0: ถ้าหั่นเป็นทันสมัยได้หมดหลายหับก็จะสามารถเก็บได้เต็มในโอกาสโอลมต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุทธิสิบที่จัดขึ้นเมืองบดุลมณีท่านธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกล่าวเน้นหนักว่ารัฐบาลต้องขุนเคียวปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีลักษณะบุกทะลุแท้บุกทะลุไปสู่การปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางออกให้เกิดดอกออกผลเป็นที่ประจักษ์ตาต้องตัดสินใจหันเป็นมืออาชีพเฮ็ดเวียกต้องวางไว้ทันการจึงจะสามารถตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการประเสริฐหน้ากับสภาพการที่ท้าทายและเข่งห้อนของสภาพการในปัจจุบัน
1: รัฐบาลต้องคุณเขียวปุ้งกลไกเฮ็ดเวียกที่มีลักษณะบุกทะลุแต่บุกทะลุไปสู่การปฏิบัติเวียกงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงในการปฏิบัติบรรดาเวียงานที่ว่างออกนี่เพื่อแน่ใส่ให้เกิดดอกออกผลอย่างประจักษ์ตาอยากได้แนวนั้นบรรดาสหายทางรัฐบาลนี่ต้องได้ตัดสินใจหันเป็นมืออาชีพเฮ็ดเวียกให้ได้ว่องไวทันการจึงสามารถตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการประเสริฐหน้ากับสภาพการที่ท้าทายแข่งห้อนนี่ได้อันนั้นอันที่1อันที่2ต้องบุกทะลุในการหันเป็นทันสมัยเวียกการหันเป็นทันสมัยนี่แม่นต้องได้เร่งรัดแท้ใดบ่แม่นเว้าแล้วก็แล้วไปการหันเป็นทันสมัยห้ามบ่ให้มีการขัดขวางเด็ดขาดทุกคนต้องเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันหัน
0: ประธานประเทศเน้นนักตื่มว่ารัฐบาลสุดนี้ต้องบุกทะลุให้ได้ในการหันเปลี่ยนแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของรัฐบาลการพบพันระหว่างนายกของนายกผู้ประจำการและรองนายกที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละสมาชิกของคณะรัฐบาลต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้ถูกมอบหมายความรับผิดชอบนี้ต้องได้กวดกาประเมินผลเป็นประจำของการนำของรัฐบาลต้องยกระดับขึ้นตื่มอีกเทื่อหนึ่งให้สมาชิกรัฐบาลเป็นผู้กล้าประดิษฐ์สร้างกล้าเสนอความคิดใหม่ๆออกเพื่อให้คันเทิงของตนพิจารณาบนพื้นฐานการพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: รัฐบาลวางเป้าหมายนับแต่นี้ฮอดปี2030จะสู่สนเอาใจใส่ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งอยู่ในเขตตัวเมืองและเขตชนบทให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมคูและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงเทื่อละ9ในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021-2025และเสนอทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030ต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีฮู้ว่าจะจัดตั้งปฏิบัติ6แผนเรียกจุดสุ่มของรัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นจะได้กำหนดเป็นเวลาแห่งชาติปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาไว้หนุ่มแม่หญิงเด็กน้อยและความเสมอภาคหญิงชายให้มีคุณภาพดีขึ้น
3: การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตัวเมืองและเขตชนบทนะครับการพัฒนาอย่างสมคูและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงเทื่อละ9มี6แผนเวียกจุดสุ่มในนี้มันพัฒนาสมรสแก้ไขของทุกอย่างของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวนี่ก็ได้จะได้กำหนดเขาเป็นเวลาแห่งศาสตร์ในขั้นต่อไปปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาวัยหนุ่มยิ่งหนุ่มเด็กและความเสมอภาคยิ่งใสให้มีคุณภาพดีขึ้นการพัฒนาเวียกงานแถลงข่าวให้ท่านสมัยได้มองไว้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์และวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและสร้างให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและศิวิไล
2: นายกรัฐมนตรีฮู้ตื่มว่าพร้อมกันนั้นรัฐบาลจะสืบต่อพัฒนาเวียกงานแถลงข่าวให้มีความทันสมัยและมองไว้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ก้าวหน้าและสร้างให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและศิวิไลปรับปรุงระบบประกันสังคมปกป้องสังคมให้กว้างขวางและมีคุณภาพแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ทันแตกให้ดีขึ้นเทื่อละ9
0: วันที่30กรกฎาคมมานี้สหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคผู้สินำหอบด้านอยู่แขวงพงศลีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่เมืองบุญใต้แขวงพงศลีในโอกาสนี้สหายได้โอลมเน้นนักให้คณะนำของเมืองสุ่มใส่การพัฒนาเศรษฐกิจแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อและเพิ่มทวีเวียกงานกวดกาพรรคพร้อมทางได้มอบเงินและอุปกรณ์รับใช้โครงการเพื่อสุขยู่การปฏิบัติงานของเมืองการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้มีสหายสันติแก้วยศานรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงศลีพร้อมด้วยคณะนำแขวงร่วมติดตามโดยให้การต้อนรับจากสหายท้องสิงห์อินทเสงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองบุญใต้พร้อมด้วยคณะนำเมืองในพิธีสหายท้องสิงห์อินทเสงได้รายงานสภาพโดยรวมและการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีของเมืองเมืองบุญใต้มีเนื้อที่ 1,402 กิโลตารเมตรประกอบมี65บ้านประชากร 32,000 กว่าคนมี8ชนเผ่าในครึ่งปีผ่านมาเมืองบุญใต้ได้สุ่มใส่แก้ไข8ปัญหาโดยอิงใส่4ทาแหงหาแนวทางและการเชื่อมโยงสู่4ตลาดภายนอกในโอกาสนี้สหายวันไซพงสวรรค์ได้เน้นนักไขขนาดนำพนักงานนักขบและพนักงานลักเลงของเมืองเอาใจใส่7เวียกงานสำคัญคือสุ่มใส่จะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพรรควาระแห่งชาติและมติกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแขวงเมืองให้ปรากฏผลเป็นจริงส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงแบบเป็นกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริม SME เศรษฐกิจภูมิปัญญาดึงดูดการลงทุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนยกระดับเวียกงานสาธารณสุขแก้ไขความทุกข์ยากส่งเสริมการศึกษาและสร้างสีมือแห่งงานให้เด็กน้อยเยาวชนเพิ่มทวีการรักษาความสงบโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือสแกมเมอร์สร้างภาคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นการเลือกเฟ้นและสร้างพนักงานต้องมีแผนการที่ดีเวียกงานกวดกาเป็นเครื่องมือที่นำนำพาที่สำคัญคณะพรรคต้องมีความรับผิดชอบกวดกาอย่างตาแหลมคมหูไวใจสะอาดและเพิ่มทวีความสามัคคีปกป้องภายในปรึกษาหารือกันเป็นหมู่คณะทั้งแผนเวียกแผนเงินและแผนคนโอกาสนี้สหายวันไซพงสวรรค์ได้มอบเงินห้อยล้านกีบให้เมืองบุญใต้พร้อมกันนี้คณะกวดกาศูนย์กลางพรรคยังได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1ชุดพร้อมปรินเตอร์4ให้คณะกวดกาเมืองบุญใต้หับไส้เวียกงานหลังจากคณะนำได้ลงเยี่ยมยามโครงการเลี้ยงปลาในหนองเพื่อสนองให้ตลาดภายในและต่างเมืองพร้อมทั้งได้กวดเบื้องอาคารที่จะปรับปรุงให้เป็นห้องการทิพย์เวียกของตาแสงบุญยองเมืองบุญใต้ตื่มอีก
2: นับแต่ปี2026หา2030กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะสืบต่อพัฒนาบุคลากรดิจิตอลปรับปรุงนิติกรรมห้องหับการหันเป็นดิจิตอลและการหันเป็นปัญญาประดิษฐ์ให้ขยายตัวหลายขึ้นท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในฮู้ว่าจะสืบต่อพัฒนาระบบบริหารรัฐดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์คุ้มครองขึ้นความถี่หับประกันความปลอดภัยไซเบอร์ให้มีมาตรฐานสูงนำใช้นวัตกรรมดิจิตอลและพัฒนาไปสนีให้ทันสมัยขึ้นเรื่อย
4: ๆได้เอาใจใส่ในการบำรุงก่อสร้างพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในนี้ได้ปรับปรุงยกระดับสถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารได้นำส่งพลังงานไปศึกษาต่ออยู่ภายในและต่างประเทศในระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีนอกนั้นได้ส่งพลังงานเข้าร่วมของประชุมสัมมนาฝึกอบรมภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งได้ส่งพลังงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่ท้องถิ่นการคุ้มครองสมาชิกภาคพลังงานก็ได้หันเป็นทันสมัยเกิดละก้าวโดยได้นำใช้โปรแกรมคุ้มครองข้อมูลสมาชิกภาคเก็บกำประวัติต้นกำเนิดและประวัติการเคลื่อนไหวรอบด้านของสมาชิกภาคพลังงานทั่วองค์กรภาคกระทรวงพร้อมนั้นยังได้สืบต่อป๊อปของเรื่องงานพลังงานโดยปฏิบัติตามทิศสร้างการหันเทียนที่แข็งแรงลึกซึ้งรอบด้านในเรื่องงานพลังงานตามมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคและมติของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเป็นบทอิงให้แก้ไขคนขั้วซับซ้อนจัดวางพลังงาน
2: ท่านสันติสุขสิมมลวงศ์ไอฮู้ตื่มว่าจะสืบต่อปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของพรรคเปิดกว้างการร่วมมือกับสากลด้วยหลายรูปแบบญาติแย่งการสนับสนุนร่วมมือและช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์คู่ความพัฒนาทั้งในขอบอาเซียนสากลและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆ
0: บริษัทกุหลาบคำจำกัดและบริษัท SKV Group ได้สมทบทุน600ล้านกีบให้แขวงขมวนเพื่อนำไปซ่อมแปลงอาคารเรียนและจะซื้ออุปกรณ์การศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูแขนงการศึกษาของแขวงพิธีมอบหับจัดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงขมวนโดยท่านอนิสัยสุขวงศ์ประธานบริษัทกุหลาบคำจำกัดมอบเงิน300ล้านกีบและท่านโชคชัยสุขวงศ์ประธานบริษัท SKV Group มอบเงิน300ล้านกีบรวมเป็น600ล้านกีบต่างหน้ากล่าวหับโดยฐานไสยนาโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนโดยมีผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ทานไสยนาโคตรภูธรได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อทั้ง2บริษัทที่ร่วมแสดงน้ำใจและความรับผิดชอบในการช่วยเหลือแขวงขมวนภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งยืนยันว่าเงินสมทบจำนวนนี้จะนำใส่อย่างถูกจุดประสงค์โปร่งใสและเกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อให้โรงเรียนที่เสียหายสามารถกลับคืนมาเปิดการเรียนการสอนได้เป็นปกติพร้อมนี้เพื่อเป็นการเชิดชูและขอบใจต่อการประกอบส่วนอันมีคุณค่าในการฟื้นฟูแขนงการศึกษาและการบรรเทาผลกระทบจากภัยน้ำท่วมของแขวงท่านไสยนาโคตรภูธรได้มอบใบย่องยอให้ทั้ง2บริษัทเติมอีก
2: ตลอดระยะ1ปีผ่านมาคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซได้นำพาซีนำประชาชนแขวงอุดมไซจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงได้ดีพอสมควรเห็นให้ทั่วแขวงสามารถรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสืบต่อขยายตัวการจัดเก็บรายรับได้เลื่อนแผนการที่วางไว้โครงหลังพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและชีวิตการไปอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการแก้ไขดีขึ้นทีละก้าวท่านคำแสงลาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซให้สัมภาษณ์ว่าถึงว่าจะเป็นแขวงผู้ดอยความอัตราส่วนสูงแต่ก็มีทางแห่งบ่มซ่อนหลายด้านที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงบ่น้อยเนื่องจากแขวงมีจุดที่ตั้งอยู่ใจกลางของหาแขวงภาคเหนือและตั้งอยู่จุดใจกลางของอนุภาคพื้นเป็นต้นเวียดนามจีนและไทย
5: ถึงแม้นว่าแขวงพวกเขาอาจจะเป็นแขวงที่มีผู้ดอยความอัตราส่วนสูงแต่ว่าแขวงพวกเขาก็มีท่าแห่งบ่มซ่อนลายด่านที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงามการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงพวกเขาบ่น้อยหนึ่งในท่าแห่งดังกล่าวและมันจุดที่ตั้งของแขวงพวกเขาซึ่งแขวงพวกเขาตั้งอยู่ใจกลางของบรรดาแขวงหาแขวงภาคเหนือของสปป.ลาวนอกจากนั้นพวกเขายังตั้งอยู่จุดใจกลางของบรรดาอนุภาคพื้นเป็นต้นละแมนสสเวียดนามสปจีนลาสาณาจักรไทยย้อนจุดพิเศษดังกล่าวในระยะผ่านมาทางพรรคในรัฐบาลก็คือองค์การปกครองแขวงอุดมไซพวกเขาได้เอาใจใส่ในการพัฒนาตารางเส้นทางเพื่อการเสื่อมจอดหรือเสื่อมยงเอื้ออำนวยให้แก่การดึงดูดการลงทุนต่าง
2: ๆท่านคำแสงลาลีเยมูเติมว่าแขวงอุดมไซมีสายแดนติดกับประเทศจีนยาว21กิโลเมตรมีเส้นทางคมนาคมทางบกทางอากาศและทางน้ำพิเศษแม้นมีเส้นทางรถไฟแล้วจีนผ่าน3เมือง3สถานีคือเมืองไซเมืองน้ำหม่อและเมืองงามีเส้นทางเลขที่13เหนือและทางรถไฟแล้วจีนตัดกับเส้นทาง 2E2W เสื่อมต่อจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามผ่านแขวงพงศลีไปหาภาคเหนือของแขวงสิงห์บุรีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรไทย
0: วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้กลุ่มคุ้มครองสมนูครัวและก่อสร้างหักฐาน509กระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีมอบหับอาวุธปืนและลูกปืนจากกองบัญชาการนครหลวงวิจันทน์และกองบัญชาการปคสแขวงเสกงที่สามารถเก็บกู้คืนมาได้ต่างหน้ามอบโดยพันเอกบุญทรงดาลาเซนห้องหัวหน้ากองบัญชาการปคสนครหลวงวิจันทน์พันโทจันทร์พงวิจิตรหัวหน้าห้อง509กองบัญชาการปคสแขวงเสกงและต่างหน้ารับโดยพลจัตวาแกนจันทร์พมจักรหัวหน้ากลุ่ม509มีคณะผู้สอบคันกระทรวงกลุ่มห้องวิสาเฉพาะเข้าร่วมการมอบหับอาวุธปืนและลูกปืนในครั้งนี้กองบัญชาการปคสนครหลวงวิจันทน์ได้มอบปืนจำนวน67กระบอกในนี้มีปืนสั้น56กระบอกปืนยาว11กระบอกและลูกปืนจำนวน1และกองบัญชาการปคสแขวงเสกงได้มอบปืนจำนวน13กระบอกในนี้มีปืนสั้น11กระบอกปืนยาว2กระบอกและลูกปืนจำนวน1อาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธที่เจ้าหน้าที่เก็บกำ มาได้จากการลงโฆษณาขนขวยการกวดการลาดตระเวนตามขอบเขตความรับผิดชอบพร้อมทั้งได้รับการมอบคืนด้วยความสมัครใจจากพนักงานอาวุโสบำนาญพ่อแม่ประชาชนผู้มีน้ำใจรักชาติที่เห็นได้ถึงผลร้ายและภัยอันตรายของการมีอาวุธและวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยบ่ถูกต้องผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตลอดระยะผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้คืนมาได้แล้ว 4,500 กว่ากระบอกในนี้ปืนสั้น 3,800 กว่ากระบอกปืนยาว640กระบอกและเก็บกู้อาวุธปืนเซิกได้จำนวน 4,300 กว่ากระบอกปืนสั้น 2,700 กว่ากระบอกปืนยาว 1,600 กว่ากระบอกโอกาสนี้พลจัตวาแก่นจันทร์พมจักรได้มอบใบสุ่มเสยและแสดงความย่องยอสุ่มเสยของทั้งสองกองบัญชาการและผู้ที่นำเอาอาวุธปืนที่เก็บกู้คืนมาได้มามอบให้ในครั้งนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้พนักงานอาวุโสบำนาญประชาชนบรรดาเผ่าถ้าหากยังมีอาวุธปืนอาวุธลาเนื้อหรือวัตถุระเบิดประเภทต่างๆอยู่ในครอบครองให้ฮีพอนนำมาส่งและมอบคืนให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บเมียนทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้สังคมลาวมีความสงบปลอดภัยหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
2: อิงตามข้อมูลจากแผนกสถิติกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมแผนการและการหอมเมยฮวาการส่งออกสินค้ากสิกรรมอยู่ด้านสากลผู้เกือกแขวงอัตปือในเดือนมิถุนาปีนี้สามารถส่งออกพืชผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์ไม้จำนวน 25,754 กว่าต้นรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 23,600,000 กว่าดอลลาร์สำหรับรายการสินค้ากสิกรรมที่ส่งออกเป็นส่วนหลายแมนเม็ดกาเฟแป้งมันต้นหมากม่วงแกนสลีบดยางพารากากมันต้นหมากถั่วเขียวสดสาต้มน้ำแป้งผสมน้ำตาลพริกไทยไม้เครื่องตุบูซาไม้เปื่อยไม้แคนอย่างยานขาวส่วนปลูกขี้เบียร์ใบยาสูบแห้งสินค้าดังกล่าวส่วนหลายได้ส่งออกไปเวียดนามจีนเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นสินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปเวียดนามซึ่งประกอบมีกาเฟจำนวน 2,277 ต้นหมากหนอด600ต้นเปลือกบง32ต้นแป้งมันต้น 2,708 ต้นหมากโอ15ต้นน้ำตาลออร์แกนิก35ต้นน้ำตาลสายขาว135ต้นกากน้ำตาล700ต้นหมากส้มโอหรือหมากเกี้ยงใหญ่14ต้นหมากม่วงหิมพานต์70ต้นขี้ยางพารา 1,000 กว่าต้นไม้ยางพารา90ต้นไม้ยางพาราแปรรูป 1,000 กว่าต้นไม้ซักสำเร็จรูป70กว่าต้นและไม้วิก 2,000 กว่าต้นพร้อมนี้ยังได้ส่งออกไปจีนคือแป้งมันต้นจำนวน 3,000 กว่าต้นและหมากกล้วย 4,000 กว่าต้นนอกนั้นยังได้ส่งออกน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลออร์แกนิกและน้ำตาลทรายออร์แกนิกไปประเทศเบลซิกเติมอีกต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นวันที่30กรกฎผ่านมานี้อยู่ห้องว่าการแขวงเพชรบูรณ์ท่านนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านพลอยคำหงบุญยวงเลขาพักแขวงประธานคณะประจำสภาปาสนแขวงเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะจัดพิธีประกาศแต่งตั้งประธานและห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเพชรบูรณ
6: ์ภายหลังการเข้าพบปะอยู่ที่สโมสรแขวงเพชรบูรณ์ได้ดำเนินพิธีประกาศการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากนั้นท่านเมียงแก้ววรรณจักรห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ขึ้นผ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่197ของคณะประจำว่าด้วยการแต่งตั้งประธานและห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเพชรบูรณ์คือท่านพลอยคำหงบุญยวงเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเพชรบูรณ์และท่านนางคำศรีสิทธิวรดาเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเพชรบูรณ์ในพิธีท่านปริญญาเอกนางสุนทรสัญญาจักรได้ให้เกียรติขึ้นมอบมติตกลงให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งพร้อมทั้งได้ให้เกียรติโอรมและเน้นใส่ทิศนำที่สำคัญเพื่อให้คณะสมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติและเฮ็ดเวียกร่วมกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นให้มีผลสำเร็จสูงจากนั้นท่านพลอยคำหงบุญยวงในนามต่างนาผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้กล่าวรับคำโอรมแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งและปฏิญาณตนที่จะสุ่มทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อรับประกันการปฏิบัติงานให้บรรลุตามคาดหมายพิธีประกาศแต่งตั้งได้อัดลงอย่างเป็นทางการและมีบรรยากาศอันสง่างามคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงเพชรบูรณ์รายงาน
2: กองประชุมคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเหียบห้อยตามชายแดนลาวไทยระหว่างแขวงบุรีคำไส กับจังหวัดบึงกาฬราชอาณาจักรไทยครั้งที่7จัดขึ้นในท้ายเดือนกรกฎาคมผ่านมานี้ยงแฮมเดวันจังหวัดบึงกาฬราชอาณาจักรไทยหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายแขวงบริคำไซนำโดยทานคำแวนปัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นประธานคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเหียบห้อยตามสายแดนลาวไทยแขวงบริคำไซฝ่ายจังหวัดบึงกาฬนำโดยทานสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยประธานคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเหียบห้อยตามสายแดนไทยลาวจังหวัดบึงกาฬมีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
7: กรมผู้ชมได้ฟังการทบทวนคืนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจะต่างปฏิบัติตามเนื้อในบทบันทึกกรมผู้ชมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเหียบห้อยตามเส้นเดินลาวไทยระหว่างแขวงบึงกาฬไซจังหวัดบึงกาฬครั้งที่6ระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์2023ที่แขวงบึงกาฬไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้รายงานให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการร่วมมือลาวไทยระหว่างแขวงบึงกาฬไซจังหวัดบึงกาฬเห็นว่าได้รับการลดดับขึ้นเทละกาวสภาพไส้เด่นโดยพื้นฐานอย่างสืบโตมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีการไปมาหาสู่การแลกเปลี่ยนซื้อขายการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยวระหว่างประชาชนสองฝ่ายมีการพัฒนาดีขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นตามบริเวณไส้เด่นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันแก้ไขอย่างทันการพร้อมกันนั้นคณะผู้แทนสองฝ่ายเดคนครัวประกอบกำมิดกำเห็นยังคงไปคงมาเพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อในร่วมกันด้วยบรรยากาศอันดีบนพื้นฐานแน่ใสการประกอบส่วนสร้างให้ไส้แดนของสองประเทศกลายเป็นไส้แดนแห่งสันติภาพเสถียรภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันเพื่อเป็นบนอิงให้แก่การพัวพันร่วมมือแลกเปลี่ยนเวียกงานร่วมกันระวังแขวงบึงกาฬไซจังหวัดบึงกาฬในส่วนปีต่อหน้าสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพบางเนื้อในร่วมกัน7เบียกจุดสุ่มคือการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามไส้แดนสองฝ่ายเห็นดีปฏิบัติตามเนื้อในบทบันทึกกองประชุมเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
2: เมื่อบูดดมานี้ที่ห้องประชุมของการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองท่าแตงแขวงเสกองได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือการคุ้มครองราคาสินค้าในท้องตลาดภายในเมืองภายใต้การเป็นประธานของทานบุญหลายบุพวันหัวหน้าของการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองมีบรรดาประธานตาแสงของการเกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจในทั่วเมืองท่าแตงเขาห่วม
8: ทานบุญหลายบุพพันหัวหน้าของการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองท่าแตงกล่าวว่าจุดประสงค์ในการหารือครั้งนี้แม้นได้เล็งใส่จัดตั้งปฏิบัติตามดำรัสเลขที่474ทับน้อย่อลงวันที่8พฤศจิกายน2010ว่าโดยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการแจ้งกั้นแนะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฉบับเลขที่0312ทับอคคพนลงวันที่13กุมภาพันธ์2012ถึงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงและนครในขอบเขตทั่วประเทศให้คุ้มครองราคาสินงัวหมูไก่และปลาด้วยเอกสารดังกล่าวมีกำหนดหลักการระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองราคาแน่ใส่รักษาเสถียรภาพด้านราคาทั้งเป็นการปกป้องและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ดำเนินธุรกิจผู้ส้มไส้และผลประโยชน์ของรัฐเข้าสู่ระบบและระเบียบกั้นที่รัฐว่างออกภายหลังหับฟังแล้วผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันปรึกษาหารืออย่างกงไปกงมาด้วยกองประชุมได้ตกลงเห็นดีรับห้องเอาโครงประกอบราคาสินค้าประเภทสินหมูสินงัวสินควายคือราคาสินหมูสินก้อนประเภท1ราคา 90,000 กีบต่อกิโลสินหมูประเภท2ราคา 85,000 กีบต่อกิโลเครื่องในรวม 75,000 กีบต่อกิโลน้ำมันสดบวกหนัง 35,000 กีบต่อกิโลหัว 70,000 กีบต่อกิโลพรบุญอุทิศผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
2: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศประเทศอินโดนีเซียได้เริ่มก่อสร้างโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อเลโกกนังกาโยแขวงสวาตะเวนตกเพื่อเน้นใส่ขยายขีดความสามารถในการบำบัดขี้เหงื่อและการผลิตพลังงานหมุนเวียนผ่านการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเพื่อเปลี่ยนขี้เหงื่อรวมถึงขี้เหงื่อพลาสติกให้กลายเป็นเกษตรไฟฟ้าและเสื้อไฟทางเลือก นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังถูกออกแบบมาเพื่อลดพรการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายให้น้อยที่สุดอีกด้วยท่านยูริโอสตันจูงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแห่ธาตุของอินโดนีเซียกล่าวในเวลาของหวมพิธีวางศีลระลึกว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างเวียกเหตุงานทำได้ประมาณ 1,500 ตำแหน่งและมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ40เมกะวัตต์โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเปลี่ยนขี้เหงื่อให้เป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นการช่วยลดพรการสะสมของขี้เหงื่อและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในทางการค้าในปี2029ในขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมอยู่ในขั้นตอนการก้าเกียมสำหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อในเขตตัวเมืองที่สำคัญอยู่นครหลวงจาการ์ตาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดและปรุงแต่งขี้เหงื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่31กรกฎาคมผ่านมานิวารัฐบาลโอติดหาก็หับห้องเอาหางกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มทวีการปกป้องเด็กในสื่อสังคมออนไลน์โดยห้ามเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า14ปีนำใส่บรรดาแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และบังคับให้ยั่งยืนอายุเมื่อเข้าบรรดาเว็บไซต์ที่มีเนื้อในสำหรับผู้ใหญ่ตามทางกฎหมายดังกล่าวบรรดาพื้นฐานสื่อสังคมออนไลน์จะมีระยะส่งต่อแก่ยาวฮอดวันที่1เมษายน2027ในระยะนี้บรรดาบริษัทต้องนำใช้มาตรการเทคนิคเพื่อจำกัดบ่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า14ปีเข้าในสื่อสังคมออนไลน์ได้บรรดาบริษัทที่ละเมิดอาจถูกปรับใหม่ถึง 600,000 ของรายรับหมดปีส่วนยูโปโลยประธานาธิบดีโปโลยก็ได้ลงลายเซ็นประกาศใส่กฎหมายห้ามเด็กน้อยนำใส่โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมและอนุบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติโปโลยได้หับห้องเอาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมผ่านมานี้บรรดามาตรการจำกัดดังกล่าวจะมีผลศักดิ์สิทธิ์แต่วันที่1กันยาปีนี้เป็นต้นไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไซอ่าน
9: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
10: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
9: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
10: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
9: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
10: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
9: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแต่สัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
11: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
12: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
13: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
14: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
13: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
14: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
13: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้ง

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน8แห่ม5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ซึ่งพบพ่อท่านมื้อนี้เป็นวันจันทร์วันที่3ของเดือนสิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะคึมๆยังไม่เห็นแสงแดดเทื่อและอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายไปเสื่อมซึมในแต่ละของเขตเวียกงานบ่หลวงก็เป็นทั่วประเทศบ่จะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่นะครับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านวันนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนองของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการก็คือมืออื่นนี้จะเป็นมือครบรอบวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงวันที่8ของเดือนสิงหาวันที่5ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาวันสร้างตั้งในราอิสระในราสร้างชาติในปัจจุบันวันสื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายและวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในวันที่13สิงหาส่วนวันที่15สิงหาก็มีวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติและวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุด13สิงหาก็แม่นวันยึดอำนาจที่จะหมุนเวียนบ่บรรจบครบรอบฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมายังปวงสนองของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นจึงได้เป็นเจ้าการให้ถือตามที่ตามที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นเทิงวางขั้นกลางประสุมขั้นรุ่มจัดตั้งปฏิบัติและนอกจากนั้นสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเขาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินไขได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเบื้องต้นของรายการท่านฟังที่เคารพมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์คลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ที่ทางรายการกำลังไลฟ์สดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นในรายการว่าจะเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติหรือว่าปรากฏการณ์ยศโทษต่างๆเกี่ยวกับการปรับปรุงการก่อสร้างการพัฒนาตลอดถึงการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในตระกูลเขตเวียดนามว่ารวมก็คือทั่วประเทศทำฝันในกรอบที่กำลังพัฒนาไปยังประยุทธ์อย่างปัจจุบันนี้พวกเขาจะเห็นได้ว่าความเจริญหุ่งเหืองศรีวิไลโดยเยียงใส่มติกองประชุมใหญ่ของพรรคตระครั้งเหตุประเทศชาติได้มีการพัฒนาอย่างประยุทธ์อย่างทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นถึงแม้ว่าการปรับปรุงการก่อสร้างอาจจะบ่ทันเป็นเอกภาพแบบลักษณะเจริญเท่าๆเทียมกันแต่พรรครัฐบาลก็มีความเป็นห่วงเป็นใยทุ่มเทตื่นหอนอันมหาศาลก็ในการปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างเหตุประเทศชาติมีความเจริญไปมาหาสู่กันสะดวกสบายซึ่งพวกเขาจะเห็นได้ทุกเขตแขวงตั้งแต่เหนือถึงใต้การทะลุเส้นทางไปมาหาสู่การจราจรทางด้านสินค้าของปวงสนอของพวกเขาลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับแล้วนั้นเขามาพัฒนาในครอบในครัวการล้วนแล้วแต่เป็นมติหรือว่าแสงสว่างจากมติของประชุมใหญ่ของพรรคตระครั้งมาว่าปัจจุบันนี้ทั่วปวงสนอของพวกเขากำลังสุ่มใส่เสื่อมซึมจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคหนึ่งในนั้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก้การผันขยายและจัดตั้งไปตามทิศทางและจุดหมายดังกล่าวซึ่งส่องแสงให้เห็นการผันขยายระยะทำอิฐโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3คำขวัญดังกล่าวประกอบด้วย4เนื้อในต้นต่อคือยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตระเนื้อในมีความหมายสำคัญเช่นว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคหมายถึงการสืบต่อยืนยันและต่อยอดยกระดับการเพิ่มทวีความสามารถนำพาและลักษณะนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เด่นชัดขึ้นเป็นหัวประธรรมกว่าเก่าเหตุให้การนำพาของพรรคเป็นปัจจัยตัดสินนับมือนับมีบทบาทที่เข้มแข็งอย่างหอบด้านซึ่งแสดงออกถึงความเข้มแข็ง5ด้านบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการกำอำนาจของพรรคพรรคเคารพกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยได้เคลื่อนไหวกำอำนาจด้านกฎหมายไปเคียงคู่กับการซุกยุการคุ้มครองบริหารรัฐให้ไปตามกฎหมายอย่างแข็งแรงและเข้มงวดสามารถปกปักหักษามากผลของการปฏิบัติไว้อย่างมั่นคงและยาวนานตลอดไปส่วนว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการเป็นแกนนำในระบบการเมืองของระบอบประชาธิปไตยประชาชนหากฐานพรรคในทั่วระบบการเมืองและทั่วหัวหน่วยต่างๆมีความปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งอย่างแท้จริงตามคิดสมาชิกพรรคเข้มแข็งหากฐานพรรคก็เข้มแข็งแต่ละองค์คณะพรรคก็เข้มแข็งทั่วพรรคก็เข้มแข็งบทบาทการนำพาของพรรคได้รับการเสิร์ชซูอย่างบุญยุทธยังได้สูงเด่นชัดขึ้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแกร่งรักซึ่งการตามพระบุตรบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์แต่ละขององค์คณะพรรคและหากฐานพรรคบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการนำพาทั่วสังคมในเงื่อนไขใหม่ของการกำอำนาจพรรคนำพาทั่วสังคมปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาเอาใจใส่ปอบปรุงการกำอำนาจของพรรคบนพื้นฐานจิตใจฮับใส่ประชาชนและเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงพรรคยามใดก็ยึดมั่นถือเอาประชาชนเป็นกกเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความยุ่งเย็นเป็นสุขของประชาชนในการนำพาทั่วสังคมทุกๆแนวทางแผนนโยบายทุกๆอย่างของพรรคกฎหมายนิติกรรมต่างๆก็คือการเคลื่อนไหวนำพาคุ้มครองของพรรครัฐเท่านั้นของสังคมก็คือพนักงานสมาชิกพรรคต้องเริ่มจากเพื่อตอบสนองความเพียงพอต้องการความมุ่งมั่นปรารถนาได้สิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนและของประเทศชาติอันใดกีดขวางประสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนต้องได้สกัดกั้นกำจัดปัดเป่าอย่างเด็ดขาดเหล่านี้เป็นต้น
ส่วนบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการด้านระเบียบวินัยควรเป็นแบบยั่งนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่มีการจัดตั้งที่เข้มแข็งมีความสามัคคีเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมรรจิตปฏิวัติและการกระทำรักษาธาตุแท้ปฏิบัติความนักแน่นทางด้านการเมืองด้านอุดมการณ์สติต่อการจัดตั้งมีการคุ้มครองที่เข้มงวดด้วยระเบียบวินัยที่เคร่งครัดมีความกล้าหาญต่อสู้ต้านปรากฏการณ์ยอดท้ออดทนผ่านผ่าอุปสรรคและความยุ่งยากต่างๆทันแถวสมาชิกพรรคตั้งหน้าแสวงหาความก้าวหน้าเป็นแบบยั่งนำหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่วางออกถึงที่มอบหมายด้วยความรับผิดชอบสูงและสำเร็จผลอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนปลอดใสข่าวสะอาดดุมันประหยัดซื่อสัตย์เที่ยงธรรมบ่สวยเสนาธิตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่บ่ชอบธรรมเล่านี้เป็นต้นและเคียงคู่กันนั้นบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในภารกิจปฏิบัติในไส้บรรลุอุดมการณ์ก็คือจุดหมายสังคมนิยมที่พรรคและประชาชนเฮาได้เลือกเอาไว้แล้วนั้นพรรคมีพื้นฐานอันนักแน่นด้านระบบแนวคิดต้านทฤษฎีพฤติกรรมในด้านระบบนำพาการปฏิวัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่ลังเลบ่คลอนแคลนบ่ยุดย่นในการสืบต่อนำพาพันธกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงฮอบด้านนักนวงและยาวนานในไส้พาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนด้านเนื้อในที่2นั้นก็คือตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหมายว่าทิศทางเส้นทางการพัฒนาชาติลาวยุคใหม่การสืบต่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติให้เข้มแข็งโดยสู้ซนเอาเศรษฐกิจของลาวออกจากระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการพึ่งพาและเอื้อเอียงให้กลายเป็นเจ้าตนเองอย่างมีบทบาทที่ก้าวเดินอย่างนักแน่นหมายว่าเป็นเจ้าด้านความรับรู้ในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ฮู้อิงใส่ท่าแห่งบ่มซ้อนของประเทศชาติฮู้นำใส่ทรัพยากรที่เฮามีอย่างคุ้มค่าและฮู้วางแผนในการคุ้มค้นทรัพยากรของชาติให้คนลาวเป็นเจ้าหลายขึ้นได้เงินมาต้องฮู้ประหยัดอดออมฮู้ใส่ฮู้ใจอย่างคุ้มค่าสืบต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มออกมาเรื่อยๆปรับปรุงพัฒนายกระดับกลไกเศรษฐกิจตลาดอยู่ประเทศเฮาไปตามทิศสังคมนิยมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจภาคพื้นและสากลบนจิตใจของความเป็นเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจความบุกเบือนสู้สนอย่างสูงสุดสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งลำขาของตนเองรับเอาสิ่งยอดยิ่งของโลกและสามารถก้าวออกสู่สากลได้อย่างนักแน่นตลอดไปส่วนว่าเนื้อในที่3ก็คือสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นหมายว่าการยืนยันหรือยืนย้ำคืนเกี่ยวกับบูรณะเส้นทาง9เดือนก็คือระยะทางของการปฏิวัติลาวภายใต้การนำพาของพรรคแม่นการปรับปรุงยกระดับการนำพาของพรรคอย่างรอบด้านโดยเล็งใส่สร้างพื้นฐานแห่งความกลมเกลียวและความเป็นระบบระหว่างโครงบนและโครงล่างสมัยข้ามผ่านสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยแก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมที่มีในปัจจุบันให้มีความนักแน่นมีความเข้มแข็งสร้างรัฐที่มาจากประชาชนโดยประชาชนได้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วย11แผนงานนโยบายใหญ่ในการสืบต่อยุแห่งการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าเนื้อในอันที่4ก็คือการก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนี้แม่นเป็นการย้ำเตือนอีกอย่างนักแน่นและชัดเจนว่าภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาตามเส้นทางก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแม่นจุดหมายที่บ่อาจต้าวเปลี่ยนได้แม่นอุดมการณ์ที่บ่เปลี่ยนแปลงของพรรคเฮาเป้าหมายอันยาวนานที่ต้องได้สืบต่อยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมแม่นยึดมั่นในการสร้างสังคมนิยมที่ประชาชนเฮามีความหั่งมีผาสุกประเทศชาติของพวกเฮามีความมั่งคั่งเข้มแข็งและสังคมลาวมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลอันนี้แม่นวัตถุประสงค์แม่นจุดหมายที่พวกเฮาจะต้องไปถึงและกระทั่งเป็นทิศนำเป็นไม้หลาบัดแทกในการนำพาภารกิจปฏิบัติซึ่งพรรคเฮาได้ยืนยันอย่างนักแน่นในแต่ละกองประชุมใหญ่ของตนเล่านี้เป็นตนฉะนั้นถ้าหากพวกเขามาหวนคืนเบิ่งว่าการเปิดขั้นและการดำเนินกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้ถือว่าเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญอีกบั้นหนึ่งที่เป็นทึกไว้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพรรคและของชาติลาวกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12นั้นได้ทบทวนคืนผลการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคและกำหนดทิศทางแผนนโยบายแผนปฏิบัติงานของพรรคและประเทศในซุมปีต่อหน้ายุทธศาสตร์พัฒนา10ปีกำหนดวิสัยทัศน์ทอดปี2055เพื่อเป็นการสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคสู้ลวงเลือกอย่างต่อไปสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยบูรณะประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นถ้าพวกเขาหวนคืนเบิ่งว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้
ยืนยันอย่างนักแน่นเติมอีกว่าเม่นกองประสุมที่มีความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงอยู่ภายในพรรคเม่นกองประสุมใหญ่แห่งการสืบต่อยูแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่ลวงเลิกและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งหอบด้านเม่นกองประสุมใหญ่แห่งการเสริมขยายมนุษยปฏิวัติของทั่วพรรคเม่นกองประสุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบเพื่อการเมืองอันสูงส่งของพรรคในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิวัติและสัตยกรรมของประเทศชาติเมนกองประสุมใหญ่แห่งความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในการสืบต่อก้าวขึ้นของประเทศชาติทั่วพรรคและทั่วปวงชนลาวต่างก็ซึ้งสมยินดีด้วยบรรยากาศอันฟดเฟื่องต่อผลสำเร็จของกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ผ่านมาเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกการในพร้อมผ่ากันออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนและสมเสยผลสำเร็จด้านต่างๆที่ทั่วปวงสลอพวกเขาญาติมาได้ภายใต้การนำพาของพรรคอีกด้านหนึ่งก็เพื่อกำหนดปัจจุบันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหานี้มาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อที่3ของเดือนสิงหาก็คือเดือน8สากลว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8แฮม5ค่ําและทําเฟนกระดบนะนับตั้งแต่ประเทศชาติของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยพวกเขาจะเห็นได้การพัฒนามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นก็คือสภาประชาชนขั้นแขวงในมื้ออื่นนี้วันที่4ของเดือนสิงหาก็จะเป็นมื้อครบรอบและวันที่5สิงหาก็วันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8สิงหาวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาจะมีอยู่3วันนะก็คือวันสร้างตั้งแนวราอิสระก็คือแนวราสร้างชาติในปัจจุบันวันสื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว15สิงหาจะมีอยู่2วันนะก็คือวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติและวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดและ13สิงหาก็แม่นวันยึดอำนาจที่จะมีอายุหมุนเวียนบ่บรรจบครบรอบมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันนี้จากการแก้วจากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีเสียงสัดเจนแจ้งดีท้องฟ้าเป็นลักษณะคึมๆอยู่วันจังสันนะแล้วก็นี้วงศิลป์วงอินคำสมเสยด้วยอาจารย์สอบเพลงคำฮักจัดในการได้ดีหลายพิษสมรพิษสมรเสนสุขเนี่ยพันว่าจากมหาวิทยาลัยครูปากเซรับฟังเป็นประจำอยู่ปากเซเห็นเดชตั้งแต่เศร้าอันนี้จากวันจากวันนเรศจากวันนเรศนี่วันนเรศรับฟังจากกรมตำรวจจราจรใช่บ่ตำรวจจราจรเพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำแล้วก็มีคำพรศรีสุพรรณทองกระทำข้าวทองเขาจะทำรายการแล้วก็คำเพชรเมื่อนี้อากาศแจ่มใสดีทั้งสสเวียดนามแขวงกวงบิงรับฟังอยู่ขอขอบใจจังสูงเด้อคำเพชรเด้อที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นฟังอยู่ทั้งสสเวียดนามอันนี้จากสุวรรณรับฟังจากทั้งแขวงจากเสียงขวงอากาศแจ่มใสดีตอนเช้าของมื้อนี้นะก็อันนี้จากเห็นสีใช่บ่อัตปือรับฟังแจ้งดีแล้วก็เกตแก้วมณีวันรับฟังเป็นประจำเสียงชัดเจนดีขอขอบใจยังสูงทุกท่านและเกตแก้วติดตามเป็นประจำเสียงชัดเจนดีขอขอบใจทุกท่านที่จิตแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีไปให้ท่านได้ฟังเพียงนี้ปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษ4บัวทอง4สมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพลงคำพักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้สามสี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
0: โอ้ล้อทากอนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
0: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
0: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
0: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
0: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน 300,000 ไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
5: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
8: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
7: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
8: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
7: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
8: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
7: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
9: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
10: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
11: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
10: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอโกติกแม่นบ่เห็นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
11: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
12: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ฮ้าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตั
1: วหลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นําอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตูหลายๆเด้อที่แนะนํา
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยมีรายการรับฟังได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz พร้อมเดียวกันนั้นเฮายังส่งต่อที่ FM 94.3 MHz สามารถติดตามรับฟังรายการได้
0: เจ้าก็สบายดีเป็นรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะปกพ้อกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เช้าวันจันทร์3สิงหาคม2026มื้อนี้พวกเรา2คนเนาะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ฟัง 8:00 ถึง 9:00 เนาะเป็นประจำสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยนอกจากออกอากาศผ่านทาง FM 103.7 MHz แล้วนี่ท่านผู้ฟังยังสามารถรับฟังแล้วก็รับชมเนาะผ่านทางระบบออนไลน์บ่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเว็บไซต์พร้อมกันกับทางแอปพลิเคชันอื่นๆพร้อม
1: เจ้าหรือว่าจะรับชมรับฟังในปัจจุบันนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะกดเข้าไปกดติดตามได้เพจของ Loud National Radio หรือว่าทานทีอยู่ทั้งบรรดาแขวงอื่นๆที่ว่าทานมีเงื่อนไขที่จะติดตามรับฟังทางวิทยุวิทยุออนไลน
0: ์
1: เนาะก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางผู้ฟังเว็บไซต์ก็คือ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณของอินเทอร์เน็ตพวกเราจะมีรายการเรื่อยๆเนาะแล้วแต่เงินไขความสะดวกของแต่ละท่านสะดวกครับฟังส่งทางไหนการเลือกครับฟังได้พร้อมเดียวกันนั้นผลของการรับฟังเป็นแนวใดทางต่างแขวงและนะผลของการรับฟังมาได้เติมให้ผู้ฟัง
0: เจ้าแม่แล้วเนาะเป็นจังไหนเนาะฟังเสียงแจ้งชัดเจนดีหรือบ่มีรายการก็บอกเข้ามาได้เด้อรวมถึงมีรายการเนาะที่อยู่ทางต่างแขวงมื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นเท่าใดแจ้งกันเข้ามาแน่เนาะคือกันกับนครหลวงจันทน์บ่ที่ว่ามื้อนี้นี่เนาะแต่เศร้าๆเลยคึม
1: เจ้า
0: เนาะแต่ฝนยังบ่ทันได้ตกเถื่อเนาะทางสถานีพวกเฮาแต่ว่าก็คึมอยู่หลายเขตได้เบิ่งจากพยากรณ์อากาศแล้วนี่นะมื้อนี้มืออื่นฝนยังจะตกเป็นส่วนหลายอยู่เน
1: า
0: ะขอฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนาะที่วางแผนมีการเดินทางการไปกันมาให้ระมัดระวังหลายขึ้น
1: แม่แล้วพร้อมเดียวกันนั้นบรรดาท่านที่อาศัยอยู่เรียบตามแม่น้ำสายต่างๆหรือว่าใกล้เขตภูผาป่าไม้ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเรื่อยๆคันเมื่อใดที่เพิ่นแจ้งว่าจะมีฟ้าฝนสุริยะหรือว่าบวกกับเรื่องของมีพายุเข้าสินะ
0: อ
1: ยากให้มีการกักเก็บความพร้
0: อม
1: เรื่องของการเคลื่อนย้ายวัตถุทรัพย์สินเงินคำที่มีค่ารวมไปถึงบรรดาสัตว์เลี้ยงของทานพร้อมเน
0: า
1: ะยกย้ายไปไว้บนที่ทานคิดว่ามันปลอดภัย
0: แม่แล้วเนาะก็ฝากไว้เด้อโดยเฉพาะแล้วผู้ใดที่ว่าอยู่เขตแคมป์แม่น้ำหรือว่าอาจจะเป็นโซเฟอร์ขับรถเนาะที่ว่าจะต้องได้ขับรถขนส่งสินค้าเนาะเป็นประเภทรถนักเน
1: า
0: ะในการไปเส้นทางที่ขึ้นภูเนาะโคดโค้งแน่หรือว่าเส้นทางภูอยู่เขตใดที่มักจะมีเหตุการณ์ดินเจือนเกิดขึ
1: ้
0: นอันนี้ก็ขอให้ได้เพิ่มสติระมัดระวังหลายขึ้นเพื่อความปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าคันว่าเป็นไปได้ก็อยากให้ฝืนเนาะเขาเพิ่นแจ้งมาหรือว่าจุดใดที่เพิ่นห้ามโดยเฉพาะเขตภูเก้าลักนี่ให้มีการศึกษาแล้วก็ถามกันเป็นระยะไปเน
0: า
1: ะระยะฤดูฝนนี่บางครั้งนี่เพิ่นจะมีการห้ามได
0: ้
1: เป็นประเภทรถใหญ่รถขนาดใหญ่นี่เพิ่นอาจจะบ่ให้ขึ้นเพราะว่าอาจจะมีบางจุดที่มันทางขาดบริเวณดินเสาะเจียนลงมาอาจจะมีการซ่อมแปลงหนทางอาจจะแปลงบ่ทันบางครั้งเข้าไปนี่ไปคาอยู่หันสิกลับกะกลับยากนะสุภลินเน
0: า
1: ะฉะนั้นให้มีการถามไปก่อนครับผู้ฟังถามไปก่อนว่าไปได้บ่ใครเพิ่นว่าปิดเด้อไปบ่ได้ก็บ่ให้ฝืนไป
0: เนาะก็ฝากไว้เพื่อว่ามีรายการจะได้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยโดยเฉพาะแล้วนี่เส้นทางไปทางเหนือเนาะ
1: แม่แล้ว
0: ที่ว่าหลายเส้นนี่ก็ยังจะเป็นทางที่ว่าไปยากมายากอยู่
1: เนา
0: ะเป็นเส้นทางดินแดงอยู่คือวางอนาหามือก่อนหนาวางประมาณวันที่30กรกฎาคมผ่านมาเนาะก็เห็นทั้งสื่อออนไลน์ลงเส้นทางเมืองงอยหาเมืองเวียงคำแขวงหลวงพระบางนะการสัญจรนี่ก็เที่ยวยากแฮงเนาะฝนตกแล้วก็เป็นขี้ตมเพราะว่าอย่างฝนตกต่อกันหลายมือเนาะทางที่ว่าเป็นทางดินแดงมันก็จะกลายเป็นขี้ตมเนาะรถกะข้าอยู่หลายจุดอยู่เขตบ้านล่องคำหันเนาะเห็นอันนะทางอันนะรูปภาพนี่กระทั่งรถบรรทุกสินค้าแน่รถอันนะแกเครื่องรถพ่อแม่ปัสสนนี่กับไปค้ากันอยู่หันไปลมขี้ตมว่าซั่นๆเนาะกันแน่นอนแหละเนาะเส้นทางที่ว่าเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางดินแดงน
1: ี่แม่แล้ว
0: น้ำฮ้อนก็ขี้ฝุ่น
1: เนา
0: ะเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นขุ้มย้ําฝนก็ยิ่งเป็นบวกเนาะเป็นขี้ตมเหนียวๆมึนๆ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนาะภัยได้ไปได้มาขึ้นเหนือลงใต้เนาะมีเหตุการณ์เส้นทางอยู่ใสที่ว่าเปเพจังซี่ก็อยากให้แบ่งปันข้อมูลนํากัน
1: แม่แล้วเนาะเป็นนักข่าวนํากันเนาะ มมาแต่ก็ขอให้เป็นข้อมูลความจริงเนาะให้เป็นข่าวแท้เป็นข่าวเมื่อใดก็แจ้งกันไปโลท่านผู้ฟังหรือว่าอยู่เมืองใดจุดใดแจ้งให้ถูกต้องเพราะว่าบางมันมีเดสุภาลินหลายคนนี่ฮะที่ตามข้อมูลข่าวสารจากทางออนไลน์จากทาง Facebook แต่ว่าบางครั้งนี่เพิ่นบ่มีข่าวใหม่แต่ว่าไปดึงเอาข่าวเก่ามาคันว่าข่าวเก่าเป็นด้ามทิศ2ทิศก็บ่ว่ากันแต่ว่ามันเป็นหลายปีนี่นะอันนี้ก็บ่อยากให้เฮ็ดนะคะผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ฝากกันเติมเรื่องของการโพสต์ลงต่างๆเนาะขอให้มีมูลความจริงแต่หรือบางครั้งมูลความจริงที่มันเก่าเกินไปก็บ่อยากให้เอาขึ้นมาเว้าใหม
0: ่เนาะโอ้ตั้งแต่ปีก่ายปีก่อนก็ยังเอามาเว้าเอาย
1: ัง
0: แชร์กลับมาให้ประชาชนตื่นตกใจอยู่หลายคนแล้วได้ถูกเอิ้นไปศึกษาอบรมบางตอนนี้ก็ถูกปรับใหม่นะคะ
1: แม่แล้วเพราะว่าบางครั้งจุดที่เพิ่นส่งมาให้มันได้รับการแก้ไขไปแล้วอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งน้ำกันคืนเติมเนาะค่ะผู้ฟังเรื่องของการบริโภคข้าวเพิ่นเอิ้นว่าวงไวเด้ออนไลน์นี่นะแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมเน
0: า
1: ะอาจจะให้ทางประโยชน์แล้วก็ให้โทษคันว่าเฮาใช้ไปในทางที่บ่ถูกวิธี
0: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังเนาะกามาแบ่งปันเหตุการณ์น้ำกันเนาะที่ว่าเกิดขึ้นเนาะโดยเฉพาะแล้วเนาะเหตุการณ์อุบัติเหตุก็คือตั้งแต่วันที่1เนาะก็คือ2 32มื้อก่อน3มื้อก่อนท่านผู้ฟังดึกแล้วเวลา 2:30 นาทีหันรถเก๋งสีดำแล่นด้วยความไวต่ำวงเวียนก่อนเจิดไปต่ำอานาเอาห้านขายเครื่องหันรถกระเปเพเนาะห้านก็ได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่วงเวียนนครไก่สอนแขวงสวรรณเขตเนาะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนาะเพิ่นกาแม่นเก็บคำข้อมูลเนาะสาเหตุมูลค่าความเสียหายอยู่เนาะคิดว่าหลายคนทางสื่อออนไลน์จะได้เห็นคลิปวิดีโอเนาะทางสื่อออนไลน์ไปแล้ว
1: แม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์นึงที่เฮาสังเกตเห็นได้ว่าการใช้ความไว
0: เ
1: นาะเราใช้ความไวนี่ถือว่าเกินแล้วก็เป็นโมงที่ว่าค่ําแล้ว
0: ดึกแล้ว
1: 2โมงเนาะ
0: 2:30 เนาะรถก็บ่หลาย
1: แม่นละ
0: เป็นโอกาสที่ใช้ความไว
1: เจ้าอันนี้เสื่อว่าเป็นโมงที่ว่าหลายคนก็เป็นพักผ่อนแล้วโมงที่ว่าหลับนอนเน
0: า
1: ะก็บ่เข้าบ่แน่ใจว่าเพิ่นอาจจะเลิกเวียกเลิกงานส่วนตัวบ
0: ่
1: หรือว่ามาแต่กินดื่มสังสรรค์เนาะแต่เบื้องต้นที่เฮาเบิ่งจากคลิปวิดีโอนี่ก็แม่นการใช้ความไวเกิน
0: เจ้าแต่ว่าการเก็บกับข้อมูลเบื้องต้นกับบอทันได้มีรายงาน
1: แม่แล้ว
0: บาดเจ็บนักโบเสียชีวิตโบสิก็ยังบ่ได้มีข่าวเทื่อเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้มันทางแขวงสวรรณเขตเนาะท่านผู้ฟัง
1: แม่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์ที่พวกเรานำมาแจ้งให้ประธานได้รับฟังเพื่อเป็นการเตือนสติเป็นอุทาหรณ์ก็ว่าได้ท่านผู้ฟังเนาะการเดินทางคือที่พวกเราได้แจ้งในรายการทุกทานบ่ว่าจะเดินทางที่นครหลวงเมืองจันทน์หรือว่าทั้งต่างแขวงเรื่องของการใช้ความไวการรักษาระยะห่างต่างๆหรือว่าการสิ่งแซงนี่ก็สำคัญสุภาลินเนาะเฮาต้องได้เบิ่งให้ดีเบิ่งให้ละเอียดคือบางครั้งนี่เฮาพลาดไปหรือว่าขาดสติไปเพียงแต่เสี้ยววินาทีนี่นะมันก็เกิดอุบัติเหตุได
0: ้แม่นแล้วเนาะก็อยากให้ระมัดระวังคือล่าสุดเนาะเห็นข่าวอันรถขนอันสินค้าเนาะ
1: อัน
0: ม
1: ัก
0: ไม่มักตกบนเฮียซาเต้มันเพิ่นไปปีนเนาะไปต่ํา
1: อยู่
0: เขตอันเส้นทาง BRT
1: แม่นแล้ว
0: อาเสียดายแทนเนาะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยต่อทุกๆคน
1: เจ้าแม่แล้วเนาะอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็เห็นเส้นเดียวกันให้ผู้ฟังเนาะบางคนว่ามันขี่อยู่ในตัวเมืองนะมันไปปีนไปข่มได้จังใดมันบ่เราขี่แบบใดหรือว่าเรื่องของระบบเทคนิคของรถบ่หรือว่าสุขภาพของผู้ขับขี่บ่หรือแนวใดท่านผู้ฟัง
0: เนาะเช้าค่ะเช้าขายเฮาเนาะไปตลาด
1: แม่นแล้ว
0: ตื่นดึกลูกเช้าเนาะก็อยากให้คำนึงถึงสุขภาพเนี่ยบางเธอตื่นมาเนาะร่างกายพร้อมบ่ต่อการขับขี่เน
1: า
0: ะไปคําไปเด้อบางเทื่อนี่ออกมาแต่เช้าๆนี่เรื่องยานพาหนะนี่แน่นอนบ่หลายเนาะเบาบางเพราะฉะนั้นนี่ก็มันบ่ได้เป็นเหตุผลที่ว่าจะให้เฮาสามารถขับขี่ใช้ความไวได้เด้อทุกท่านเด้อเนาะในตัวเมืองนี่ก็อยากให้ทุกคนยังรักษาความไวอยู่เนาะบ่เกิน40ฮะแหละเนาะเนาะตามที่ได้กำหนดไว้ก็จะเป็นการดี
1: เจ้าแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงนะคะผู้ฟังที่ได้พบเห็นทางสื่อออนไลน์แต่ก็เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเน
0: า
1: ะเป็นเหตุการณ์ที่ว่ารถจักรกับรถจักรนี่ตำกันตำกันอยู่หนทางนี่แหละแต่เพิ่นยังไกลเกลี่ยกันบ่ได
0: ้
1: เวลากลางคืนก็ยังผู้ที่ว่าเกิดอุบัติเหตุก็ยังอยู่แคมทางอยู่ได้แต่ว่ามีรถกระบะนี่นะขี่มานี่บ่จอดทับอีกก็จอดแล้วสุภาลินตามคลิปวิดีโอที่เพิ่นได้ถ่ายจับจากกล้องวงจรสุดท้ายเลยมันเหยียบรถจักรไปเลยจากที่ว่ารถจักรนั้นเสียหายน้อยเดียวก็มันกลายเป็นเสียหายหลาย
0: โอ้แสดงว่าเขาจอด ยังไกลเกียร์กันบ่ได้รถกันจอดอยู่กลางทางเนาะแล้วก็จะต้องมาไกลเกียร์กันอยู่แคมป์ทางเงินบ่
1: เจ้า
0: และอีกคันนึงรถใหญ่น้ำมาก็คือต่ำแล้วก็เหยียบไปเลย
1: เหยียบรถจักไปเลยคิดว่าโอ้ยโชคดีชีวาบ่แม่นคนคันว่าแม่นคนนี่สิเป็นแนวใด
0: บ่ว่าสิบ่เห็นเนาะ
1: ตามเบิ่งจากวิดีโอที่เพิ่นถ่ายลงนี่นะเราเห็นแล้วแต่น่าจะกะบ่ได
0: ้
1: เห็นแล้วว่ามีอุบัติเหตุแต่เป็นรถกระบะเนาะอาจจะคิดว่าความสูงของรถบ่หรือว่าการกะตวงการคำนวณของเราอาจจะคิดว่าวิดแล้วแต่ว่ามันบ่วิดรถนี่ก็ถือว่าเหยียบไปเต็มๆเลยนะรถกระบะนี่เหยียบรถจักรไปเลย
0: อ๋อแล้วเหยียบไปปานนั้นนี่ด้วยความที่ว่าเนาะคันบังคนมีความผิดชอบเนาะ
1: ต้องไม่จอดแม่แล้วหรือว่ายุดแม่ละแต่ว่าขี่ไปเลย
0: อ
1: ันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาซึ่งภายหลังเกิดเหตุทั้งส่งไฟที่ว่ากำลังไกลเกียร์กับรถจักร2คู่กรณีเนาะเพิ่นก็ได้ไปเฮ็ดบันทึกตื่มแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เอาผู้ที่ว่าขี่รถกระบะให้กลับมา
0: เจ้าร
1: ับผิดชอบคืน
0: เจ้าอันนี้ก็เนาะว่าเรื่องของความรับผิดชอบเนาะเอาเขาต่ำอย่างเดียวนี่นะสังเกตแม่ถึงว่าจะหนีไปจังได้เนาะบางเถื่อก็ถึกน้ำตูได้ไล่ทันแบบไวๆเลยเพราะว่าแต่ละสถานที่ในปัจจุบันนี้ส่วนหลายก็คือมีกล้องวงจรหมดเลย
1: เนา
0: ะบ
1: ัน
0: ท
1: ึ
0: กภาพบันทึกวิดีโอไว้เนาะบางกล้องนี่นะความแบบว่าคันว่าเครื่องความแจ้งเนาะมันซูมเห็นฮอตป้ายทะเบียนอย่างต่างๆถึงว่าอยู่ๆไกลๆนะเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ตื่นตัวรับผิดชอบดีกว่า
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พวกเรานำมาเราสุมิตรายการฟังเนาะผ่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะคิดว่าทั้งต่างแขวงบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าจากที่เฮาเบิ่งตามสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าตามเจ้าหน้าที่จราจรเพิ่นแจ้งให้เฮาเบิ่งในแต่ละมื้อเน
0: า
1: ะรายงานอุบัติเหตุแต่ละมื้อนี่มันทั้งต่างแขวงนี่ก็ยังมีหลายเด้อสุภลินบางกรณีเจ้าหน้าที่ก็บ่ได้เอาขึ้นในเลขที่ดำเนินคดีก็มีบางกรณีที่เพิ่นไกลเกลี่ยกันได้แต่ว่าตามที่เพิ่นแจ้งมาแต่ละมื้อนี่ก็ยังมีเรื่อยๆเกือบว่าเท่ากับนครหลวงจันทน์
0: เจ้าเนาะคันว่าถูกกรณีเข้าเลขทีมด
1: ี
0: สิเพิ่มขึ้นหลายปันใดเนาะ
1: แม่แล้ว
0: บางกรณีเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เอ้าตกลงไกลเกลี่ยกันเองแล้วก็บ่จําเป็นมาเข้าเลขที่ดําเนินเพิ่นก็บ่ได้นับไซ
1: แม่นล่ะ
0: เนาะก็ฝากถึงทุกท่านไว้ละกันแล้วก็วันที่29กรกฎผ่านมาก็เห็นมีอีก1กรณีที่รถกระบะหั่นนะอันนะเพิ่นเวลาเพิ่นสิเลี้ยวรถกลับเน
1: า
0: ะอันเป็นเส้นทางที่บ่มีคู่กลางทาง
1: อะไร
0: อันโค้งรถกลับเนาะตัดหน้ารถอีกคันนึงที่ว่าขี่มาจากทางขวามือเพิ่นไปซื้อเน
1: าะ
0: แต่ว่ารถจักรขับขี่ด้วยความไวบวกกับเส้นทางแบบฝนตกแล้วเราเส้นทางมืนเนาะเส้นทางปูหยางมันจะมืน
1: เด้
0: เวลารถจักรเฮานะขับขี่ใช้ความไวนะส่วนหลายเด้เบรกบ่ทันเบรกบ่อยู่เด้อันคันว่าเบรกจึกบ่เดียวกับยานเจือกยานล้ม
1: เจือกรถสลายเป็นเจือก
0: แต่ว่าบางครั้งนี่ก็เบรกบ่ทันเนาะคือกับเหตุการณ์วันที่29กรกฎเวลาประมาณ 10:30 นเนาะอุบัติเหตุรถจักรก็ล้มเนาะย้อนว่ารถกระบะหันเพิ่นสิเลี้ยวกลับเพิ่นโค้งตัดหน้านะรถจักรเบรกกระทันหันทางมืนก็ล้มอยู่เขตวัดหา12เมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุนะรถกระบะหันขับขี่ต่อเลย
1: ไปเลย
0: ลงมาเบิ่งรถจักรว่ารถจักรเป็นแนวใด
1: เจ้าร
0: ถจักรก็พยายามเบรกสุดขีดได้เบิ่งตามคลิปวิดีโอนะเพราะอย่างพยายามบ่ให้ต่ำคันเราบ่พยายามเบรกแบบสุดๆนะเราคือสิไปต่ำใส่ประตูรถต่ำใส่ประตูรถเลยเพราะว
1: ่
0: าเบิ่งจากความไวกับระยะการโค้งของรถใหญ่ฮะนะแต่ว่าอันนี้ก็เจือกล้มเนาะแหงเติบแต่ว่ารถใหญ่ก็บ่ได้ลงมาเบิ่งอากาศแต่อย่างใด
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเนาะให้ผู้ฟังเนาะปัจจุบันนี้รู้สึกว่าหลายผู้ขับขี่นี่เกิดเหตุโบสลายโบมักลงมา
0: บ่
1: รับผิดชอบคือว่ารู้สึกว่าไปเลยท่านผู้ฟังเพิ่นมีเจตนาแนวใดตกใจบ่หรือว่าแนวใด
0: เนาะ
1: อันนี้
0: ฉันคิดว่าบ่เห็นบ่ฮู้กะ
1: เห็นอยู่แล้วแม่นแล้วเรื่องเห็นนี่เห็นแต่ว่าเพิ่นตกใจบ่หรือเพิ่นตื่นหรือแบบใด
0: เจ้าเนาะก็คือกรณีอันรถใหญ่เห็นดิเนาะกระบะอันที่ว่าขี่ไปเหยียบเอา2คันที่ว่าก็เจ้ากําลังไกลเกียร์กัน
1: แม่นแล้ว
0: แน่นอนต้องฮู
1: ้มันได้ยินเสียงอยู่แล้วรถไปเหยียบอีกรถคันนึงหรือว่าเฮาเหยียบก้อนหินที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยเฮายังรู้สึกนะสุภลินอันนี้มันเป็นรถจากคันหนึ่งรถทั้งคันเป็นอย่างเฮาสิบ่ฮู้นอกจากแต่ว่าเฮาฮู้แต่ว่าเฮาเจตนาแล้วเฮาตั้งใจเนาะ
0: เจ้า มื้อนี้เฮาได้นัดสัมภาษณ์ทั้งพันโทอัมพรคำอุนทรรองแผนกตำรวจผู้ที่นำเวียกงานจราจรเมืองไซเศรษฐาเนาะมื้อนี้เพิ่นก็ให้เกียรติสละเวลาเนาะเข้าร่วมรายการกับทางพวกเฮาสบายดีพันโทอัมพร
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีจังเจ้าสวัสดีกันครับที่ประเทศไทย
0: เจ้าสบายดีเสียงดังฟังเจ๊อยู่เนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
0: เจ้าสบายดีตอนเช้าก่อนอื่นขอบใจท่านหลายๆที่สละเวลาเข้าร่วมรายการนําติดต่อไปหาย้ําใดท่านก็บ่เคยปฏิเสธจักเทื่อทุกอาทิตย์เป็นประจําเนาะเข้าร่วมรายการกับทีมงานพวกเฮา
2: เจ้าก็พอยินดีเนาะที่สนองข้อมูลหลักฐานหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุของเมืองสยิทาให้บรรดาท่านบรรดาท่านผู้ฟังในทั่วประเทศได้รับทราบนํากันเนาะเจ้าขอบใจเจ้า
0: เจ้ามีหลายคนนะที่ว่าเป็นกลายเป็นเพิ่นเอิ้นว่าเป็น FC ของพันธุอัมพรไปแล้วชื่อพันธุอัมพรไปแล้วในรายการกับขีปลอดภัยมันก็ฝากมาว่าสมเชยพันธุอัมพรหลายๆคือชื่อพันธุอัมพรแล้วนะรายการกับขีปลอดภัยเพิ่นมาให้สัมภาษณ์ทุกอาทิตย์กะสงเสยว่าซั่นเนาะเพิ่นก็ฝากมาคำย่องโย
2: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าสำหรับเช้ามื้อนี้เนาะกะยังให้ทางพันโทอัมพรได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรวมภายในเมืองไซเศรษฐาสู่พวกเฮาได้ฟัง
2: เจ้าก็อีกนึงสวัสดีตอนเช้าข้าพเจ้าในนามทางนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไซเศรษฐาก็ขอรายงานย่อสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไซเศรษฐาที่พวกเราที่ชอบเนาะก็คือเคยได้งานเนาะมันมีอยู่ที่เส้นทางลัดโดยเฉพาะมันเป็นเส้นทางตั้งแต่แพรมนาดงลูกจนถึงประตูไซที่เมืองไซเศรษฐาพวกเรารวมอยู่แล้วก็อีกเส้นที่2ก็มันอยู่ตั้งแต่พุ่นเนาะ3แยกสนามม้าจนมาฮอดไปแพรมนาดทะลวงขึ้นมาทางประเด็นน้องบอลเนาะจนมาหอดประตูไซนะก็ถือว่าเส้นที่2และส่วนเส้นที่3ก็เป็นพุ่นแล้วเนาะเตนาควายเนาะให้คําขึ้นมาทั้งคําสวัสดิ์จนมาหอดบึงตะหลวงมาหอดซีเนคแคมนัดสังกะสีถนนลงไปหน้าสะพานสิงหานี้เนาะแล้วก็เส้นสุดท้ายก็เป็น3แยก450ปีตัดเส้นทางเสียงดามาหอดนะสี่แยกเชียงดาและก็สี่แยกพุ่มประเป้าจนมาฮอดต้นนาปกศนครหลวงขึ้นมาทางทางหลวงหนึ่งตัวเมืองไซเศรษฐาบัวอยู่ศพสังเกตลมแล้วเนาะมันนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองสำคัญเนาะเริ่มสัปดาห์ที่เริ่มเขาให้เปียกเหตุงานตั้งแต่ละกรมกองแต่ละเพื่อนสหายนายและพลตำรวจก็คือการจัดตั้งขันทึงฐานตำรวจทุกคนก็เลยพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันมาประกบชวนในนาทีงานการงานของไพลาวันสังเกตรวมแล้วนอกกามันเส้นทางลัดแต่มันเส้นทางตั้งแต่ชี้แยกแฟมหน้าตรงลูกจนมาฮอดประตูไซนอมาฮอดหอคำนี่สูงระยะนี้ก็ถือว่าเป็นประมาณ8โมงครึ่ง8โมงยัง8โมงปลายแล้วนอกกาเห็นว่าการสัญจรยังแออัดอยู่เป็นขาเข่าโดยเฉพาะก็มันอยู่สี่แยกนะหอประชุมเนาะแล้วก็สามแยกทางพลพะเนาของเซงขึ้นมาทางพลสาดก็คือว่าการสัญจรเนี่ยยังแออัดอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นคือว่าสิ่งที่หนึ่งจนสิ่งที่สองก็เป็นเตะวงเวียนสนามม้าเนาะในเมื่อก่อนนั่นคือว่าโรงเรียนพัฒนาเพื่อนนั้นเขาตัวปกตินี่เจ็ดโมงห้าเจ็ดโมงครึ่งตัวสำเร็จเนาะในปัจจุบันนี้เพิ่นสิว่ามีการเปิดเงียนเพิ่มสอนเพิ่มเนาะให้ได้การจราจรในอัดในช่วงระยะ 8:00 น 8:30 น เนาะในช่วงระยะนี้นี่ก็ถือว่ารถก็ยังแออัดอยู่ยังลงลาอยู่ขาเข้านี่เนาะนั่นตัวสิ่งที่2จนเส้นที่3นี่ก็ใครได้ละนึงตั้งแต่ตลาดไห้ค้ําเนาะขึ้นมาทางบึงทะหลวงขึ้นมาทางถนนดกไปหน้านี่ก็แออัดได้นึงมีแต่อยู่ที่แยกแฟมหน้าดานาสังกะสีนี้เนาะขึ้นมาทางนาที่แยกแฟมหน้าดานันสะพานทองนี้เนาะแต่ขัดถนนยกปลาหน้าตัวนี้ก็ถือว่าก็ยังสามารถไปมาได้อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะและซึ่งเป็นสุดท้ายนี่จะมันถือว่าเบาบางเนาะเป็นตั้งแต่สามแยก450ปีจนมาฮอดบนประเป้านี่ก็ถือว่ายังสะดวกยังไปมาได้ยังแอบได้นึงมีแต่อยู่สี่แยกบ้านเชียงนาหน่อยมันเป็นสี่แยกที่บ่ เสมอกันเนาะมันเป็นเลขคูณอยู่จุดนั้นนะก็ถือว่ามีความแอบน้อยนึงเหมือนจะว่าช่วงนี้ก็การสัญจรไปมากก็เฮ็ดให้รถบรรทุกคนทุกคนเพิ่นก็ยุ่ยจุเนาะดินดำดินแดงอันบ่มีแล้วก็ถือว่ายังใครแลนั่นถือว่ารายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไซจดาที่พวกเฮาได้บรรจุกำลังใช้แต่ละจุดแต่ละบอนนั่นเนาะ
0: เจ้าส้มเซยทานตัวการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะนอกจากสีเส้นทางลักเนาะที่ทานได้วามาแล้วอันนี้เป็นตอนเช้าเนาะทานเนาะแล้วสังเกตว่าตอนแรงมงเวลาเลิกกันนี่ก็คือกันบ่ทาน
2: เจ้ากะเจ้าว่าคือข้าพเจ้าได้แจ้งมาเนาะอันน่ะเฉพาะเส้นทางสีเส้นนักเจ้านี่ก็ช่วงระยะเลิกกันก็เป็นเส้นทางไปสอนนี่เนาะขาออกก็เป็นติดยาวอะไรเนาะ
0: เจ้า
2: โดยเฉพาะก็มันอยู่วงเวียน450ปีเนาะแล้วก็3แยกนั่นน่ะทางของเชียงนี้เนาะแล้วก็อยู่4แยกวงเวียนนั่นนั่นก็ถือว่าเอาออกเนาะแต่ส่วนเส้นทางหลวงเนาะก็เป็นนี่แหละเนาะก็ตั้งแต่ประตูไซเนาะมาฮอดธนาคารอินุจินไฟอำนาจหนองบอนตัวปัจจุบันนี้ไฟอำนาจหนองบอนก็ถือว่าใช้การบ่ได้มาเป็นคิดแล้วมันเนื่องจากว่าไฟอำนาจมันไฟบ่มาเนาะที่ใดไอ้น้องนี่มีความยากแล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุอยู่อันนั้นจุดดังกล่าวตลอดอันนี้ก็ถือว่าสองเส้นทางนี่ก็ถือว่าเวลาเลิกการเนี่ยถือว่าไอ้ฮับเนาะอันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้สังเกตเห็นคืออย่างฉันเนาะเจ้า
0: แล้วนอกจากซีเส้นทางลักที่ทันได้บอกมาแล้วลาดเส้นทางอันนั้นที่อ้อมบึงใหญ่บึงธาตุหลวงเนาะที่ผ่านมาเฮาเห็นแจ้งการว่าอันนะห้ามผ่านอ่ะ3โล4โลเนาะไปใช้เส้นทางนั้นคือเพิ่นมีการกำหนดเวลาสัญจรอยู่เส้นทางอ้อมฮอบบึงธาตุหลวงโดยเฉพาะทั้งบึงใหญ่หั่นนะท่านปัจจุบันนี้เฮาก็ยังปฏิบัติวงเวลาเก่าอยู่บ
2: ่เจ้าว่าถือว่าอาทิตย์แล้วนี้เนาะทั้งนั้นเศรษฐกิจร่วมของไซสถานเพิ่นก็ได้เปิดกองประชุมรวมระวังคณะอภิโชคป้องกันอยู่บึงดังกล่าวหั่นสมทบกับเจ้าหน้าที่จราจรแล้วก็ตำรวจกุมที่ขึ้นกับกุม3หน่อสีทองวอนนั่นเพิ่นก็ได้เปิดกองประชุมรวมเพื่อถอดถอนบทเรียนและก็เลิกเปลี่ยนในการปล่อยรถอัดรถหั่นหน่อเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวหั่นเฮ็ดให้มีมวลชนหน่อชนหลายและมันเขาเจาะเป็นอย่างเพื่อออกกำลังกายหั่นหน
0: ่อ
2: และอยู่ในนั้นมันจะมีตลาดให้ไทยผู้คนนั้นที่ไปเที่ยวชมมันวุ่นวายในการอย่างการสัญจรนั่นแหละเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่น

0: อ่ะนะที่คนกินเหล้าก็งึงแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันหนอดกำหนดในเที่ยวเนาะคือว่ายังบ่อนอนุญาตเปิดตัวนั้นจึงว่าเฮ็ดให้มีสาวนุ่มหรือว่าผู้ที่ไปแล่นออกกำลังกายหันแรงเขาอยู่ในโรงเรียนนั้นอันนี้พวกเฮาก็ได้ค้นคว้าแก้ไขในเฉพาะหน้าโดยการเป็นเอกภาพของท่านเลขาพรรคเมืองอะไรเนาะเพิ่นก็เข้าร่วมเป็นประธานอยู่กองประชุมดังกล่าวหั่นหรือว่าพวกเฮามีแฟนนั้นได้เย็นล่ะเจ้า
1: เจ้าสมเซยหลายๆเด้อท่านเด้อเพราะว่าผ่านมานี่คือท่านได้เว้ามาเนาะเรื่องปัญหากลุ่มแก๊งวัยรุ่นวัยหนุ่มที่ไปสวยไส้สถานที่เนาะบ่ถูกต้องหั่นน่ะผ่านมาก็ได้มีมิตรในการหลายท่านนี่เพิ่นก็เว้ามาสื่อสังคมออนไลน์นี่ก็เว้ามาได้ยินทิศทางเนาะที่พวกท่านจะมีการแก้ไขในตอนหน้าแบบนี้ก็ถือว่าดีใจแล้วก็สมเซยต่อทางเจ้าหน้าที่เฮาที่ว่าได้เอาใจใส่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเพราะว่าเอกภาพเนาะถ้าว่าในเมื่อฮักกันทางนั้นบึงทะลวงเพิ่นฮักมีการแก้ไขโดยเฉพาะก็แม่นเปิดให้แล่นตามเส้นทางที่เป็นปกติหั่นก
1: ็
0: พวกเฮาก็จะได้ปิดกันจุดนั้นโรงเรียนหั่นเนาะเพื่อบ่ให้รถกลุ่มแก๊งหรือว่ารถที่อาจจะเข้าที่จะเข้าไปแข่งอยู่จุดดังกล่าวพวกเฮาก็จะได้มีคณะรับผิดชอบอยู่จุดตรงจุดเนาะคือว่าทางเขาได้ทางออกกัน
1: อ๋อเจ้า
0: อันนี้ที่ว่าพวกเขามีแผนแล้วเจ้า
1: อ๋อทางเขาเลยทางออกเลยเนาะท่านเน
0: า
1: ะ
0: แม่นละ
1: เจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ทางยังบ่ทันได้แล้วเทื่อเนาะผู้18ตลาดตะลีตอนเช้าที่ว่าไปอ้อมใส่เส้นทางอ้อมฮอบบึงท่าหลวงนี่ก็คือยังไปได้มาได้อยู่เนาะไปตลาดตอนเช้าเนาะท่าน
0: เนาะแม่นละถือว่าเป็นปกติแต่ว่าพวกเขาก็ได้แต่งคณะพิเศษโดยเฉพาะก็เป็นภาคส่วนป้องกันนั้นบึงท่าหลวงนั้นไปกวดตัวล่อตามมาเหตุการณ์นั้นเนาะถ้าว่ามีกลุ่มเก่งไปรุ่นหรือมียังพวกเราก็จะได้ใช้มาตรการเนาะก็คือในอย่างผ่านมานี่พวกเราก็ได้จับกลุ่มคุมขังโดยเฉพาะก็มันเอารถนั่นแหละมาดัดแปลงสภาพและมาให้ปรับเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วก็กล่าวเตือนผู้ขับขี่ผู้ปกครองมาประกันเอาข้างในอันนั้นพวกเราเป็นละเอียดเจ้า
1: โอ้เจ้า
2: เจ้า
1: อันนี้ก็ถือว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ผู้ใดที่ว่ากระทำผิดเคยถูกศึกษาอบรมในระยะผ่านมาเนาะก็หวังว่าจะตื่นตัวหลายขึ้นเนาะบรรดาผู้ที่เคยได้เฮ็ดบทบันทึกผ่านมาหวังว่าจะบ่กลับมาเฮ็ดอีก
2: เจ้า
0: เจ้าแม่ล่ะ
2: เจ้าและขอถามพันธุอมพรขึ้นไปเติมเนาะระยะ1อาทิตย์ผ่านมาทางเมืองเศรษฐาเฮามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายหรือบ่ทัน
0: เจ้าก็คือได้ชงเขารายการแล้วเนาะ
2: เจ้า
0: เกิดขึ้นภายในทีนี้ทั้งหมดมีอยู่11รายเนาะ
2: เจ้า
0: แต่ว่าในนั้นก็มันบาดเจ็บเล็กน้อยคือทางโฆษกได้ว่ามาแล้วเนาะผู้กรณีสามารถโอลงกันได้อยู่ขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะก็มันอยู่บนจุดเกิดเหตุตัวมันบ่เป็นหลายแต่เจ้าก็เขาตกลงกันดีหั่นตัวผู้เฮาได้ดําเนินนั้นมีแต่4รายเน
2: า
0: ะ11รายนี่เจ้า
2: เจ้าและบ่มีหั่นกรณีหุนแฮงสาหัสหรือว่าเสียชีวิตบ่ทัน
0: เจ้าอันเฉพาะชีวิตลงนี่ก็คือว่าพระนาฏที่เสียหายหั่นก็50 50เนาะเขาเจ้าก็ยังบ่มั่นใจว่าเป็นผู้ใดจะเป็นต้นเหตุจะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงเห็นดีมอบให้เจ้าหน้าที่เฮาดําเนินลงคําเห็นว่าถ้าผู้ใดรับผิดชอบกับเพิ่นนั้นครับผู้ใดละเมิดกฎจราจรฝ่ายเกิดเวทผู้นั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบเองครับอันนั้นคือว่าบ่มีคนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าพานะที่ที่เขายังตกลงกันเรื่องผลเสียหายหั่นเนื่องจากว่าบางครั้งนี่จะมีประกันภัยเนาะ
2: เจ้า
0: คนใครก็รอท่าเจ้าหน้าที่เฮาลงความเห็นว่าผู้ใดละเมิดกฎจราจรฝ่ายเกิดเวทแล้วผู้นั้นรับผิดชอบแล้วมันประกันภัยจะรับผิดชอบเองให้มันเป็นคืนซะเนาะแต่ว่าเหตุท้ายที่ว่ามันนั่งมาสาหัสก็ถือว่าบ่มีเจ้า
2: เจ้าก็โดยรวมก็ถือว่าไปเบื้องของยานพาหนะหลายกว่าเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกันเน
0: า
2: ะ
1: แม่นละเพราะว่าเห็นเนาะตามที่ท่านได้ส่งมาตั้งแต่วันที่27กรกฎฮอดวันที่2สิงหาคมนี่ส่วนหลายแล้วเนาะแม่นจะตกลงกันได้เนาะท่านส่วนหลายตกลงกันได้มีเพียงแต่ส่วนหน่อยเท่านั้นที่ว่าจะต้องได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มาเข้าเลขที่ดำเนินคดี
2: เจ้า
0: เจ้า
2: ก็ถือว่า4กรณีนะคะเนาะที่ว่าเขาเลขที่ดำเนินคดี
0: เ
2: จ้าเจ้าแล้วขอถามพันธุอัมพรคืนไปเติมเนาะว่าระยะที่ผ่านมาเหลือแผนในต้นหน้าเรื่องของการลงจัดสรรในทางเฉพาะเมืองสัตหีบเฮานี่มีแผนอีกบ่ทาน

0: ก็ยิ่งใช้ที่ชินำของนะคณะครับคณะบรรษาเนาะโดยเฉพาะเป็นทางปกครองเมืองเป็นเสด็จเต็งเป็นคณะกรรมการทางพวกเขาที่ว่าจะลงเป็นประจำเนาะอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนนั่นโดยเฉพาะก็คือได้แจ้งมามีอยู่4จุดเนาะปกติพวกเขาจะได้ลงในนึงว่ามันอยู่ตลาดอาเซียนนี่เนาะนะตัวอาเซียนอยู่ประตูไซฮันจุดที่2ก็แม่นอยู่วงเวียนนะเจนวัดน้องบอนนี้เนาะที่ขายเบื้องซ่าไซแล้วเพื่อขายให้ภาคส่วนขึ้นมาอย่างอยู่เดินตลาดหลวงกัน
1: เจ้า
0: แล้วจุดที่3ก็มันอยู่ค่อยฝนชิงนี่แล้วจุดที่4ก็มันอยู่ยันตามจุดตลาดเนาะมีตลาดเมืองร้อยตลาดหัวกัวกับตลาดโน่นข้ออันนี้พวกเขาก็ถือว่าถือเป็นบุรีมัสยิดเป็นประจำเลยเนาะอันนี้พวกเขาจะได้ลงติดตลอดปากคือเก็บคำคืนทางห้างที่เขาได้เช่าเตือนตัวทางห้างที่ได้บันทึกทางกลับขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ต้องได้ปฏิบัติวินัยหรือว่าลงคันได้ค่าทันในเจ็บกู้เครื่องของหลักตัวพวกเขามีแผนเป็นประจำเลยเกี่ยวกับเรื่องงานจัดสรรนี่เนาะเจ้า
1: เจ้ามาฮอปัจจุบันนี้จากที่เฮาจัดลงจัดสรรมาเนี่ยท่านสังเกตได้ว่าเบื้องของแม่ค้าสาวขายผู้ค้าขายเนี่ยเพิ่นเข้าสู่ระเบียบบ่ทันหรือว่ายังมีอีกจำนวนที่ว่ายังกลับมาขายคืนหรือว่าเป็นผู้ใหม่ที่เพิ่นบ่ฮู้ท่าน
0: เจ้าก็อีกนะเดือนนึงเนาะในการนั้นโพสต์การ์ดนี่ก็คือข้าพเจ้าเคยได้ผ่านเล่าผ่านมานี่มันมีหลายภาคส่วนที่เขามาประกอบการเรือมาค้าขายอยู่จุดดังกล่าวนี่เขาเตือนคนนี้เนาะแล้วผมไม่สวมาอีกกันนะเป็นไม่ไปเรื่อยๆเห็นไหมว
1: ่
0: ามันได้ขายดีเนาะคนนั้นกว่าผมมาขายคนนี้ก็ผมมาขายละมาขายตึมจังสันนั่นเราเตือนนาไปเรื่อย
1: ๆอ
0: ันนี้ก็ช่วยสร้างความเงียบอยู่หนึ่งจังหวะนะผู้ประกอบการหรือว่าผมมาขายเกินมันผู้แม่นคนเมืองเอาเนาะแต่หลายคนอยู่น้องเต็งมันก็ยังมาขายเนาะอยู่เก่าเลี้ยวคนรั่วอยู่เมืองนู้นเราก็ยังมาขายอยู่เห็นว่ามันขายดีดิ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็พวกเขาก็มีความยุ่งยากอยู่เนื่องจากว่ามันบ่แม่นคนพื้นที่เนาะแต่ว่าคนชาวคนไซบ่น้องบอนบ่คนซานบ่รั่วตรงนั้นคำมันบ่มีละอันนั้นน่ะรั่วมีจุ่มใหม่มาเรื่อยๆอันนั้นพวกเขาก็ได้เตือนไปเรื่อยๆมากก็เป็นพวกเขาก็แล้วมันปฏิบัติตามคำสั่งเลยอันกฎระเบียบไปฟังแล้วก็เขาก็ดีเนาะแต่ผมไม่เอามาอีกมันเป็นอย่างนั้นเจ้านั่นก็คือว่าต่างความยากให้เจ้าหน้าที่ของเราเนาะมันบ่เลิกบ่แล้วจักเทื่อเจ้าม
2: ีแต่คำสั้นว่าหลายๆคนที่อาจจะได้ฟังรายการอยู่เนาะได้ยินทางเจ้าหน้าที่เว้ามาแบบนี้แล้วเนาะเพิ่นก็มีจุดที่เพิ่นจะได้ลงเฮ็ดเวียกงานจัดสรรแล้วน
1: ี่
2: ขอให้มีความตื่นตัว
1: แม่นล่ะหรือว่าแนะนำกันไปเนาะแนะนำกันไปเบื้องของข้อมูลข่าวสารอาจจะยังบ่ทั่วถึงบ่หรือว่าแนวใดเนาะแต่ว่าแนวใดก็ดี
0: แฮ่นแม่นนั่นแหละมันก็ยากเนาะคือผู้ข้าเจ้าขายเนาะเขาเจ้าอยู่รออยู่ยังเขาก็บ่มีโอกาสได้ฟังเนาะนอกจากที่ว่าผู้ขับขี่ขับรถใหญ่เนาะจะฟังรายการไปเลยจังสิโ
1: ง
0: ่แต่ว่าผู้ประกอบการจังสั้นมันปัดบ่แม่นผู้ฟังซะมันแม่นผู้บ่ได้ฮู้
1: เจ้าม ัน
0: จะมีความยากคือจังซั่นแหละเจ้า
1: เจ้าสนานกับเป็นกำลังใจให้ทางเจ้าหน้าที่เนาะโดยเฉพาะกำแมนก็จะได้สืบโตเรื่อยๆเนาะเบื้องของการจัดสรรเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือเบื้องจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญเนาะโดยเฉพาะกำแมนเบื้องเมืองขอบเขตเมืองสัจฉาของเฮานี่
2: เจ้าฉะนั้นตอนท้ายนี่ก็อยากให้ทางพันโทอัมพรเนาะได้ฝากเติมเนาะเกี่ยวกับบรรดาผู้ขับขี่หรือว่าบรรดาผู้ขายเครื่องแคมทางก็ดีเนาะเพื่อว่าให้ทางเมืองไซเซตากับพวกเฮามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการลดพรบัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: จ้าไปอีกครั้งนึงข้าพเจ้าในนามจ้างนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไซเซตาก็ขออย่าห้องมายังนะครับพี่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกับมันสูงนี่ก็เป็นตุ๊บเป็นกระดูกหนขาดตู้เนาะก็ถือว่าอยู่ภาคใต้ภาคเหนือก็เห็นว่าการไปการมาก็มีความยากโดยเฉพาะกับมันอยู่เขตภูเขาลักบ่อยู่ภูคุณบ่หรือว่าอยู่ใต้ทางเชียงขวงซําเหนือ
2: เ
0: จ้าหัวพันบ่หรือว่าทางปุ่งสลบสลีเนาะก็เห็นว่าลงชิดลงไล่นี่ก็มีความยากในการไปการมาเพราะฉะนั้นก็ให้พ่อมายังนักขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงให้ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะกับอุตุนิยมนี่แหละเนาะเพราะว่าระยะนี้กับระยะฝนเนาะก็แจ้งอยู่ว่าบ ันที่3ที่4จะมีฝนตกจังหวัดอยู่นครหลวงบ่ตกแต่ว่าอยู่บ้านอื่นก็ตกก็ยังห้องมายังนักขี่จงใช้การขับขี่ให้เป็นประโยชน์เนาะบ่ให้เฝ้าฟังว่าไปบ่ได้เขาห้ามกับบ่อยากให้ไปแล้วบ่จริงๆเนาะเพราะว่าระยะผ่านมานี่หลายเขตหลายเขงเนาะว่าห้ามบ่ให้ไปก็ยังบื้นไปอยู่เฮ็ดสุดท้ายเฮ็ดให้การเกิดอุบัติเหตุบ่รั่วรถบ่สามารถไปมาได้ครับการติดต่อนั้นๆนี่ก็ที่ว่าขอให้นักขับขี่จงปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือว่าฟังตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกองค์การเนาะเพื่อลีกเลี่ยงในการคืนเวลาเนาะเสียโอกาสแล้วก็เฮ็ดให้พานักพี่ๆหรือว่าหายแห้งไปกว่านั้นก็เกิดอุบัติเหตุมีให้ได้คนเสียชีวิตเนาะขอขอบใจเจ้า
2: เจ้าก็ต้องขอบใจทางพันโทอัมพรคำบุญธรห้องแผนกตำรวจผู้ซีนำเวียดงานจราจรเมืองไซสถานมื้อนี้ที่เพิ่นสละเวลาเข้าร่วมรายการก็ถือว่ารายงานให้พวกเราได้รับฟังนี่ละเอียดเลยเน
1: า
2: ะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพการสัญจรแน่สภาพการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รวมถึงเวียดงานจัดสรรพร้อมขอบใจพันโทอัมพรหลาย
0: ๆเจ้าเช่นเดียวกันขอบใจเจ้า
2: เจ้าโชคดีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็ถือว่าประธานได้รับฟังไปหรือว่าท่านใดที่อาจจะยังอาจจะฟังบ่ทันเนาะเพราะว่าเพิ่นก็แจ้งละเอียดบ่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุของเมืองไซเสถาเนาะก็มีอุบัติเหตุที่เหตุเกิดขึ้น11กรณีแต่ว่าเพิ่นแก้ไขแท้ๆกันมันเพียงแต่4กรณีเนาะที่เพิ่นได้ดำเนินคดีขึ้นตัวเลขเลยก็ว่าได
2: ้
1: ส่วนเรื่องของเบี้ยการจัดสรรก็บ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองก็มี4จุดเนาะที่เพิ่นได้แจ้งมาเขตอนุเขตประตูไซแดเขตหนองบอนแดแล้วก็เขตทัดหลวงแด
2: เจ้า
1: แล้วก็เขตพลเคงที่เพิ่นได้จัดสรรเรื่อยๆแต่ก็น่าเป็นห่วงคือที่เพิ่นแจ้งมาว่าจัดสรรไปแล้วผู้เก่าฮู้แล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าเป็นผู้ใหม่มาอีก
2: เจ้า
1: เนาะเป็นปัญหาที่ว่าซ้ําเหือกก็ว่าได้เด้นี่เนาะมันเป็นเวลาโดดที่ว่าเพิ่นอาจจะต้องได้สืบโตปฏิบัติไปเรื่อยๆเป็นแบบนี
2: ้เจ้าเนาะฝากถึงทุกคนละกันเนาะฮู้แล้วก็บอกต่อๆกันแต่ว่าบางคนนี่ฮู้ได้ไปแต่ว่าก็เตาพะโล้เฮ็ด
1: บื้นมาเน
2: าะเพราะว่าเว้าเรื่องของการทํามาหากินเน
1: า
2: ะคนก็ว่าเอ้าเขตนั้นมันได้ขายดี
1: เจ้า
2: เอาผู้คนหลายขายหยังก็ได้ขายจังซี่ก็จีแบบไปหั่นแหละบ่เห็นเจ้าหน้าที่เนาะคําว่าเห็นเจ้าหน้าที่ก็จังค่อยหอบเครื่องหนีก็สิมี
1: แม่นแล้ว
2: ก็ยังให้ทุกๆคนเนาะเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะไปขายบอลทีถูกต้อง
1: แม่นแล้ว
2: การจัดสรรไว้ให้ก็เพื่ออย่างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะทุกท่านเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการระยะต่อไปท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการได้เติม
3: ก็ไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูหั่นน่ะ
4: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
5: เออมาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจูดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
4: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จูดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
5: ่โอ้ยก็บ่แล้วจูดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ่
6: ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
4: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
5: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนื่องแต่กระทำค่อยขอโทษละและก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบุเหตุอีกแล้ว
4: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านทานอื่นหับหู้นำไปไปไป
6: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: คะแนนยูพอยต์ในคำถามดีเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยต์ได้มาจากการเติมเงินและการสำรับค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้ 1. ผ่านช่องทาง USSD Code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด 1. ค้นหาเบิ่งคะแนนกด 2. แลกเปลี่ยนคะแนน2. แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
1: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะพักโฆษณาไปเบิดนึงเนาะกลับมาอยู่กับพวกเขาตื่มเนาะในรายการขับขี่ปลอดภัยคณะนี้ก็ต้องขอขอบใจกับมีรายการได้หลายคนเลยเนาะที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมกันอยู่ผ่านทาง Facebook สบายดีมีมิตรรายการจากทางแขวงสัญญาบุรีน้ำแดง
3: เจ้า
2: เนาะสบายดีมีรายการเด้อทางอนาพงไฟฟ้าเมืองหงสาแขวงสัญญาบุรี
3: เจ้า
2: ฟังเสียงชัดเจนเด้อแล้วก็สบายดีมิตรรายการพันทองมิตรรายการอุดรนี่ก็เห็นเพิ่นตลอดได
3: ้
2: ส่งกำลังใจให้ตลอดขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อ
3: เจ้าก็ถือว่าเป็นมิตรรายการประจำเนาะหรือว่าบางท่านที่เพิ่นก็รับฟังในเรื่องคือกันแต่อาจจะบ่มีเวลาในการทักทายสบายดีก็บ่เป็นอย่างท่านผู้ฟังเนาะค่ะว่าท่านอยากจะส่งข่าวคราวมาเติมท่านรับฟังอยู่ทางต่างแขวงอยากจะรายงานสภาพเส้นทางโมหรือว่ารายการสภาพอุบัติเหตุพวกเขาก็ยินดีที่ผู้ฟังเนาะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยให้เส้นเดียวกัน
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะและกะอย่าลืมละกันท่านผู้ฟังเนาะก็สามารถที่จะติดต่อเฮาได้เนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้พวกเฮาดำเนินรายการจนฮอดวันศุกร์เนาะมื้ออื่นมื้อฮือบ่มีรายการฟังรายการเนาะอันมีข้อเสนอก็สามารถเสนอเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยติดต่อหาพวกเฮาได้เด้อ
3: เจ้า
2: หลังจากจบรายการแล้วนี่มีรายการสามารถที่จะติดต่อได้ทาง Facebook ขับขี่ปลอดภัยหรือว่าจะฟังรายการคืนย้อนหลังก็ได้บางท่านอาจจะบ่ฟังในการติดตามตอนสดๆนี่นะเน
3: า
2: ะ8หา9โมงบ่ทันกับแม่น
3: ฟังคืน
2: ฟังคืนย้อนหลังได้เนาะทุกท่านเนาะทาง Facebook ลาว National Radio เด้อช่องทางที่ว่าสามารถติดตามได้หลายข้อมูลข่าวสารได้เลยแหละ
3: เจ้าส่วนของเบื้องของการส่งข้อมูลข่าวสารมาหาทีมงานพวกเขาก็ให้ส่งไปที่เพจของขับขี่ปลอดภัยเนาะพิมพ์เป็นภาษาลาวรายการขับขี่ปลอดภัยทับฟังทั้งรูปภาพคลิปวิดีโอต่าง
2: ๆ
3: ส่งมาได้แล้วก็อย่าลืมส่งมาแล้วแจ้งได้สถานที่อยู่ใส
2: ่
3: หรือว่าเหตุเกิดอยู่จุดใดบ่อนใดเพราะว่าบางครั้งพวกเขาเบิ่งแต่รูปภาพคลิปวิดีโอนี่อาจจะฮู้บ่ถึงอาจจะบ่ควยเนาะในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่านครอังสันนี่บางจุดก็ยังบ่ฮู้อาจบางจุดอาจจะยังบ่จือ เนาะสแตนมิตรและกะแจ้งมาระบุมาเพื่อพวกเขาจะได้ง่ายในการประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวของเติม
2: เจ้าเขาก็มีเบอร์ประจำรายการพวกเขาอยู
3: ่แม่แล้ว
2: 0305787052เนาะมีรายการในการแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบน้ำกันเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าและระยะท้ายของทางรายการเนาะพวกเขาก็จะแจ้งให้ประธานได้รับฟังเติมโดยเฉพาะแม่นการสรุปอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศเราจะแจ้งไปของวันที่30กรกฎาคมนะท่านผู้ฟังเน
2: า
3: ะสำหรับวันที่30กรกฎาคมทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น11รายกะในนั้นก็ยังมีพัฒนาเปเพที่เพิ่นแจ้งมามัน23คันได้แล้วก็ยังมีเปเพอีกเล็กน้อยนี่มัน7คันสมควร16คัน แล้วก็เพิ่นได้แยกออกมาในเบื้องของผู้บาดเจ็บแม่น16คนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก6คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส3แล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีก2คน
2: เจ้า
3: ตามที่เพิ่นแจ้งมาผู้เสียชีวิต2คนนี่แม่นเกิดอยู่ทั้งแขวงพงสาลีนี่แม่น1อุบัติเหตุเกิด1แต่ว่าเสียชีวิต2
2: เจ้า
3: เป็นเหตุรถใหญ่ปีนเองสุภาลินเนาะแล้วก็ทั้งแขวงบ่อแก้วก็ยังมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่1รายแล้วก็แขวงหลวงพระบางแขวงอัตตปือก็ยังเกิดอยู่ทางรายการก็แสดงความเสียใจนําเนาะครอบครัวญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุทั้งแขวงพงสาลี
2: เจ้าเนาะละกามาต่อวันที่31กรกฎาคม2026ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุทั่วประเทศนี้เกิดขึ้นทั้งหมดแม่น15รายพาหนะเปเพ26คันเปเพเล็กหน่อย9คันเปเพสมควร16คันไส้การบ่ได้1คันและมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด17คนในนี้บาดเจ็บเล็กหน่อย9สมควร4สาหัส4และมีกรณีเสียชีวิต3ท่านผู้ฟังมาเบิ่งนครหลวงเวียงจันทน์นี่แม่นเกิด4รายเนาะบ่มีกรณีเสียชีวิตสวรรณเขตเกิด3รายเสียชีวิต1รถบรรทุกต่ำรถจักรและกาอุดมไซเนาะเกิด1รายหัวพันเสียงขวางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนแขวงละ1รายแต่ว่าคำมวนนี่มีกรณีเสียชีวิต1คนก็คือรถจักรต่ำกับรถจักร
3: เจ้า
2: และกาอัตตปือเนาะเกิด1รายบ่มีกรณีเสียชีวิตสามเหลี่ยมเกิด1รายเสียชีวิต1คนรถจักรล้มเอง
3: เจ้าอันนั้นมันประจำวันที่31เนาะถือว่าเมื่อสุดท้ายของเดือนกรกฎวันนี้เฮามาเริ่มกันเติมท่านผู้ฟังเนาะของวันที่1สิงหามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น15รายในขอบเขตทั่วประเทศพาหนะเปเพอีก30คันเปเพเล็กหน่อยอีก14คันสมควร16คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บมัน31คนบาดเจ็บเล็กหน่อย25คนสมควร6และเสียชีวิตอีก2คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่นได้แจ้งมามีนครหลวงเวียงจันทน์นี่มัน7รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำรถบรรทุกทั้งแขวงหลวงพระบางอีก2รายแขวงอุดมไซ1แขวงหัวพัน1แขวงไซสมบูรณ์1แขวงเวียงจันทน์1เสียชีวิต1คนรถจักรต่ำรถบรรทุกและแขวงสวรรณเขตอีก1แขวงอัตตปืออีก1รายสรุปรวมมา3มื้อวันที่30 31และวันที่1ผู้เสียชีวิตเพิ่นแจ้งมานี่มันรวมเป็น7คนสุภาลินเนาะ7คนที่เสียชีวิตย้อนการเกิดอุบัติเหตุให้ผู้ฟังเป็นตัวเลขที่บ่น่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็ขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวญาติพี่น้องอีกเติมแล้วก็มาเบิ่งกรณีเสียชีวิตที่เกิดขึ้นของวันที่1นี่มันสังเกตว่ารถจักรนี่ต่ำรถบรรทุกนี่มี2เหตุการณ์2กรณีเน
2: า
3: ะก็คืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์1แล้วก็อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์อีก1ราย
2: เจ้าเนาะกาอยากให้ทุกๆท่านได้มีสติระมัดระวังกันหลายขึ้นอันนี้เพียงแต่3มื้อเสียชีวิตไปแล้ว7
3: แม่น
2: ล่ะและนอกจากนี้ยังมีพาหนะเปเพเนาะบางครั้งนี่เปเพนักบางครั้งก็เสียหายหลายเลยแหละ
3: จ้า
2: และกาทั้งคนได้รับบาดเจ็บยังปินปัวอยู่ก
3: ็ยังคนสาหัสอีกยังคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกอันนี้ก็ภาวนาให้ผู้ที่บาดเจ็บกระทรวงเศร้าซะเนาะแล้วก็ไผที่ว่ายังมีพฤติกรรมที่ขับรถประมาทบ่เข้าสู่ระเบียบเนี่ยก็ให้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่ถ้าบ่ฟังเนาะเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะเสื้อว่าถ้าเฮาปฏิบัติระเบียบจราจรได้ขับขี่ในความไวที่มันเหมาะสมหรือว่าการซิ่งแซงที่รับประกันและก็รวมไปถึงสุขภาพเฮาและถ้ามื้อใดที่เฮาฮู้ว่าสุขภาพเฮาอ่อนเพลียหรือว่ามีการที่ว่ากินยาไปแล้วเนี่ยนะบ่อยากให้ฝืนขับเนาะโดยเฉพาะแม่นเวลาที่เฮาขับในระยะทางที่มันไกล 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปแบบนี้เนาะท่านผู้ฟัง
2: แม่นแล้วเนาะอันนี้เฮาก็ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้มาฮอดนี้เวลาของทางรายการพวกเฮาหมดแล้วขอบใจทุกท่านหลายๆหวังว่าทุกท่านจะขับขี่ปลอดภัยเนาะสุภาลินบุญนองแล้วก็นายสางสุขสวัสดิ์พวกเฮา3คนลาไปก่อนมื้อนี้พบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
3: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันนครหลวงวิจันมีขี้เหยื่อเกิดขึ้น7500ต้นต่อมือสามารถเก็บเมี่ยนขนส่งไปจำกัดอยู่สนามได้เพียง500ต้นต่อมือเท่านั้นท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์เมื่อบรมนี้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดมีสภาพขี้เหยื่อตกค้างตามจุดต่างๆในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แม้นเกิดจากหลายสาเหตุเป็นต้นด้านบริษัทผู้ประกอบการบางบริษัทขีดความสามารถด้านการบริการยังบ่ทันเข้มแข็งพาหนะเปเพขาดแคลนแรงงานเฮ็ดให้การเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อและขนส่งขี้เหยื่ออยู่บางเขตบ่ดำเนินไปตามแผนการประชาชนและผู้ผลิตขี้เหยื่อจำนวนหนึ่งยังบ่เข้าใจเฮ็ดให้สัญญาการเมี่ยนขี้เหยื่อสวยโอกาสลักถิ่มขี้เหยื่อสะซ้ายตามดินเป้าวางห้องระบายน้ำในน้ำลำเซและจุดเผาเติมอีกนอกจากนั้นการเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อบางกรณียังบ่ทันสอดคล้องกับปริมาณขี้เหยื่อที่เกิดขึ้นตัวจริงด้านพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางในบางเขตเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการบริการขนส่งพร้อมเดียวกันนี้การโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมและระเบียบการคุ้มครองขี้เหยื่อยังบ่ทันเฮ็ดได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงพร้อมเดียวกันนั้นด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มสูงขึ้นและการขาดเขื่อนแรงงานซึ่งกลายเป็นสิ่งท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและประสิทธิภาพในการบริการสำหรับมาตรการแก้ไขได้กำหนดแผนขยายยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบย่นยงนับแต่2021ถึง2030พร้อมทั้งมีข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์ว่าด้วยการคุ้มครองและจำกัดขี้เหยื่อในนครหลวงวิจันทน์จะเล็งพันขยายแผนการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบย่นยงให้เป็นแผนงานและโครงการที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ4เป้าหมายของนิติกรรมพร้อมทั้งเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจและปฏิบัติพันธะความรับผิดชอบของตนอย่างเข้มงวดจะเล็งประเมินการจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาบริษัทผู้ประกอบการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้เหยื่อเพื่อปรับปรุงจัดสรรเขตบริการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความสามารถของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ขาดตัวพร้อมทั้งจะเล็งปรับปรุงการบริหารจัดการขี้เหยื่อขึ้นใหม่โดยเน้นใส่การปรับปรุงการเก็บเมี่ยนและการขนส่งขี้เหยื่อให้มีลักษณะรวมศูนย์ปรับปรุงวิธีการกำจัดขี้เหยื่ออยู่สนามเปลี่ยนจากการถมคือปัจจุบันมาเป็นการเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อให้สามารถนำใช้ประโยชน์จากขี้เหยื่อเพื่อผลิตพลังงานน้ำมันหรือฝุ่นชีวภาพพร้อมทั้งจัดสรรเขตบริการให้สอดคล้องกับบรรดาตาแสงเส้นตาแสงหนึ่งมีภาคส่วนหนึ่งรับผิดชอบจบข่าวเด็ดอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำเนาะทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์มื้อนี้วันจันทร์แฮมหาคำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่3เดือนสิงหาปี2026มื้อนี้หามนาทีดำเนินรายการโดยต้นน้ำเนาะส่วนว่าใส่ฝนนี่เพิ่นติดภารกิจเด้อท่านผู้ฟังมีรายการทันใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแล้วเนาะบอกว่าจะให้เป็นการเฮ็ดเวียกงานเวียกสารแต่หรือว่าผู้ใดที่วันสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในตอนนี้บอกว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางภาครัฐเอกชนหรือว่าสาวพวกองค์แห่งงานของพวกเขาแม่ค้าพ่อค้าสาวขายเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับประธานทุกคนและเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประธานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมีรายการทางใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งของผลของการรับฟังมาได้เติมบางคนนี้ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาและก็ได้แชร์ส่งต่อออกไปผ่านทาง 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นผู้ใดที่ว่านำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกๆพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้รู้สึกว่าอากาศดีเนาะแต่ก็อากาศก็สิเย็นๆแดมีรายการและยังนี้รู้สึกว่าหลายคนนี่บ่สบายเนาะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เนื่องจากว่าอากาศนี่ก็มีการเป็นแปลงแดขอให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อในความเป็นห้องเป็นใยเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาอยากฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษบ่ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทางเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีเบอร์โทรกันแมนเบอร์เก่าเนาะ0305787052ติดตามรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะอากาศอยู่ทางตังแขวงเด้เป็นระดับทั้งเหนือเด้ทั้งใต้เด้อาก็อย่าลืมเนาะแจ้งข่าวสู่ทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาได้แต่ว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะเสียงเพลงนี้สาวบ้านหมากหนาวฝากตอนมิรายการทุกคนจากทางพ่อคำเล็กเมืองเฟืองเด้อแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้ก็มอบให้ทีมงานแม่มณีลาทุกคนทั้งแม่จันทลาทั้งสาวแพงเนาะทั้งแม่เพลงเบาสอนเบาเล่เนเด้อและก็ฟังความทีมงานรายการเสียงสีสันเสียงเพลงทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วเด้อให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันกับเสียงเพลงนี้สาวบ้านหมากหนาวหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

นี่ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงชาวบ้านบางนาวเจอไปแล้วเนาะฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นพิเศษก็ฝากไปทางเมืองเฟืองเด้อทางพ่อคำเล็กเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ขอมาตั้งแต่ท้ายอาทิตย์เพิ่นมาบ่ทันเปิดให้กระเลือนมาเป็นวันจันทร์ก็ได้เด้ออาก็ได้เปิดให้ฟังแล้วเนาะหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สั่งกำลังแข็งใจให้เป็นความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการอยากฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมอย่าลืมนะกิ้งก้างกันเข้ามาได้หน้าไม้หลังไม้ต้นน้ำยินดีต้อนรับ0305787052มื้อนี้ทางข่าวพยากรณ์อากาศท่านผู้ฟังเพิ่นก็แจ้งเนาะอาจจะมีฝนตกในบางเขตบางพื้นที่เด้อฉะนั้นก็ขอแจ้งเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนจงระมัดระวังมีสตินำกันเติมท่านผู้ฟังอาจจะมีฝนตกเนาะโดยเฉพาะก็คือในบางเขตนี้จะมีน้ำท่วมสูงมีดินเจือนและก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความเกี่ยมพร้อมถามว่าผู้ใดที่จะเดินทางไกลแน่มีรายการขึ้นไปทางเหนือเนาะก็เห็นข่าวเพราะว่าเส้นบางเส้นทางนี้อาจจะพบความยุ่งยากแดเส้นทางขาดดินเจือนแดน้ำท่วมน้ำสูงแดมีรายการก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมให้ดีมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมป์เปิ้นภูต่างๆใกล้เขตแคมป์แม่น้ำเนาะก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและกติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันและวันกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทั้งแม่คำแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะบ่อยากลืมคนหู้ใจเสียงเพลงนี้ห้องโดยมุกดาวันเนาะเพิ่นว่าฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อฟังไปทางพ่อคำเล็กพร้อมฟังให้ทีมงานแม่มณีลาทุกคนและพิเศษเนาะก็ฟังให้ทางพ่อทองเด้อขวัญใจทางแม่คำเองเนาะ ในตอนต้นอาทิตย์นี้เพิ่นว่าแบ่งกันก่อนมื้อนี้นี่ให้แม่คำเข้ารายการมื้ออื่นพ่อทองจึงสิโทรเข้าเด้อเพิ่นว่าก็เป็นคู่ควรใจอีกคู่นึงเนาะที่ได้ติดตามเฮาฟังรายการเสมอแล้วก็ได้เปลี่ยนกันโทรเข้าร่วมรายการพวกเฮาบางทีนี่แม่ค้ำก็ถามหาทั้งสายฝนเพิ่นว่าสายฝนไปทางใดเด้สายฝนติดภารกิจเด้อพ่อแม่ที่ว่าติดตามเฮาฟังรายการอยู่ก็โทรเข้าร่วมเฮาฟังผ่านทางต้นน้ำได้เนาะมื้อนี้ดำเนินรายการผู้เดียวก็ฮู้ซึ้งเงาๆแด่0305787052อยากฟังเสียงเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนากิ้งกางแนะนำกันเข้ามาได้เนาะรับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดีสบายดีเบาแสงเพชรเจ้าสบายดีเอาฟังเพลงอย่างเน
1: าะฟังเพลงนะน้ำตาเมียเก่าเพื่อนของนาล่าลูกมะนาว
0: ซื้อเพลงวันใดก็
1: น้ำตาเมียเก่าของนาลูกมะนาว
0: เด้อเจ้าน้ำตาลูกเมียเก่า
1: แม่น
0: เจ้าคือว่ายังโสดอยู่เนาะคือสิฟังแอนเพลงนี
1: ้เจ้าแม่ละเนาะแม่นะ
0: เจ้าเอาฝากไปทั้งใดบ่
1: แม่ตัวนั่งโรงพยาบาลแล้วก็สันนิบาตซื้อแล้วก็สมุนไพรคนงานแล้วก็สันนิบาตแล้วก็ตอนน้องแม่แล้วก็บ้านบุญลุงแล้วก็เอาเลยจะก็มาไปทุกเทศกาลแล้วก็ฟังไปมีผู้ฟังในตัวเด็กๆตอนที่เกิดมีผู้ที่ตัวเหนือคนจะได้ก็มาไงเอ้ยเป็นต้นดาวอาทิตย์หน้าบอกเลยใส่คนดีแอดน้ำกันนะ
0: บอกมืออื่นมือหื่นอีกอาจารย์น้ำกันแล้วเจ้าขอบใจเด
1: ้อ
0: ขอบใจโชคดีเนาะโชคดีเด้อทางเบาแสงเพชรติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเด้อรับฟังในพื้นที่ใดอย่างรับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เนาะสบายดี
1: ต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีเบาสอน
1: โดย
0: เจ้าบ่บ่ตกเด้อแต่ว่าท้องฟ้าครึ้มๆคือฝนสิตกทางบางเวียงได้เป็นเท่าใด
1: คือกันก็คือ
0: เจ้าเจ้า
1: ฝนนี่นะคือว่าต่ำๆลงล่ะ
0: อากาศนี่เอาแนวนอนบ่ได้เนาะเจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะ แห้งอันแห้งเบิ่งแห้งงามแล้ว
0: แห้งเบิ่งแห้งงามเจ้าเบิ่ง
1: เบิ่งก็สุกนั่นน่ะแห้งเบิ่งงาม
0: แม่นบ่เนาะบ่แม่นทางโน้นแก้วบ่เจ้าเจ้าเอามอบไปทั้งใดบ่เนาะเพลงนี
1: ้เจ้าเพิ่นบ่น้อยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: ลุงผู้คำเด้อไอ้คำเล็ก
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าขอบใจหลายๆเด้อ
1: โ
0: ชคดีเนาะโชคดีสบายดีขอบใจทางเบาสอนเด้อทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะอากาศเพิ่นว่าคล้ายๆคือกันคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ว่าฝนยังบ่ทันได้ลงเทื่อเอาเนเอานอนบ่ได้มีรายการอากาศแบบนี้เพิ่นว่าอย่าเสื้อฟ้าย้ำฝนเนาะผู้ใดที่มาเดินทางก็ให้มีความเตรียมพร้อมเด้อมีรายการเสื้อกันฝนนี่ก็ต้องได้ติดรถไว้ตลอดทางผู้ใดที่ขับขี่รถจักรตอนนี้ครับเติมหนึ่งสายกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปหาฟังเสียงเพลงน้ำกันสบายดี
2: สบายดีสบายดีตุนนะ
0: เจ้าสบายดี
2: ขอฟังเพลงไปเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: า
0: ะ
2: ไล่น้ำเสียงตู
0: ้ไล่น้ำเสียงตู้เนาะเจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้า
2: แม่เพลง
0: เจ้า
2: แม่วอน
0: เจ้า
2: ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้าร
2: ายการนำกัน
0: เจ้าเจ้า
2: ต้นน้ำเด้อ
0: เจ้า
2: ขอบใจ
0: โชคดีโชคดีสบายดีเด้อขอบใจทางลุงใหญ่เนาะลุงภูคำก็เป็นมิตรรายการที่ติดตามรับฟังกันมาชุมือสู่มือแนะนำเสียงเพลงนี่ก็มีทั้งเพลงซ่าเพลงไวด้วยเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ได้สีสันบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกทุกคนกันแล้วกันมาเตรียมบรรยากาศกันก่อนมิตรรายการให้ท่านผู้ฟังได้หาฟังเสียงเพลงน้ำกันเนาะเสียงเพลงนี้ที่แม่คำได้แนะนำกันเข้ามาบ่อยากลืมคนหู้ใจห้องโดยมุกดาวันสันติพรเนาะเสียงเพลงนี้พิเศษกับมอบให้ทั้งครูควันใจทั้งแม่คำเด้อและกับมอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงเมื่อสุขุสุคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลๆเนาะกับเสียงเพลงผ่านไปบ่ว่าจะเป็นน้ำตาเมียเก่าบ่อยากลืมคนหู้ใจฝากตอนมีรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอบใจทางแม่คำเด้อขอบใจทางเบาแสงเพชรพร้อมเนาะแนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาก็ขอฟังให้เป็นความสุขเนาะกับมีรายการทุกคนบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ผู้ใดที่ว่ารู้สึกว่าบ่สบายแด่ท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็แดดออกบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามอากาศนำบ่ทันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเป็นภูมิแพ้ง่ายท่านผู้ฟังถ้าว่าอาการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่ว่ามีฝนตกนี่จะเห็นให้ตัวเองรู้สึกว่าบ่สบายเป็นวัดแดจามตลอดแดท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่าจามหลายนี่ท่านผู้ฟังบางคนนี่ว่าอาจจะเป็นน้ำแพ้อากาศจึงเห็นให้มักจามตลอดโดยเฉพาะในตอนเช้าเนาะบางทีนี่รู้สึกว่าเป็นแบบอาการที่ว่าตันดังแดมีน้ำมูกไหลแดท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่ารู้สึกบ่สบายก็ต้องได้ไปกวดไปพบแพทย์หมอแต่อย่าลืมเด้อมีรายการอาการมีการเป็นแปลงแบบนี้ก็ต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการกินการอยู่เนาะก็ต้องได้เคียงคู่กันไปเด้อพอวันระยะนี้หลายคู่หลายคนเป็นวัดเป็นไอนี่ก็หลายก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงครับใส่หน้าไม้กันก่อนสบายดีท่านผู้ฟัง0305787เจ้าสบายดีเบ้าสมมิตร
1: เอาเพลงเสียงชื่อบ้านน้องเด้อ
0: เพลงซื้อเพลงวันเท่าไหร่ก่อ
1: เสียงตู้บ้านน้อง
0: เสียงตู้บ้านน้องเนาะเจ้าเจ้า
1: เมื่อวานเพื่อนรายการเมื่อตื่นใจทีมงานของแม่มีลาเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: จะแม่คำแม่จันทราแล้วก็อยากฝากแฟนมานมแจ้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ประกาศผู้ที่ขอเบอร์ไปทางที่ไหนวะ
0: ทางไหนเนาะทางเบ้าใส่โซนหมอ
1: เออ
0: ไม่อ
1: ะไรเบ้าใส่โซนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอวัดเจอกันเด้อ
0: เจ้า
1: เสร็จมาไปนะจานาไม้เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
1: ลงไปทางเมืองนั่นแล้วสาวสี่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: บ่แก้วมื้อน
0: ี้แดดออกฮ้อนแดดมื้อนี้แดดออกเนาะเจ้าเจ้ารักษาสุขภาพเด้อเจ้าอย่าดีไม่แห้งเนาะสุขดีสบายดีขอบใจเด้อทางเบาสมมิตรอากาศอยู่ทางข่อยบ่แก้วเพิ่นว่ามื้อนี้มีแสงแดดออกเด้ออากาศฮ้อนเด้อเนาะที่ว่าอากาศหลายเขตหลายพื้นที่นี่บ่คือกันได้นี่ท่านผู้ฟังแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ได้เป็นเท่าไหร่การแจ้งมาได้เด้อเนาะแล้วก็พร้อมด้วยการแนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีรายการสีสันเสียงเพลง
1: วันนี้เอาขอแนมเบิ่งแดเด้อ
0: ขอแนมเบิ่งในเด้อสิว่าเจ้าเจ้า
1: บอกให้แม่ไทยนักตามเนื้อเคย
0: เจ้าเจ้า
1: ในมัน

0: อย่า
1: เจ้า
0: ในคำข
1: เจ
0: อง
1: ้า
0: ผู้ขวัญใจพเนอผู้
1: เจ
0: ขว
1: ้
0: ัญ
1: า
0: ใจพเนอพิเศษเน้นพิเศษผู้สาวบ้านกันทว่างเนอ
1: เจ้ายังบ่ย้ายบ้านเธอบ่เนาะหรือว่ากลับมาแล้ว
0: โอจกคนงามพร้อมเด้อ
1: เจ้า
0: อ้าวสบายดี
1: สวัสดีสวัสดีขอบใจพ่ออึ้งเด้ออยู่ดีมีแหงพอขอแนมเบิ่งในเด้อเพิ่นว่าเสียงเพลงนี้มอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกๆคนเนาะพิเศษก็ฝากไปทางเมจันทราเด้อบ่ได้ยินเสียงเมจันทรานี่ก็โดนโดนละทางแม่วันเด้เป็นอะไรเนาะติดตามรับฟังรายการหรือบ่เนาะหรือว่าน้อยใจให้ใส่ฝนต้นน้ำแล้วบ่เนาะบ่เห็นเจ้าเข้ารายการ 2-3 มื้อแล้วเนาะถ้าว่าติดตามรับฟังอยู่ก็อย่าลืมกิ้งก้างเข้ามาหาใส่ฝนต้นน้ำในเด้อตอนนี้ครับตื่มนึ่งสายกันก่อนสบายดี
2: สบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีแม่วอน
2: ลูกมาคนเดียวบ่
1: เจ้ามาผู้เดียวสายฝนเพิ่
2: น
1: เจ้าสายฝนเพิ่นติดภารกิจเด้อเจ้า
2: ขอฟังเพลงเด้อ
1: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะสาวไซธานีเด้อ
1: สาวไซธานีเจ้าฝากไปทั้งใดบ่
2: ได้ขอมอบ
1: ให้
2: แม่
1: ท
2: ำเ
1: ลยเจ้าเจ้า
2: แม่มณีลา
1: เจ้า
2: จันทารา
1: เจ้า
2: เจ้าแพงนมแก้วเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: และกระเจ้าอ้อยเจ้าคำบาง
1: เจ้า
2: เจ้าคุ้ม
1: เจ้า
2: คุ้มคู่คำ
1: เจ้า
2: เจ้านำพวง
1: เจ้า
2: เจ้าไก่ซึ้ง
1: เจ้าเจ้า
2: เ
1: จ้าเจ้า
2: สุขันสมประเสริฐเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ลุงทองคำบ้านป้าบาเด้อ
1: เจ้า
2: พ่อสวยเมลีเด้อ
1: เจ้า
2: ทุกเสียงทุกสายเด้อบ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยเสียงกับฟังนำกันเด้อคนเด้อรายการต้นน้ำ
1: เจ้าขอบใจแม่วอนเด้อ
2: เฮ็ดแม่นลงกลางใจให้ลูกต้นน้ำเด้อให้มีสุขภาพเข้มแข็งเด้อลูกเด้อ
1: เจ้าเจ้าเซ็นกันเด้อแม่เด้อเจ้าสุขดีสบายดีอยู่ดีมีแฮงเด้อทั้งแม่วอนเนาะก็เป็นมิตรรายการแม่ที่น่าฮักทะน่าฮักผู้นึงเนาะที่มาติดตามรับฟังรายการส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันตอนนี้ก็เสียงเพลงพร้อมแล้วเนาะหลายคนนี่ก็จดจ่ออยากหาฟังเสียงเพลงกันแล้วจังหน่อยสิว่าโอ้ต้นน้ำนี่เว้าหลายเฮาเนาะปานใดสิเปิดเพลง เสียงเพลงนี้เนาะได้ยินเสียงตู้ฝากไปทางลุงภูคำลุงใหญ่ของพวกเฮาเด้อที่ติดตามเฮาฟังรายการอยู่จบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยแห้งเบิงแห้งงามฝากไปทางเมืองบางเวียงพละเนาะทางเบ้าสอนเด้อตอนนี้มันม่วนน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวลมวลเนาะแห่งเบิ่งแห่งงามเพิ่นว่าขอบใจเด้อทางเบาซอนในน้ำกันเข้ามาและการติดต่อด้วยได้ยินเสียงตู้เนาะจากลุงภูคำในน้ำเสียงเพลงมวลมวลผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาขอฟังให้เป็นความสุขความเบิ่งบานมวลซึนกับมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบใจเด้อทั้งมิตรรายการที่ได้แนะนำผ่านทั้งหนังไม้เด้เพิ่นว่าโทรเข้าหน้าไม้โบทันโทรนี่ก็ยากโทรบ่ติดจักเทื่อเพิ่นว่าก็เลยว่าได้หลังไม้ก็ดีอกดีใจแล้วเนาะขอบใจเด้อมิตรรายการที่ยังบ่ลืมใส่ฝนต้นน้ำถึงว่าจะติดภารกิจเนาะบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกงานเวียกซานเด้ก็ยังญาติเวลาโทรเข้าห่วมฟังรายการพวกเฮาเพิ่นว่าโทรซาดีกว่าบ่ได้โทรก็ขอบใจเด้อที่ส่งกำลังแข็งใจให้กันและกันในยานี้ถ้าผู้ฟังพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆเนาะมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนที่อยู่ทั้งแขวงบริคำไซทั้งแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซเพิ่นก็แจ้งถึงพ่อแม่ประชาชนนักเรียนและนักศึกษาภายในเมืองปากซานท่านผู้ฟังให้หับหู้เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าราคาต่ำนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกและสวยลดค่าใช้จ่ายในการกะเกียมเปิดสุขเรียนใหม่สำหรับแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงบริคำไซเพิ่นก็มีสินค้าจำเป็นเนาะสำหรับนักเรียนและเครื่องใช้หลากหลายอย่างท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนก็คือปื้มบิ๊กสออย่างลืบไม้บรรทัดและอุปกรณ์การเรียนอื่นๆนอกจากนั้นก็มีเครื่องแบบนักเรียนเนาะจำหน่ายตามแต่ละความเหมาะสมเนาะตามแต่ระดับชั้นและนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอีกหลายรายการเพื่อบริการพ่อแม่ประชาชนสำหรับการจัดงานนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะเริ่มในมื้ออื่นเนาะวันที่4หาวันที่6สิงหาคมนี้อยู่ที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซดังนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ประชาชนทั้งนักเรียนนักศึกษาภายในเมืองปากซานเนาะเข้าร่วมเพื่อเลือกซื้อสินค้าราคานโยบายเด้อท่านผู้ฟังที่จำเป็นเนาะสำหรับการเรียนในระยะเพื่อเป็นการกะเกียมความพร้อมต้อนรับสุขเรียนใหม่พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ทั้งเมืองปากซันอย่าลืมเนาะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพิ่นมีสินค้าหลายอย่างเด้อโดยเฉพาะก็คือเครื่องอุปกรณ์การเรียนเนาะท่านใดที่ว่ามีลูกมีหลานที่กำลังกะเกียมเครื่องเรียนแดทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆเพิ่นจัดอยู่ในราคานโยบายเนาะเริ่มมืออื่นนี้ท่านผู้ฟังวันที่4หาวันที่6สิงหานี้เด้อตอนนี้เวลาตามห้องทรงเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังทำกลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวๆเนาะดำเนินรายการนี้บื้อเดียวมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจอีกทีนึงมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดโบทวงโบทันในมื้อนี้ก็ขออภัยมีรายการทุกคนเด้อมืออื่นจะเปิดให้ตามคำขอเซ็นเก่าเซ็นเคยเนาะโดยอิงไซเวลาตามห้องทรงนี้บ่อยากจากก็ได้จากแล้วทางบาอุทัยเพิ่นก็มาล้อทานแล้วเนาะมีรายการท่านใดที่ยังรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมสมงต่อไปเนาะแนะนำมาได้เด้อบาอุทัยเพิ่นยินดีต้อนรับตอนนี้ส่งท้ายรายการสาวปากทางเด้อฝากไปทางแม่วันเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ทางขอบเขตบ้านปากทางแล้วเนาะใกล้ๆทางคิวรถสายเหนือเด้อฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการทุกคนหลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาบรรดาห้องวาการและห้องการในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ประสานงานตามสายตั้งการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีซึ่งแสดงออกในระยะผ่านมาห้องวาการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งต่อบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการทิศที่นำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับทราบและออกนิติกรรมหันเป็นแผนงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีคือแต่ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดินมณีท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่งแสงรายงานผ่านกองประชุมส่งแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้เติมว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการเด้าใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นชี้นำของขันเทิงต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแมบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โม มูลช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
4: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: ุกมีลำสาวไปลำจะเห็นองค์มายำมังไม่เท่าเอ้ยองค์กระเท่ามังกระเท่าจึงมาพ่อนากันเอาลูกเขยมาอยู่น้ำพ่อเท่าพี่น้องเอ้ยปานได้เข้าเต็มเหล้าเต็มยาวเต็มเพื่อนสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าอาอาทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นำรายการโดยโคศกบ่าวไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมนะมาฮอดจอดถึงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้นะ1ชั่วโมงอยู่กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและการหับสร้างแบรนด์สินค้าสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพนะพร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์รายการก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้บ่าวไทยต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันก็ถือว่ามีหลายแบรนด์สินค้าที่เข้ามาร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการของเราในปัจจุบันนี้เนาะอุปถัมภ์หลักก็คือทางบริษัทลองลิสต์การค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านจำหน่ายเครื่องเสียงห้าน 3Gน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงสามแยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจ้าจอยนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์สอนเรียกว่าห้านสาวมุตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งน้ำโซ่ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซบสองไอ้น้องแซบนะผู้อุปถัมภ์รายการซึ่งเป็นแบรนด์ส่วนตัวของทั้งสาวป๊อกกี้คนยิ้มหวานนะขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสห้านเมกูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจตัวแทนจะให้อาหารเสริมห้านขายาไม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในตอนนี้และเวลานี้ลักกะตลอดไปขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการมิตรรายการทางบ้านสนใจอาหารเสริมถ้าหากว่าอีพอยเมย์เฮาอยากได้อาหารเสริมแล้วสั่งซื้อในรายการที่โคซุกจัดจะได้ราคาพิเศษเด้อมีของต้อนของฝากแถมไปนำแต่ว่าพวกเขาจัดส่งให้ฟรีๆบริเสียเงินเนอะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงก็ออนไลน์หน้าไมค์กันเป็นแต่ละระยะเลยนะเข้ามาจะมีเบอร์ทั้งห้องซุงเป็นเบอร์ตั้งโต๊ะเด้อที่0305787052 5787052จื้อไว้ขึ้นใจนะจดเต็มๆไว้กดคำอะไรมักเพลงซาเพลงไว้สติงลูกทุ่งหมอลำแนวใดก็มีเบอร์จะเปิดให้พ่อแม่ฟังเด้อมื้อนี้เด้อหรือว่าอยากออกหน้าไม้อยากมอบบทเพลงให้บรรดาสู้บรรดาแฟนหน้าเพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศวันนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งซ่านลาวเส้นเดิมเส้นเคยมีรายการพิมพ์ไปที่ลาว National Radio เนาะเบิ่งได้ทั้งภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลที่เพจแห่งซ่านลาวซึ่งมีผู้ติดตามถึง 400,000 ป่ายนะและก็ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวน้ำอีกเติม TP โยไทยมิวสิกนะเข้าไปเบิ่งไปชมได้เด้อฝากไลฟ์ฝากแชร์กดติดตามนะ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อีตาโคซกเพิ่นได้สรรสร้างสิ่งดีสู้สังคมเจ้าสบายดีโอ้ยสายรุดไปสำเนาะกดมาใหม่เด้อบรรดาผู้สาวสาวรุ่นใหญ่รุ่นน้อยนะกดเข้ามาอยากออกหน้าไม้อยากฟังเสียงเจ้าของอยากฟังเพลงให้อยากฝากเพลงให้ผู้เบาจังสั่นก็เข้ามาได้นะตอนนี้เนาะสอบถามข้อมูลอาหารเสริมได้มีรายการที่เบอร์ทั้งห้องการที่020-9829-4228เจ้าสบายดี
1: สบายดีแค่ว่องของล่าเด้อ
0: โอ้ประตูภูมิแค่ว่องของล่าเออมาสนาเอามาก่อนก็ได้ฟังก่อนเนาะ
1: เออ
0: มาก่อนได้นั่งหน้ามาซาได้นั่งหลังเมื่อวานเจ้าสัญญาต้นขามเนาะได้สัญญาต้นขามเจ้า
1: สามร้อยแล้วก็แม่แทง
0: เจ้าเจ้า
1: เก่าเฟรนเดิม
0: เออฝากให้กับผู้สาวเจ้า
1: เจียงหวานมนต์ซึ้งขอบใจสบายดี
0: ขอบใจประตูภูมิแขวว่องนะก็ถือว่ามาตามสัญญากันในแต่ละมื้อที่ลูกซ้ายเพิ่นจัดรายการเพิ่นก็ปึ๊บปั๊บเข้ามาเลยเด้อทักทายสวัสดีมีรายการจากเบิ่งหาดใส่ฟองเด้อของผู้สวยเมลีบังขลามแซ่บหอม8ท่าเดืออยู่ดีมีแฮงอยู่บ่น้อบ่คือทอดลูกซ้ายอุทัยได้บ่ขอบใจท่านผู้ตุ้นทองคำบ้านป่าว่าเด้อแล้วก็ขอบใจผู้มีแฟนรายการทั้งใส่ฟองใต้ใส่ฟองเหนือทางท่าแขกทางผู้ละทางเบื้องบ้านหอมโบโอเฮาเด้อฝากสอดในกระดาษทั้งแก้งไปย่างได้ว่ากันจังใดคิดฮอดคิดถึงก็จะขอเพลงก็เข้ามาเลยยามนี้ก็ได้สบายดี
1: สบายดีบ่าวผู้ใด
0: โอ้สบายดีเอาขอแหนมมึงได้เห็นว่างามก็ได้เจ้าเจ้าเอากระบอกบอกแนะนำตัวเองเนี่ยบอกฟาทูมาได้ใส่มันผู้ใดโอ้เหี้ยอึ้งวะนี่ฟาทูโตๆๆเออๆโดนบ่เห็นหน้าเห็นตาเนาะไอ้อึ้งเนาะเออเป็นจังได๋อันเป็นจังได๋อันน้องซ้ายเครียดอ้ายหั่นอยู่ดีมีแฮงบ่ยามนี
1: ่
0: ว่าเออเดี๋ยวจัดเพลงให้เด้ออึ้งเด้อไอ้อึ้งจ้าวจ้าวจ้าวโอ้ยขอบใจหลายๆไอ้อึ้งจ้าวสบายดีไอ้อึ้งไอ้กบไอ้เขียดไอ้เขียดตะปาดก็มีหลายซื้อดอกแล้วแต่สิตั้งกันไปเนาะเอ้าฮักเพลงและนับถือให้เกียรติเสมอต้นเสมอไปในแบบสไตล์โคชกเบาไทยจัดรายการสายต่อไปเจ้าสบายดีอันนี้เบาสวนวังเวียง
1: เบาส
0: อ
1: น
0: เบาสอนเอาเพลงหยัง
1: เพลงงานเบาไท
0: ยเด้อเอาเพลงหยังล่ะมันก็มีหลายเพลงบ่งซื้อมันล่ะติล่ะ
1: เปลี่ยนอ้ายให้เป
0: ็นคนเนาะมักหลายมันบ่เมื่อก่อนมันเป็นหยังเป็นคนเสียธาตุขาดคุณเจ้าเจ้าแม่นละดีละอืมดีดีดีเจ้าเจ้าฝากเลยเจ้าสาวบุญจันทร์ส้มปนัง
1: แม่ละ
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: โดด
0: ย่าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยโอ้ยบ่รอละยามนี้หน้าย่อบ่ละเนี่ยจ้าขอบใจทั้งเบาสวรรค์วังเวียงนะอ้า FC แฟนรายการเฮาก็ถือว่ามากันยัวยัวยัวยัวนะอ้าเข้ามาก่อนจะไปฟังเพลงเนาะนำเสนอข้อมูลต่างๆเดี๋ยวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกเฮามีถึง6ประเภทอาหารเสริมในยามนี้เวลานี้ก็คือ1แม่นอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาส2มาจีโก้พลัส3มุตินาผักขาวทอง4อาร์โรเจนพลัส5ดับเบิลคลิกพญาติหญิงและอันสุดท้ายและเป็นฟิกเซซี่เกี่ยวกับเรื่องของบบผักส่วนที่ทายยากเด้อและพร้อมทั้งมีความสวยความงามเครื่องสำอางนะแล้วก็เครื่องดื่มเป็นซากาเฟ่ไว้คอยบริการนะเอาใจผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมและเป็นอีกช่องทางหนึ่งทีมิดรายการสามารถเลือกเอาไปดูแลสุขภาพนะอยู่เงินอยู่สารดีได้มีรายการเฮาเนาะพอพันและสอบถามขอซื้อได้เด้อมีรายการเฮาสวัสดีทั้งอันไหน FC แฟนรายการทั้งสาวสาวติ้งเนอพรพรสวัสดิ์ขอเพลงแน่เอาเพลงหยังสาวเอาเพลงหยังคอมเมนต์มาเด้อสวัสดีทั้งสาวพุทธสวัสดิ์พุทธสวัสดิ์กลับมานะมีรายการทั้งเมืองหัดเซฟฟองทั้งเบาจอยเจริญศิลป์ภาคส่วนนี้กันว่าสิเปิดห้านซ่อมแปลงใหม่ว่าซื้อห้านว่าห้านพินาศว่าสร้างใหม่ท่านขอสิก้าไอ้พาจักอยู่บนนอกว่ะเอาไปฟังเพลงอาจารย์สมสะอาดเฮายาวกันหนึ่งบทเพลงกันซะก่อนเมาไปละมันยาวมันเพลงนี้อ๋อพอตู้เผยมากันแบบเฮฮามวนซืนกันแต่เศร้าเลยวันนี้ยาวๆกันมีรายการเฮากับรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมกดไปที่เบอร์0209829428เพื่อสั่งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเด้อ

0: ะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกมันหอมเด
2: ้อนาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ
1: ่เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายเนี่ยแล้วแม่กินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กี้แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่น่ะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ
3: พอตู้เผยก็ผ่านไปแล้วยังแม่ตู้เผยเด้อสิมาตามหลังกระจัดกันไปพุ่นพี่น้องทั้งบรรดาตานทั้งตู้เผยตู้เผยตู้ไผตู้สอนเอ้ยตู้สามตานะอ่ะหลายๆท่านที่ติดตามรายการมื้อนี้อยู่ดีมีแฮงนะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเด้เพราะว่าการฟังเพลงนี่ก็มีข้อดีหลายแนวเนาะมีข้อดีหลายได้ฟังเพลงเฮ็ดให้เฮาผ่อนคลายจากที่เคยใจให้นึงมายิ้มได้ก็มีดิเอ้อหงุดหงิดอารมณ์บ่ดีบ่จ่อยบ่คักบ่แหนมาฟังเพลงมันตลกเฮฮาไปแล้ววันหลักยิ้มอยู่ผู้เดียวก็เป็นการผ่อนคลายนะเกี่ยวกับเรื่องของสมองความดันต่างๆลดพรลงเออหมุนไส้มักเพียงก็ขอเข้ามาเลยมีรายการเฮาที่0305787052นี่เป็นเบอร์หน้าใหม่เนาะตาแห้งตาแดงเปลือกตาอักเสบภูมิแพ้ขึ้นตาท่อน้ำตาอุดตันคนตาจิ้มคนตาแทงต่างๆมีรายการเฮาเกิดอาการซ้ำเหื่อบาดแผลทะลอกในหน่วยตาเป็นตุ่มเป็นอย่างอาการคันตาสีตาสีลายกระบดีคันลายกระบดีอักเสบเกิดมีขี้หูเกิดมีขี้ตาขึ้นมาขี้หูต่างหากเนาะเกิดมีขี้ตาอาการตาแดงสู้แสงสู้ล้มบ่ได้โอ้ยหลายแนวมีรายการนี่อายุหลายขึ้นตากระผ้ากระฟางไปเบิ่งหยังก็บ่แจ้งเนาะงมหยังก็บ่เห็นจับหยังก็บ่ถูกสี่ก้าวขายย่างแปดหนึ่งกันแล้วมันแหนมแท้แหนมว่าซองอยู่บ่สันนะเบิ่งบ่คักนะภาพซ่อนต่างๆอยู่เงินอยู่สันกลางเว้นแท้ๆเพิ่นว่ามีแสงหิ่งห้อยยิบยับยิบยับมีเมฆหมอกเอาบางป่าเลื่อนไปเลื่อนมาบางท่านก็มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของเบิ่งไก่กระแจงเบิ่งไก่เพิ่นว่าบ่เห็นนะหลายๆอย่างอาการเฮาหรือว่ากำลังเริ่มต้นเข้าสู่ภาวะ4ประการใหญ่คือต้อเนื้อต้อลมต้อหินต้อกระจกผู้ที่เป็นแล้วจะคืดหลายเลยพ่อแม่เฮาเป็นกำลังใจให้นะคอยดูแลคอยไปเสกไปกวดเบิ่งนะคอยปิ่นปัวบำรุงรักษาไปมันหนักสิเศร้าดอกอีพ่อแม่เฮาก็ได้ดีกว่าบ่เบิ่งบ่แยงมันคันที่ปล่อยปะละลายไปนี่โอ้อาจจะสูญเสียหน่วยตาอันแสนแพงไปก่อนไวอันควรเด้อภาคส่วนที่บ่เป็นหยังหันอย่าสุดไปประมาทนะสิเป็นอมตะตลอดบ่ได้เฮาต้องได้บำรุงรักษารับประทานไว้ละเป็นดีที่สุดเป็นภูมิคุ้มกันเป็นเกาะกำบังไว้ป้องกันภาวะอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นในหน่วยตาเฮาซื้อกินดีที่สุดมีรายการอาหารเสริมบำรุงสายตาค คลลินพาร์ทนะมีคำตอบเด้อให้กดพอพันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่020-9829-4228เป็นเบอร์ WhatsApp แล้วก็โทรเลยละนะโอลมกับพนักงานเพิ่นพร้อมส่งสินค้าพวกเฮามีจำหน่ายจัดส่งฟรีทั่วประเทศ1เพื่อนอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงดวงตานะก็ผ่านๆไปเนาะแล้วก็สมอแห้งใจเฮาเมื่อกี้นี่ก็หลายๆท่านโทรเข้ามานะก็ได้จะจัดให้ดอกเด้อใจเย็นๆได้ฟังกันทุกคนอยู่ดอกนะทั้งทีมงานเฮาก็ยังอยู่กับผู้ช่วยท่านสมสะอาดคือเก่านะจัดเพลงให้มวนๆกันอาจารย์สบายดีทั้งเพจแห่งชาติเฮาน้ำแดงมีท่านผู้ชมมาเบิ่งบ่สบายดีทั้งอันน่ะมาเชอร์มาเชอร์ปาประมักกันบ่น่าจะเป็นพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งต่างประเทศเพิ่นบ่เนาะเพิ่นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาสบายดีเด้อสบายดีฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามนะให้อยู่ดีมีแฮงสุขสมบันเสมือนมันเครือใหม่ให้กดติดตามรายการเป็นประจำเป็นรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็ติดตามได้ทั้งวิทยุออนไลน์นะทั้ง Facebook เพิ่นก็ไลฟ์สดผ่านทางสื่อต่างๆไปเพลงต่อไปมีรายการเฮาเพลงนี่แหละแม่นตามคำขอสัญญาต้นมะขามและทั้งอันอีพอภูมิแขววองขอมามวนๆกันจ้ะ

อายมันคนต่ำต้อยด้อยบุญวาสนาอีลาเอ้ยบ่สมเจ้าผู้หงเหินฟ้าสิลงมาเดินดินกับอายได้แนวใดเนาะฝากลงกันใจให้แกมิตรรายการพี่น้องทั้งเมืองสังทองเลยเด้อให้แกสาวน้ำเพชรคนยิ้มหวานเนาะห่อมาน้ำแดงพี่น้องฮักก็ได้ให้สมหักสมใจปรารถนาได้ออกพรรษาปีสีมาเนี่ยไม่ได้แต่งงานกันเนาะ แต่งกับไผบ่าวล่องเพลง

รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมี

0: ในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมซื้อเทียมโซวิคัมบ้านหนองดาสิโคเก็บแอลมาได้2ปีแล้วเก็บมันละเกี้ยวมาท้องน้อยเนี่ยกว่าเลยครบวงจรนะมีไขมันไขหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์เพลวานกระดูกเสื่อมพลิกบ่ได้เหน่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมันนี่ล่ะมากินตัวนี้ล่ะนั่งได้สิโกนี่น่ะล่ะกินเศร้าแรงกินเบิดพุทธอีกกล่องนึงเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้กะหักบ่เก็บเด้อล่ะกินแล้วมันดีอีหลี
2: ยามฝนทางฟ้าฝูงนกกาออกบินเวินผิดกับน้องเจ้าผู้สูงเจินเทินมอนแนมอ้ายผู้ต่ำดินโอ้ยมีรายการเพิ่มเมื่อกี้ในสัญญาต้นมะขามตัดให้เกตทั้งอีพอผู้มีเด้ออีพอผู้มีก็ถือว่ายังโสดอยู่ยามเมฆก็ได้ก็หวังว่าจะได้คู่ครองมานอนซ่อนให้อยู่เคียงอยู่เคียงหมอนในยามเฒ่ายามแก่ว่าสันเนอออกพรรษาปีสิมาว่าสิเล่าเบาไทยได้ไปเว้าโคซกให้แด้ว่าสันได้บ่เป็นหยังอีพอผู้มีเอ้ย เสริญทานสมสะอาดนั่นไปเด้อคุ้มเครื่องเสียงให้อากมวลๆกันมีในการฮอกก็ได้สารต่อบทเพลงมวลๆนะเมื่อกี้นี้ตามคำขอสัญญาต้นขามบวกกับผู้อุปถัมภ์รายการกันเติมๆในช่วงระยะนี้กับเถื่อผู้อุปถัมภ์รายการฮอกก็ยังคงเดิมคงทีอยู่เนาะเวลาพิเศษได้แก่ทั้งผู้อุปถัมภ์ใหม่ก็คือห้าน 3G จำหน่ายเครื่องเสียงอยู่ที่3แยกไฟแดงดงคำสร้างเมืองหาดไซฟองก็คือห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อท่านใดที่ว่ากำลังตามหาเครื่องเสียงดีๆดนตรีแน่นๆอุปกรณ์เอาอุปกรณ์ฮับไส้มาตรฐานของดีของแท้ใส่แล้วบ่เพใส่แล้วทนใส่แล้วคุ้มค่ากับการซื้อไปเบิ่งอยู่ที่ห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้ออยู่ทั้งต่างแขวงมิตรรายการเฮาอยากได้เพิ่นฝากให้นะเพิ่นฝากให้ทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศโลดนะมักแนวใดเครื่องเสียงเป็นนอกลำโพงเป็นเครื่องอุปกรณ์มิกต่างๆเป็นตู้เป็นหยังเนาะเพิ่นมีครบทุกเครื่องเรื่องของเครื่องเสียงพัวพันและสอบถามหาเพิ่นได้เด้อมีรายการภาคส่วนใดที่ติดตามทาง Facebook ก็แม่นพิมพ์ไปสิห้านน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงหั่นนะพิมพ์ใส่น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงมันก็จะเด้งขึ้นอยู่หน้า Facebook ของท่านหั่นดอกเนาะก็โทรไปหาเพิ่นเพิ่นก็มีเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็น WhatsApp แล้วก็โทรตรงถามเพิ่นว่ามีพาเวอร์บ่มีมิกเซอร์บ่มีหยังล่ะมีดอกลำโพงดอกแหลมดอกกลางดอกเบสอุปกรณ์มีไมโครโฟนกูโฟนครบทุกเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรีมีรายการเฮาเนาะไปหาเพิ่นโลดเด้อห้าน 3G เจ้น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงนะกดไปที่เบอร์020นี่เป็นเบอร์ WhatsApp แล้วก็โทรตรงเด้อ020เลข7003ตัวตามไปด้วย09779 777-09779นะเลข73ตัว09779โทรไปหาเพิ่นนะที่กำลังตามหาดอกลำโพงตามหาตู้ซอกหาเครื่องเสียงดีๆพัวพันสอบถามโอลมกับลาโรเดอร์มีรายการเฮาเพิ่นคนใจใหญ่ใจดีว่าจาสุภาพอ่อนโยนจนหนาวและขลมเพิ่นก็ได้เด้อนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการลองเลสพวกเฮาในปัจจุบันนี้ไปเพิ่มเติมกันเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมกันมีรายการกันที่ว่าถามข่าวกันหลายเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมจีโก้พลัสเพราะว่าบรรดาลูกค้านะผู้ป่วยเพิ่นก็บ่เป็นไขมันกันตะพึดตะพือว่าซั่นอีแม่ว่าเป็นไขมันระยามนี้บ่เสร็จไปกวดพบว่าโอ้ค่าไขมันขึ้นแล้วได้ยามนี้มาเสร็จโอ้อันตรายมีรายการได้คลำคำแคบเนเดอค่าน้ำตาลก็ขึ้นนะบ่อยู่ในเกณฑ์ปกติปัญหาความดันโลหิตมักเจ็บหัวมัวเก้ามักเป็นวินเป็นเวียนสามมือสี่มือเจ็บหัวอยู่บ่เซานี่ไปเช็คไปกวดเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเนาะย่านเป็นหลายอันหลายแนวเด้เป็นภัยมืดที่เฮาบ่คาดฝันก็มีจะได้หน้ามืดตามัวล้มตึงแล้วไปว่าไปบ่ได้ลามาก็บ่ได้ครอบนะพันว่าอีกแล้วนะอันตรายได้มีรายการตัวนี้เฮาเบิ่งบ่เห็นเด้อเตือนสติกันไว้ผู้เป็นลูกเป็นเต้าสังเกตเบิ่งอีพ่ออีแม่เฮาเพิ่นจมเจ็บหัวจะพาไปเช็คไปกวดนะมันเสาร์วันอาทิตย์ว่างก็พาไปเมื่อฮู้แล้วโอ้เราเป็นไขมันเราเป็นความดันค่าน้ำตาลขึ้นหรือว่าบางทีจ้อยสูงลงเนาะจ้อยผอมลงแบบเดือนเดียวน้ำหนักลดลงเป็น10 กิโลย้อนว่าอย่างย้อน

อาการเป็นน้ำตาลลายหรือว่าเป็นเบาหวานบูที่บุ้งหูซึกตัวก็มีเด้มีรายการเฮาเด้ออ่าเฮามาแนะนำไปที่อาหารเสริมบำรุงสุขภาพนะเติมเต็มความมั่นใจห่างกายลดพรอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้กับจีโกพลัสประเภทแคปซูลนะ30เม็ดใน1กับเอาไว้รับประทานทุกมื้อทุกมื้อในยามค่ำก่อนจะนอนในแต่ละมื้อหรือว่าเอาตอนเช้าตอนสวยตอนแลงก็แล้วแต่ความสะดวกนะเป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มิตรและการควรจะเอาใจใส่เบิ่งแยงตัวเองเพราะว่าสุขภาพเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามันสิเป็นมื้อนี้เฮาอาจจะเว้ามวนอยู่มื้ออื่นอาจจะบ่ได้เว้าก็มีมื้อนี้เฮาอยู่กับพี่กับน้องหลายๆคนแต่มื้ออื่นเฮาอาจจะบ่ได้อยู่นําของก็มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฮาบ่ฮู้อนาคตนะสำคัญก็คือปัจจุบันนี้ต้องดูแลร่างกายให้มันดีที่สุดอันใดบ่คักบ่แน่ก็ไปเซ็กไปกลัวให้มันฮู้เท่าถึงการแล้วจะค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตแต่ละมื้อเด้อออกกำลังกายกินน้ำพักผ่อนเนาะมีรายการเฮาดูแลสุขภาพกายทั้งภายในและภายนอกกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจีโก้พลัสนะพวกพันสอบถามข้อมูลได้เติมเด้อภาคส่วนที่นอนบ่หลับบ่ลึกบ่เจ็บอาการเจ็บเส้นประสาทอาการข้อกระดูกเสื่อมต่างๆเจ็บหัวเข่าเจ็บคอตีนข้อมือปวดกล้ามเนื้อต่างๆมันเอาไปจีโก้ไปกินเลยนะที่020-9829-4228 9829-4228เนี่ยโทรไปนะเป็น WhatsAppโอล้มกันก่อนบอสซื้อกับบอเป็นอย่างโดยอีเมลเขาล้มกันนะเพื่อความสบายใจพอใจก็เอาไปเลยแม่ฝากไปให้อีเมลได้ส่องกล้องไว้เสร็จแล้วก็จัดกันไปเลยนะอันนั้นก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมของลองลิศพวกเขาเป็นผู้จัดจำหน่ายเด้อทั้ง6ประเภทก็คอยยกมาว่ากันแต่ละส่วงแต่ละส่วงไปเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นขอแนมเบิ่งแน่เห็นว่างามก็ได้นะศิลปินท้องดำกองดวงดีม่วนๆกันเจ้า

0: ของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: โมตินาผักขาวทองผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสั้นยอดนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยนะเข้ามาสู่แคปซูลความเข้ม500มิลลิกรัมมิลลิการเอ้ยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงดีหลายนะพ่อแม่เฮาเป็นจังได๋อยู่ดีมีแรงอยู่บ่ยามนี้อันว่าอีแม่โอ้มักเจ็บมักป่วยออดๆแอดๆในแม่ยามนี้แหละว่าซั่นโอ้แน่นอนแหละเอาผักข้าวท้องไปกินลองเบิ่งได้แม่เด้อ1กับ2กับเบิ่งบางทีสิมีภูมิคุ้มกันขึ้นสิบ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยสิบ่ค่อยมักเจ็บท้องอาจสิบ่ค่อยมักเจ็บหัวสิบ่ค่อยมักเจ็บกล้ามเนื้อห่างกายได้เออดีนะโมตินาผักข้าวท้องเด้อสรรพคุณเพิ่นต้านไวรัสเข้าสู่ห่างกายผู้ที่มักเป็นหวัดเป็นไอผู้ที่มักเกี่ยวกับเรื่องของอาการไข้ฝุ่นนะไข้ฝุ่นไข้หนาวเป็นหวัดนี่หรือว่าบางท่านก็ถือว่าภูมิคุ้มกันน้อยเดียวนะไปตากฝนขี่รถจักรไปตลาดตากฝนห้ามมันนี่ก็เป็นวัดแล้วนี่ทางนี้โอ้ยออกห่างกายก็ต้องบกแข็งแกร่งเอาเท่าว่านะก็คือดังที่ฮู้กันแล้วนะยามนี้ก็เป็นยามช่วงฤดูฝนเด้เดือน9เดือน10นี่เป็นช่วงฤดูฝนลิ้นแล้วนะถนนหนทางก็ถือว่ามีบอนดีแล้วก็บอนบ่ดีเนาะหลายเขตหลายแขวงก็พากันคอยไปคอยมานะคอยไปคอยมากลับมาเฮือนมาศาลก็ต้องนี่เบิ่งนะขอกขเมแจหัวต่างๆเด้อ้อมข้างเฮือนซานเฮามีน้ำเองน้ำขังบ่มีกระปอกกระปุกระป๋องปูกระป๋องปลาหมักพอกหมักเผาถ้วยวงซ่วงซ้ำที่มันเป็นง่ายท้องไว้มันไปตกน้ำน้ำมันบ่แห้งมันก็เป็นบอนผสมพันธุ์ของบรรดายุงยุงก็มีหลายประเภทเนาะมีทั้งยุงลายยุงปลายุงบ้านหยังตู่บักใหญ่ๆตู่สมดิวก้อยก็มียุงก็ได้แล่นต่ำพ้นห่างตาจนตื่นแม่นๆวังแมงวันพุ่นยุงก็ความหลายแต่ว่ามันก็มีหลายประเภทยุงนะแต่ว่าที่อันตรายสุดก็คือยุงมันไห้กว่าเสือยุงลายไห้กว่าเสือนะมันกัดแล้วก็เป็นไข้ยุงบัดนี้โอ้อันตรายกลายเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้มา 3-4 มื้อเจ็บหัวหนาวๆร้อนๆเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอุณหภูมิเปลี่ยนแปลไปนี่แล้วก็ขมๆปากจักหน่อยนี่อยู่บ่ได้ไปกวดไปเซ็กเบิ่งเด้อมีรายการเจ้าหน้าที่เป็นไข้ยุงคันปล่อยไปโดนแล้วมันขึ้นสมองแห่งอันตรายเนาะไปเช็คไปกวดเบิ่งการดูแลรักษาก็ได้ภาคส่วนนี่ก็ไปลิ้นปลาลิ้นดงไปนอนปลานอนผู้หน้าอากาศชุ่มชื้นก็ให้มียาทากันยุงแน่สเปรย์กันยุงแน่นะเกิดเป็นไข้ปลาไข้มาลาเรียอีกตึมอะไรก็ได้ยามฝนนี่เพิ่นก็ถือว่าคันที่เมาแล้วกันการเดินป่าการไปเที่ยวซุ้มเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ต้องเบิ่งติดตามเบิ่งสภาพพยากรณ์อากาศนำเด้มีรายการเฮายามฟ้ายามฝนจังซี่เนาะเห็นบ่คือดังข่าวในบางทางก็นำปลาหลายลากดินเจือนเกิดอุทกภัยที่บ่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยก็เอากันบ่อยู่ไปกันบ่ทันพุ่นเด้มีรายการเฮาก็ได้ผู้เดินทางผู้ไปทิ่นไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องติดตามเบิ่งพยากรณ์อากาศติดตามสอบถามเบิ่งเส้นทางต่างๆที่เขาจะเดินทางไปหันก่อนแล้วมันจึงบ่เสียเวลาเนาะรักษาสุขภาพไว้มีรายการเฮาเพื่อความห่างไกลจากพยาธิโรคาเกี่ยวกับเรื่องของยุงลายเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเบิ่งในยามฟ้ายามฝนก็ได้แล้วก็เอาผักข้าวทองนี่ติดโตไปนำอยู่เงินอยู่ซานพ่อแม่เฮาบ่ได้แพงผักข้าวทองมีรายการสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงนะผักส่วนที่มีรสจักก็ซื้อผ้ากันฝนนั้นติดรถนำมีคันห่มมันไปนำนะมาหัดเล็กเด็กน้อยไปห้องทำโรงเรียนนี่จักหน่อยนี่ก็เปิดเทอมแล้วเดือนเก้านี่ก็สิมันเริ่มเลยดินะฝนก็สิเริ่มตกมาเนี่ยตามตลอดดอกคันว่ายามใดที่ว่าเปิดโรงเรียนใหม่เนี่ยมันฝนตกรถเด้อแล้วมาหัดเล็กเด็กน้อยรถล้างพาหนะก็ถือว่ากาเกียมไว้ความปลอดภัยเบรกเบิกล้อตีนต่างๆให้มันละเอียดผักส่วนที่ขี่รถจักรก็เบิ่งคันหอกคันห่มหมวกกุ๊กไว้ให้ลูกให้เต้าหมวกกันนอกกันแนกใส่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางหับส่งลูกเต้ากระไดเพื่อความปลอดภัยและก็สุขภาพของเด็กน้อยนะเบิ่งเด้อจักหน่อยในกระได แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพักข่าวทองเนาะมีรายการเฮากับกดพัวพันสอบถามเบิ่งเด้อที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงเพื่อให้ห่างไกลห่างไกลจากพยาธิโรคขาเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาก็ได้ได้ฟังสาระดีๆข้อมูลดีก็มาเพิ่มมาเติมกันไปเพื่อเป็นบทเรียนนะเพื่อเป็นการเตือนสติกันอยู่เฮือนอยู่ศาลก็ได้เพลงนี้แหละแม่นเพลงอย่างเนาะทางอาจารย์เพิ่นออกไปเลยเด้อเดี๋ยวสิคอมเมนต์ให้นะเดี๋ยวจะว่ากันไปเพลงนี้แหละแม่นจะไปเลยอาจารย์ไปเลยเพลงนี้มวนๆกันซึ้งๆเย็นๆเพลงนี้เนาะคุ้งเซโดนทีหักเด้อตามคำขอ FC แฟนและการทั้งหลังใหม่

งเด้อสาลียาวงเนาะผิดรายการทั้งอุดมไซอาขอมาเนาะแล้วก็ขอบใจทั้งทานใหม่เนาะขอเพลงแด้ว่าสั่นนะสวนผู้สาวเมื่อยามบ้านฝากให้พี่น้องทั้งบ้านนาเสือกเมืองภูวงเด้อว่าสั่นได้จักหน่อยเด้อมีรายการเฮาผู้คอมเมนต์ทางเพจแห่งชาติลาวพวกเฮาเนาะก็ถือว่าในช่วงปลายๆแล้วล่ะเนาะมีรายการเหลืออยู่ประมาณอยู่10นาทีบ่ถึงซ้ําบ่จักเหลืออยู่4นาทีนี่เนาะมีรายการสิเบิดเวลาแล้วเนาะขออภัยนำมีรายการที่โทรเข้าหน้าไมค์แต่บ่ได้ออกให้เด้อมื้อนี้เนาะขอบใจทุกเลขทุกท่าน FC แฟนรายการทุกเพจทุกวัยที่ติดตามรายการขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้เด้อขอให้มีแต่ความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงพรรณนามัยที่สมบูรณ์ได้รับประทานอาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮาแล้วก็ขอให้ช่วงให้เซาหายจากพยาธิโรคขานานาประกาศเนาะขอบใจโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนหนองแมงดาเมืองไซเข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านขายเครื่องเสียง 3J น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทนครหลวง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไซฟองขอบใจแบรนด์เทียนเพิงน้ำโซกขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอน้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานั่งเองตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตัวแทนจำหน่ายอย่ามองลงตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเวลาเบิดมีรายการปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงเปลี่ยนอายให้เป็นคนเด้อเพลงนี้ลงกลางใจให้แก่ทั้งบ่าวสวนวังเวียงเพลงนี้อาจจะบ่จบก็บ่เป็นหยังเนาะพอได้ฟังกันหลังจากจบแล้วเพลงนี้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งทานสมสะอาดจะได้อำลาพระจากมื้ออื่นพบกันใหม่แล้วมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: รายการอค FOIC สื่อสาร
4: รายการอค MOIC สื่อสาร
5: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค.สื่อสาร

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีพี่ทักแฟนรายการทุกๆท่านต้อนรับรายการ MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารหรือว่า OCO สื่อสาร
0: เจ้าเอามาพบกันเป็นประจำท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธ
1: เจ้าม
0: าพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อต้นอาทิตย์และก็เป็นมื้อที่อยู่ในระยะต้นเดือนสิงหา
1: เดือนใหม่แล้วมาพบกันยังอยู่เดือนก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมา
0: อาทิตย์แล้วนี่อยู่เดือนกรกฎ
1: แ
0: ต่มาพบกันอาทิตย์นี้อยู่เดือนสิงหา
1: เดือนสิงหา
0: คันเว้าฮอดเดือนสิงหาแล้วก็แม่นโอ้ยนับแล้วได้บัดนี้นับถอยหลังเกี่ยมเข้าสู่การเปิดสุขเฮียนใหม
1: ่
0: ที่ใกล้จะมาฮอดก็คือ
1: เดือนกันยา
0: เนื้อเดือนกันยาแต่ว่าเดือนสิงหานี่เป็นเดือนที่ผู้ปกครองหลายคนที่มีลูกหลายคนอีก
1: เก็บกระเป๋าหนัก
0: ๆบางคนก็บอกคุมขมับไป
1: เ
0: ถ
1: อ
0: ะ
1: เจ้า
0: เฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ประกอบเนาะหนึ่ง
1: ค่าใช้
0: จ่ายที่ติดพันเนาะเช่นว่าอุปกรณ์การเฮียน
1: เคร
0: ื่อง
1: น
0: ุ่
1: งเครื่อง
0: น
1: ุ่
0: ง
1: โฮ
0: มหรือว่า
1: ค่า
0: ลงทะเบียน
1: ค่าลงทะเบียนค่าเปิดเทอม
0: เจ้ายิ่งเป็นถ้าเป็นผู้ปกครองผู้ใดที่มีลูกหลายคนแล้วเข้าโรงเรียนเอกชนนี่ก็สินักเด้เนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันโรงเรียนภาครัฐของเฮาก็มีหลายแห่งคือกันเนาะแล้วก็มีหลายแห่งที่ได้คุณภาพฉะนั้นก็เป็นอีก
1: ทาง
0: เป็นทางลักเด้เป็นทางลักสู่ทางเลือกเน
1: า
0: ะทางลักมันเข้าโรงเรียนภาคเอกภาครัฐเนาะทางเลือกก็เป็นภาคเอกชนผู้ใดที่ว่าธุรกิจดีแด้สมมุติว่าเฮาว่าฐานะทั้งนั้นน่ะการเงินเอาดีแด้เนาะหรือว่าสะดวกทางนี้อาจจะเลือกให้ลูกเข้าเบื้องของโรงเรียนเอกชน
1: เจ้า
0: แต่บ่หมายความว่าโรงเรียนรัฐนี่บ่มีคุณภาพได้โรงเรียนรัฐนี่มีคุณภาพหลายยิ่งเป็นโรงเรียนรัฐที่อยู่เขตนอกนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโรงเรียนภาครัฐเอาได
1: ้
0: สำคัญแล้วแม่นว่าเอาอันนี้ที่อยากมาเว้ามาว่านี่พบกันในระยะต้นๆรายการนี่เกินๆไปก่อนเนาะจักหน่อยมาฟังรายละเอียดเพราะว่ามีข่าวดีจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบรรดาผู้ปกครองในระยะของการกักเก็บอุปกรณ์การเรียนให้แก่การเปิดสุขเรียนใหม่ที่จะมาถึง
1: เอิ้นว่าโครงการราคาอุ่นใจก็ว่าแม่นหรือว่าราคาสินค้าประเภทติดพันกับอุปกรณ์การเรียนอาจจะมีกิจกรรมดี
0: ๆ
1: โดยทั้งกรมการค้าภายในเพื่อนสมทบกับภาคธุรกิจเนาะที่จำหน่ายหรือว่าสนองสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนตั้งแต่ผู้แหละคือเฮาเว้ากันว่าราคาปึ้มบิ๊กโซไปจนถึงเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนาะ
0: เจ้า
1: จังได๋พวกเฮาสิลงรายละเอียดสู่กันฟังพบกันตอนต้นอาทิตย์แบบนี้ผ่อนคลายกันก่อนฟังเสียงเพลงกันก่อน
0: เราอยากฟังเพลงมีหยังสาวบ้านหมักหนาวว่าซั่น
1: อ๋อค่ะซั่นถือโอกาสนี้ได้เปิดให้มวลสื่อนำกันท่านผู้ฟังที่เข้ามาตอนนี้สามารถประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงหรือว่าส่งตัวข้อมูลข่าวสารผ่านรายการของพวกเฮาได้เนาะจะเป็นช่องทางลักก็คือ FM 103.7 MHz รวมทั้ง Facebook ของ La National Radio ที่มีการกดแบ่งปันไปทาง MOIC สื่อสาร
0: เจ้า

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กับหนึ่งเสียงเพลงที่เป็นการทักทายฝากต้นความบักบั่นมนต์ซืนให้กับท่านผู้ฟังในมื้อต้นอาทิตย์ของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกับรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร
2: เจ้าเอามาสืบต่อจากหัวข้อที่ทางโฆษกได้เว้าได้ล้มสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนที่เปิดรายการทําอีกเนาะเกี่ยวกับโครงการห้องว่าอันนี้สิเป็นโครงการอุ่นใจอุ่นกระเป๋าดีบ่เนาะเป็นโครงการดีๆเนาะจากทั้งแผนกของทั้งกรมการค้าภายในเนาะอันนี้เป็นเป็นทางเบื้องของแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของทางปักซันบริคัมไซเนาะอันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะทางเบื้องของกรมการค้าภายในเพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดแจ้งการออกมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: หาภาคผู้ประกอบการ
2: อันนั้นเป็นตัวรวมตัวใหญ่เลยเนาะแล้วบัดนี้บรรดาแผนกการลงไปจะตั้งปฏิบัติแต่ละภาคส่วนได้เนาะอันนี้เป็นจากทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของทางเมืองปากซันนะเพิ่นมีการแจ้งการถึงบรรดาพ่อแม่ปอตซุนนักเรียนนักศึกษาภายในเมืองปากซันแขวงบริคำไซก็คือเรื่องการจำหน่ายสินค้าราคาต่ำนโยบายก้อนไข่เฮียนใหม่หรือว่าไข่ซกเฮียนใหม่นี่แหละเพื่อเป็นการรับรองเอาการกะเกี่ยมการเปิดซกเฮียนใหม่และก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาภายในเมืองปากซันซึ่งมีสินค้าที่หลากหลายรายการเนาะในนี้ประกอบมีอันที่หนึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนเนี่ยเป็นการตอบสนองให้แกผู้ปกครองอย่างตอบสนองให้ผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองไปเรียนเนาะผู้ปกครองเป็นผู้ซื้อเป
1: ็
2: นผู้จ่ายเงินจนมาผู้เรียนก็สิเป็นลูกๆหลานๆทั้งเด็ดเนาะอุปกรณ์การเรียนเนาะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนต่างๆเซนวาปื้มบิ๊กโซดำยางลืบไม่บรรทัดแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะอันที่สองเป็นเครื่องแบบเรียนจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบแล้วก็ความเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นเรียนนะและอันที่สามก็เป็นมีสินค้าอื่นๆเช่นว่ามีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆไว้คอยบริการที่หลากหลายรายการโดยการจำหน่ายนี่เนาะอันนี้เป็นเฉพาะว่าเฉพาะแต่เมืองปักซันเลยว่าเฉพาะแต่ไม่ละเมืองปักซันเมืองปักซันทางโกโซกสับสนยังหน่อยเนาะว่าเฉพาะเมืองปักซันอันนี้เป็นทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของเมืองเพิ่นมีการแจ้งเนาะจุดที่เพิ่นจะจำหน่ายและเพิ่นจำหน่ายเริ่มตั้งแต่วันที่4 5 6เริ่มก็คือคานพุทธพัฒน์เนาะเดือนสิงหา2026นี้สถานที่แมนยูทีแผนกอุตสาหกรรมและการค้าดังนั้นเพิ่นจึงแจ้งมายังบรรดาพ่อแม่ปัตตุลก็คือบรรดานักเรียนนักศึกษาภายในเมืองปักซันนี่ให้รับทราบแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนี่มาเลือกซื้อสินค้าในราคานโยบาย
1: เจ้าก็เป็นข่าวดีพิเศษต่อกับผู้ปกครองที่จะได้ประหยัดไปเนาะว่าเรื่องการประหยัดได้น้อยหลายๆก็ถือเป็นการประหยัดเด้
2: แม่น
1: ก็ทําลูกหลายคนอีกนี่แฮงประหยัดไปหลายเติบ
2: โอ้แม่นล่ะเราบางเทื่อเฮาก็ต้องมาเบิ่งถึงว่าสิ่งใดที่เฮาจําเป็นต้องซื้อใหม่เบิดบ่เนาะหรือว่าสิ่งใดที่มันบ่จําเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งหมดตัวอย่างเนาะเช่นว่าบิ๊กเขียนที่ยังเขียนบ่หมดอ้าวสามารถเอามาเขียนได้เนาะหลังจากที่ไปเฮียนซุกเฮียนแล้วนี่เด้เนาะโซเด้ไม่บรรทัดเด้ยางลึบเด้เนาะขอเพียงแต่น้องๆลูกๆหลานๆเฮานี่แหละรักษาอุปกรณ์การเฮียนให้ดีเน
1: า
2: ะแน่นอนบางคนนี่แม่นว่าโอ้เพิ่นใส่ทนุถนอมเด้น้องๆบางคนนี่ก็ได้ใส่ทนุถนอมมาแบบเขียนบิ๊กจนหมดก้านอีหลีเพิ่นว่าเนาะเขียนจนหมดอีหลีโซก็คือกันอย่างลึกก็คือกันบางคนนี่เฮียนจนเบิดซกเฮียนน่ะอุปกรณ์การเฮียนยังใหม่อยู
1: ่
2: ปึ้มสิก็ยังใหม่ย้อนว่าน้องๆรักษาเนาะมีการห่อปึ้มอย่างละเอียดเขียนซื้อใส่คักแน่แล้วก็มีการรักษาบ่เฮ็ดให้จีกให้ขาดบ่เฮ็ดให้เปื้อนนั่นแหละแต่อีกอันนึงแล้วมันนอกจากว่ารักษาอุปกรณ์การเฮียนแบบนี้แล้วสิ่งนึงที่เฮาสามารถนำมาใส่คืนได้ก็คือว่าแล้วบิ๊กโซบอปึ้มบอที่ปึ้มที่ยังเขียนบ่หมดสามารถใส่เป็นเอามาเป็นปึ้มเศษเอาไว้ไรเลขบอสิก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: คำอธิบาย
2: เจ้าหรือว่าปึ้มตำราเฮียนปึ้มแบบเฮียนนี่ถ้ามาเฮาเฮียนหมดซกเฮียนนี่แล้วปีหน้าเฮาเลื่อนขึ้นห้องใหม่แต่ก็ยังสามารถมอบต่อให้กับน้องๆต่อได้อีก
1: เจ้าเป็นการส่งต่อกับสิ่งที่มันยังสามารถใส่ได้เนาะโดยเฉพาะเด็กน้อยที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกนี่บางเทื่อไม่เก่าของไอ้เอ้ย แล้วอาจจะเป็นไม่สำหรับน้องๆ
2: เจ้าเมื่อเว้าถึงแจ้งการเนาะแจ้งการรวมเนาะแจ้งการรวมจากทั้งกลุ่มการค้าภายในเนาะอันนี้เพิ่นนี่มีก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้มีการแจ้งหาทั้งหัวหน้าภาคอุตสาหกรรมในการค้าของแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ในขอบเขตทั่วประเทศก็คือ1แม่นเนาะเรื่องสุกยู่การจัดกิจกรรมในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในราคานโยบายอยู่ภายในแขวงของตนทั้งนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการจัดตั้งและกับพันขยายมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางภาควาดด้วยการแต่งตั้งทั้งคณะเฉพาะกิจรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเคร่งห้อนของเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้ออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรารวมไปถึงราคาสินค้าและก็หนี้สินต่างประเทศฉบับเลขที่19ทับกมสพและก็เพื่อสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติตามดำรัสเลขที่474ทับนยลงวันที่18พฤศจิกายน2010เนาะว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและก็ค่าบริการให้บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจอยู่ภายในประเทศของพวกเฮานี่ก็ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งอยู่ภายในต่างประเทศทั้งอยู่ภายในและก็ทั้งอยู่ต่างประเทศเนาะเมื่อเทียบใส่ในซุ้มปีที่ผ่านมาซึ่งได้เฮ็ดให้สภาพเงินกีบของเฮานั้นอ่อนค่าลงอัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้ราคาสินค้าหลายรายการแม้นได้มีการปรับตัวขึ้นสูงไปตามๆกันเนาะซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกับทั้งโดยโกงเนาะต่อกับค่าของชีพของประชาชนลาวของพวกเฮาในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะก็แม่นต่อกับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายมีสมาชิกห้องว่ามีรายรับต่ําเนาะ
1: เจ้า
2: และทางด้านทั้งหัวหน้ากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าเองเพิ่นจึงได้มีการออกแจ้งการสำหรับดังกล่าวนี้มาเนาะถึงภายในอุตสาหกรรมในการค้าของแขวงนครหลวงในการจัดตั้งปฏิบัติก็คือเพื่อเป็นการประสานสมทบกับทั้งห้องการอุตสาหกรรมในการค้าของเมืองนครเพื่อค้นคว้าซุกยู่และก็เลือกเฟ้นเอาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่มีความสนใจมีความพร้อมเข้ามาในการจัดกิจกรรมในการขายราคาสินค้าลดราคาหรือว่าราคาถูกกว่าตามท้องตลาดเนาะซึ่งนี่เพิ่นก็เอิ้นว่าเป็นราคานโยบายเน
1: า
2: ะภายในเขตแขวงของตนแล้วก็ให้มีลักษณะที่กว้างขวางนะอันนี้โมเมนต์เมื่อกี้นี้ที่เขาแจ้งไปมันนั้นมันเป็นแจ้งจุดขายเฉพาะแต่เมืองปากสันแต่ว่าในขณะเดียวกันแต่ละแขวงนี่เพิ่นก็มีจุดขายของเพิ่นเน
1: า
2: ะเพ
1: ิ่
2: นจะต
1: ั้
2: งจุดบริการในการขายเติมอีกเนาะนอกจากนั้นเนาะสำหรับแจ้งการดังกล่าวนี้เพิ่นก็ยังได้ซีน้ำให้กับทั้งห้องการอุตสาหกรรมและการค้าของเมืองนครในการปิ่นเจ้าการในการเผยแพร่และก็ประกาศให้กับบรรดาพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการชาวค้าขายตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในแขวงให้รับรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจกรรมในการขายราคาขายสินค้าลดราคาหรือว่าราคานโยบายนี้มีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งกำหนดวันเวลาและก็อำนวยความสะดวก
1: ใน
2: บอกทางเมืองปากสันนี่เพิ่นก็
1: เริ่มแล้ว
2: เริ่มแล้วเริ่มแล้วกิจกรรมตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นระบุมือคักในที่4ที่5ที่6นะที่เมืองปากสัน
1: ถ้าติดตามกันเติมอีกถ้าว่ามีแจ้งการใหม่ๆบ่เฉพาะแต่เมืองปากสันนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าภายในการอุตสาหกรรมในการค้าเนาะของแต่ละแขวงเดียวทางกรมการค้าภายในเพิ่นก็จะมีการแจ้งข่าวนี้คือกันพวกเฮาก็เอาข่าวนี้จากทาง Facebook ของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาเว้าต่อโอลุมต่อเป็นข่าวดีต้นอาทิตย์ก็ว่าแน่เนาะท่านผู้ชมและผู้ฟังพร้อมนี้เฮาก็อยากแจ้งเรื่องราคาน้ํามันเติมอีกกับพันงาว่าล่าสุดนี้ราคาอยู่ที่เท่าใดเนาะปรับล่าสุดเมื่อใดเพื่อว่าให้หลายๆคนได้รับรู้รับทราบนํากันว่ามีการปรับขึ้นราคาน้ํามันเชื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศเริ่มแต่วันที่30กรกฎาคมเป็นต้นมาเมื่อนี้วันที่3สิงหาเนาะก็ผ่านมา4มื้อเป็นแจ้งการเกี่ยวกับราคาน้ำมันเสื้อไฟน้ำมันแอดซังพิเศษราคาใหม่ที่มีการปรับขึ้นล่าสุด30กรกฎาคมในการจัดตั้งปฏิบัติแมนอยู่ที่ 39,490 กีบซึ่งเพิ่มขึ้น730กีบน้ำมันแอดซังธรรมดาแมนราคามาอยู่ที่ 33,390 กีบเพิ่มขึ้น650กีบส่วนน้ำมันกระส้วนราคาใหม่ณปัจจุบันจะตั้งปฏิบัติมาแต่30กรกฎมาฮอดมื้อนี้แมนอยู่ที่ 32,390 กีบเพิ่มขึ้น 1,510 กีบต่อลิตรเนาะอันนี้แมนราคาล่าสุด
2: อ
1: ันนี้เป็นทางนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนว่าแขวงอื่นก็อาจจะมีการปรับโดยอิงใส่ในการเพิ่มขึ้นของแต่ละประเภทราคาน้ำมันก็คือ730ก กีบต่อลิตรสำหรับแอซังพิเศษ6.50กีบแมนสำหรับน้ำมันแอซังธรรมดาและ1,510กีบแมนน้ำมันกระส่วน
2: แล้วอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในระยะต้นอาทิตย์แบบนี้มีทั้งข่าวดีหน่อยและข่าวดีหลายข่าวดีหลายก็คือ
1: แต่ก็ต้องได้แจ้งให้ครับทราบ
2: ได้อ่ะแม่นล่ะแจ้งครับทราบแล้วกัน
1: ว่ามีบอดอีกว่าเอ้าแซ่อาทิตย์ที่ผ่านมายังเป็นราคานึงอยู่บางเธอบนพอได้อัปเดตเนาะอันนี้เป็นการแจ้งว่าโอ้
2: ส่วนใหญ่แล้วการปรับราคาน้ำมันนี่ก็เกือบแบบเกือบทุกอาทิตย์เนาะที่พวกนู้นก็มีการปรับแต่งตื้มอีกเนาะในแต่ละระยะแน่นอนว่าน้ำมันนี่เราเฮาบ่สามารถผลิตเองได้เด้เฮานำเข้าจากต่างประเทศเมื่อว่ามันมีการเคลื่อนหนิงอยู่ต่างประเทศเฮาก็มีการเคลื่อนหนิงตามเพ
1: ิ่
2: นขึ้นเฮาก็ต้องได้ขึ้นตามเพิ่นลงเฮาก็ได้ลงตามเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของสินค้าราคาสินค้านี่ก็แม่นน้ำมันขึ้นไวลงไวตัวอย่างแต่เวลาเฮาจำหน่ายสินค้านี่แม่นนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายนี่แม่นขึ้นไวแต่ว่าลงนี่เอาซะย้อนหยังมันก็ติดพันกับในช่วงเวลาที่นำเข้าสินค้าหันเนาะตัวอย่างว่านำเข้าสินค้าจำนวน100ชิ้นก็บ่หมายความว่าจะขายได้ภายในมือ2มือหรือว่าอาทิตย์นึง2อาทิตย์บางเทื่อมันใช้เวลาดุลกว่าหันเด้เนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันน้ำมันมันลงแล้วสินะแต่ว่าสินค้าที่เฮาเข้าแม่นอยู่ในระยะที่น้ำมันขึ้นนี่มันก็จำเป็นต้องได้ยังคงรักษาราคาเดิมไว้เนาะเอาอันนี้ก็ว่ากันนะผู้ฟังแต่ว่าติดพันกันกับเรื่องของราคาน้ำมันถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นแต่ก็ยังมีโครงการอุ่นใจราคาอุ่นใจเนาะกับการต้อนรับให้แก่การกักเก็บให้แก่การเปิดสุขเฮียนใหม่นี่ก็เชื่อในว่าตอนนี้หลายเมืองหลายแขวงก็กำลังเริ่มจัดตั้งปฏิบัติสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะจากทางเบื้องของกรมการค้าภายในที่เพิ่นได้มีการแจ้งเข้ามาเนาะโดยรวมแล้วก็เป็นเพิ่นได้แจ้งหาบรรดาผู้ประกอบการก่อนเนาะผู้ประกอบการภาคส่วนใดที่ว่ามีมีความเหมาะสมเนาะสามารถเข้าร่วมโครงการเพิ่นได้เพิ่นก็จับไม้จับมือกันแล้วก็ร่วมโครงการเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวที่พวกเรามาลงสู่กันฟังยังมีข่าวจากทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาท่านผู้ฟังเกิดขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเดี๋ยวระยะต่อไปเนาะจะเอารายละเอียดสู่กันฟังเพราะว่าใน 2-3 มื้อที่ผ่านมาก็พนักงานอนุรักษ์ปรากฏเห็นเรื่องนี่แหละการใช้สิทธิ์การจุดทรัพย์สินทางปัญญาก็มีอันนี้เป็นกรณีศึกษาเนาะเว้ากันเพื่อเป็นความรู้ถ้ากรณีเฮาได้มีการจุดเนาะจุดกับหมายสินค้าก็ดีหรือว่าทางด้านสมมุติว่าเวียกงานการศึกษาสถาบันใดนึงที่เพิ่นเฮ็ดหลักสูตรขึ้นมาในการเรียนการสอนของเพิ่นเฉพาะแต่บังเอิญมีกรณีที่ว่าคัดลอกเอาบทเรียนบทสอนเพิ่นไปนําใช้ต่อ
2: บ่ได้บ่
1: ที่เป็นการสร้างประโยชน์ถ้าว่าเฮามีการจดแล้วสามารถฮ้องฟ้องได
2: ้โอ้
1: อันนี้เป็นข้อมูลที่เฮา
2: แต่ขณะบ่จด
1: อันนี้มันกับบ่มีอันที่เฮาจะเป็นบทอิงได้นี
2: ่
1: บ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นหัวคิดประดิษฐ์สร้างของไผแท้เฮากับบ่ฮ
2: ู้บ่ฮู้ว่าต้นฉบับเป็นของไผ
1: มันสิเกิดกรณีแบบว่าถ้าสมมุติว่าผู้ที่เป็นผู้คิดค้นแท้ๆหักไปจดแล้วแล้วมีคนเอาไปนำไส้ต่อมีสิทธิ์ทางกฎหมายได้เลย
2: โอ้ฟ้องได
1: ้แต่กรณีว่าผู้คิดค้นผลิตเอิ้นว่าเฮ็ดบทสูตรบทสอนขึ้นมาเนาะแต่ผู้เอาไปนำไส้เห็นว่ายังบ่ถูกจดแล้วเพิ่นเอาไปจดต่อนั่นก็กลายเป็นของเพิ่นเลยฉะนั้นจึงมันมีสองวางแบบนี้เลยแหละอันคิดว่าอันว่าอยากเผยแพร่ให้ทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือว่าเห็นความหมายความสำคัญของเวียงงานทรัพย์สินทางปัญญายิ่งเป็นภาคธุรกิจที่เป็นขนาดน้อยหรือว่าจุลวิสาหกิจหรือว่าสตาร์ทอัพนี่นะเพราะว่าทางท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นเคยมาสนทนาในรายการเพิ่นก็บอกว่ายิ่งจำเป็นต้องเข้าใจยิ่งต้องได้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองคือต้องได้ให้ความสำคัญเวียงงานทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เห็นหลายๆผู้ประกอบการเพิ่นก็ให้ความสำคัญทางด้านเวียงงานนี
2: ้
1: แล้วก็เห็นว่าตัวเลขของผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนหรือว่ามาจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทั้งปัญญาทั้งเครื่องหมายการค้าหรือว่าเวียกงานอื่นๆเนาะแบบอุตสาหกรรมอย่างต่างๆนี่มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นฉันก็เห็นว่าคนเราเริ่มเข้าใจละให้ความสำคัญละเดี๋ยวจังไหนพวกเขาจะสิมาว่า
2: ปกป้องสิทธิ์ตัวเองของ
1: ว
2: ัฒนะ
1: พาราบทบาทหรือว่าการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญามีอย่างแ
2: ดเ
1: รามาสู่กันฟังระยะต่อไปตอนนี้พวกเขาพากันว่าข้อมูลทั้งข่าวดีทั้งข่าวที่หลายคนบ่อยากให้ราคาขึ้นแต่ก็ขึ้นคือราคาน้ำมันแจ้งให้รับทราบแล้วเน
2: า
1: ะระยะต่อไปพวกเราลมข่าวสู่กันฟังเติมอีกท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติตามรับฟังรับชมทางรายการบ่ว่าจะปิดออฟไลน์หรือออนไลน์ตอนนี้อยากประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงใดก็เพิ่มเติมหาพวกเราได้0305787052หรือว่าเข้ามาทาง Facebook อยากให้ทุกท่านช่วยในการกดแบ่งปันกดแชร์ให้ในเด้อกับรายการ MOIC สื่อสาร
2: เจ้าจะได้มาฟังเติมอีกเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสาร

0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: ผ่านไปผลงานเพลงหวังว่าคงจะถูกใจมีทักเป็นเพลงรายการเอาท่านใดที่ฟังครับชมรายการอยู่ในขณะนี้อย่าลืมเด้อกดติดตามกดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ให้รายการพวกเขาได้กับรายการออกคอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมรายการค่ะสื่อสาร
2: ติดตามรายการของพวกเขาไว้เนาะนอกจากการให้ข้อมูลข่าวสารจากทางโฆษกผู้ดำเนินรายการแล้วหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังได้เสื้อเสริญเอาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าบรรดากลุ่มหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเวียกงานหลายๆเวียกงานทั้งเวียกงานที่สังคมให้ความสนใจยกตัวอย่างเกี่ยวกับการนำไส้กระแสไฟฟ้าเราเวียกงานของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวหรือว่าเวียกงานธรณีศาสตร์ของทางกลุ่มธรณีและแห่ธาต
1: ุ
2: และกับเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อกี้นี้โฆษกได้ว่าตอนเกินๆไปเนาะว่าเฮาอยากให้ข้อมูลกับสังคมก็คือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับความสำคัญของเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหยังเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาจึงสำคัญมีความสำคัญหลายเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเฮาบ่ว่าจะเป็นการหมายสินค้าหรือว่าโลโก้หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆแหละที่มันเป็นหัวคิดประดิษฐ์สร้างที่เฮาเป็นเจ้าของเฮาควรจะมีสิทธิ์ในการปกป้องสิทธิ์ของเฮาให้เป็นของเฮานั่นก็คือการไปจดทรัพย์สินทางปัญญานี่แหละเนาะซึ่งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าการจดมันก็มีหลายแบบเลยทุกท่านเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปติดตามทาง Facebook ของกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญเพื่อจะให้ท่านได้เป็นบนอิงหรือว่าได้ฮู้ว่ามีประเภทใดๆเนาะหรือว่าขั้นตอนของการจดทางด้านเครื่องหมายยี่ห้อบ่หรือว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานี่จากการสูญเสียโอกาสต่างๆนี่มีขึ้นแนวใดอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีหลายทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองแต่ว่ามีข่าวดีในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสปป.ลาวเฮาก็ได้มีการยืนและแถลงคำแถลงเนาะในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาเจนีวาภายใต้สัญญาเฮกเนาะว่าด้วยการจดทะเบียนสากลเกี่ยวกับแบบอุตสาหกรรม
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาคือกันก็คือแบบอุตสาหกรรมในตอนบ่ายของวันที่14กรกฎาคม2016ที่ผ่านมาที่สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกอยู่ทางเซเนลประเทศสวิสท่านปอมนุทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ต่างหน้าให้กับรัฐบาลลาวได้สำเร็จการยื่นสารและคำแถลงในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาภายใต้สัญญาเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนสากลเกี่ยวกับแบบอุตสาห

0: จสุลาวประจำห้องการองค์การสหประชาชาติหรือว่าสปสและกันยังมีท่านหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาก็คือท่านไซสมเพชรนรสิงห์มีผู้ต่างนาจากองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆที่เซเนลทั้งพร้อมนี้เนาะในการครั้งนี้มีความสำคัญแนวใดเกี่ยวข้องคือแนวใดก็คือการยืนสารเข้าร่วมสัญญาครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกมือหนึ่งที่สำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวในการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาเจนีวาภายใต้สัญญาเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนสากลแบบอุตสาหกรรมการเข้าร่วมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลลาวในการเสริมสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศในการขยายการร่วมมือกับประชาคมทรัพย์สินทางปัญญาสากลบ่แม่นเวียกภายในเราได้เด้อพะนะมันคือเวียกสากลมันบ่เรื่องการปกป้องเฉพาะแต่ประเทศเฮามันก็ยังคือเสื่อมโยงกับสากลระบบเฮกนี่เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะเป็นกลไกที่อำนวยความสะดวกและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่นักออกแบบนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการวิสาหกิจของเราในการขอรับการคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหลายๆประเทศโดยผ่านการยืนคำห้องสากลเพียงแต่ข้างเดียวนี
1: ้
0: เราก็สามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้ในโอกาสพิเศษนี้ท่านปอมนุทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมาทางผู้อำนวยการใหญ่จากทางองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนี้เนาะที่มาพิจารณาให้ลาวเฮาก็ได้เข้าร่ว
1: ม
0: ในการเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเฮกเนาะก็คือเป็นสัญญาเฮกอ้าวผู้ใดที่ว่าอยากศึกษาว่าสัญญาเฮกมีปกป้องอะไรในรายละเอียดจังใดเด้อท่านเข้าไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเข้าเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเนาะ www.moic.gov.la และเข้าไปทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วท่านไปอ่านข้อมูลละเอียดเลยเพื่อสิได้ฮู้ว่ามันคุ้มครองแนวใดๆแล้วมันมีการเฮกห้องหรือว่าถ้ากรณีที่มีผู้ที่เอาของเฮาไปใช้นี่เฮาจะ
1: จะจะยังคงสิทธิของเฮาคืนขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นการสื่อให้เห็นถึงความหมายและก็ความสำคัญของเวียกงานกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเนาะนอกจากพลบทบาทของทางกลุ่มแล้วเฮาในนามเฮาซึ่งเป็นผู้อันน่ะเป็นผู้ที่ต้องได้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนี่แหละเนาะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะให้ความสำคัญที่สุดเลยเรื่องงานนี
0: ้แม้แต่เพลงแม้แต่ทาฟอนหรือว่าโลโก้เล็กๆน้อยๆนี่นะก็เจ้ายังต้องได้ปกป้องไว้ได้เพราะว่าเมื่อหนึ่งข้างหน้าบ่ฮู้เนาะด้วยรูปแบบหรือว่ายุคของการแข่งขันปัจจุบันนี้มันจะมีคนที่ว่าบ่ทันได้คิดไอเดียแต่คิดหาทรงวางบ่ว่าโอ้ตัวนี้ยังบ่ได้จดอาเฮาอาจจะเอาความคิดของคนอื่นไอเดียของคนอื่นมาเป็นของเฮาก็เป็นไปได้
1: เจ้าเอาฉะนั้นแกอยากให้หลายๆคนเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้แหละแน่นอนคันถามว่าเฮาเห็นความสำคัญในจุดนี้แล้วเป็นยังจึงว่าอยากเรียกร้องว่าให้เห็นถึงความสำคัญเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในอนาคตมันสร้างเป็นเม็ดเงินให้เฮาได้ไ
0: หม
1: คืออนุรักษ์ว่าเลยว่าขั้นถามว่าเฮาบ่ไปจดลิขสิทธิ์ไว้ลิขสิทธิ์ตัวนี้สามารถเอาผู้อื่นสามารถเอาไปจดถ้าไปจดแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของกับเจ้าได้ตัวอย่างว่าเฮาแต่งบทเพลงวันนี้บังเอิญมาบทเพลงตัวนี้สมัยตอนที่ก่อนแต่งเนาะอาจจะบ่ได้คิดอย่างไรบ่ได้คิดว่าสิได้รับความนิยมหลายสมมติว่าหลังจากแต่งออกมาแล้วเป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการรับฟังรับอย่างต่างๆในเนาะมันสินำมาถึงเม็ดเงินได้บัดนี
0: ้
1: แต่คันถามว่าเฮาบ่ไปจดลิขสิทธิ์ตัวอย่างมั่วไปห้องแล้วมั่วไปจดลิขสิทธิ์อันนี้เฮาสิบ่สามารถฮ้องฟ้องกับเจ้าใดได้เพราะว่าผู้ใดจดก่อนว่ายังไงซะผู้ใดจดก่อนแม่นผู้นั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
0: ์
1: ถึงแม้นว่าเฮาจะเป็นผู้ผลิตเฮาเป็นผู้แต่งตั้งแต่ต้นก็ยาแต่ว่ามันก็ลำบากที่สุดเนาะที่จะไปสู่ขอคืนนี่เพราะว่าคันกับเจ้าจดแล้วเนาะเอานั้นอยากให้หลายๆคนปกป้อง
0: สิทธ
1: ิ์ของตัวเองในจุดนี้เอาหรือว่าท่านใดที่เอาอยากจะห้องเฮียนหาหน่วยงานทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านสายด่วนมีบ1510เด้อปกป้องผู้สมใจ
0: เจ้าและกับทุกเวทงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ว่าเบอร์นี้สามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้าไปได
1: ้
0: ส่วนว่าเวียกนี้จะไปเวียกที่ท่านส่งเข้าไปทั้งหมายเลข1510จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกลุ่มใดเพิ่นก็จะส่งต่อหากลุ่มนั้น
1: เจ้า
0: คือหมายเลขเดียวเลย1510
1: เจ้าและก็ทุกข้อมูลเนาะทุกอันน่ะข้อความที่ท่านได้ส่งเข้าหา1510นี้ทั้งทีมงานรายการพวกเฮาเนาะทีมงานอุตสาหกรรมและการค้าก็จะพยายามรวบรวมเอาแต่ละประเด็นหรือว่าประเด็นใดที่หลายที่สุดในระยะนี้ที่มีการห้องเฮียนมาหรือว่าในระยะนี้ที่มีการส่งข่าวมาหาผ่านสายด่วน1510จะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงอีกเนาะ
0: เจ้า
1: อาจารย์นี่ฟังก่อนบ่
0: ฟัง
1: เสียงเพลงก่อนซะเนาะอาจารย์ได้พูดสิว่าโอ้ยโคโซกนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นอาทิตย์ถึงก็แม่นอัดแน่นด้วย
0: ข้อม
1: ู
0: ลข
1: ่
0: าวสาร
1: จริงอยู่ว่าอยากจะฟังข้อมูลแต่ว่าใกล้ๆสิฮ้อนโมงเที่ยงละเด้อยากผ่อนคลายอยากผ่อนคลายเพื่อว่ากินข้าวเที่ยงสิได้แซ่บซ้อยหลังจากที่เช้านี่ก็ตื่นยากแน่เพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกนอนเพลินบ่อยากลุก
0: เจ้าเอาขอมอบเป็น

0: หอยไอทีเมืองเฟือง
1: ฮอตละเนาะเมืองเฟืองเนาะฟังเพลงแล้วฮอตละเนาะพอเพิ่นพรรณนาไปฮอตผาท่อนอคำแล้วดิ
0: โอ้ผาท่อนอคำอีหลีแหนมมื้อทะไก่เพิ่นถามว่าเห็นบ่เห็นนอคำบ่เห็น
1: ดวงตาเวียนผู้ดีมาอยู่บ่อนนั้นบ่หรือว่าเห็นเป็นคำแท
0: ้บ่ฮู้แม่นหรือบ่แม่น
1: พบใหม่ของผู้เฒ่าผู้แก่ตามที่อนุรักษ์ได้ยินมาเพิ่นว่าแบบนั้นแท้
0: อืมย้อนว่าหยังย้อนว่าพืชพันธุ์ละนะเห็นถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ของประเทศลาวเฮาเนาะเออถามมามีคำบ่มีประเทศลาวอุดมสมบูรณ์ไหนเฮาเห็นเนาะก็หน้านี่เนาะหลายๆท่านจะคือว่าประเทศลาวสิบ่มีคำหลายดอกแต่ว่าหลังๆมื้อนี้เป็นหยังคือเห็นมื้อนึงเลยมีข่าวออกอะนะโซเชียลเนาะมีปัตตชนบ่มีภาคส่วนนั้นภาคส่วนนี้มีการลักลอบขุดค้นแฮคำเออแบบสะซ้ายเป็นสิเสนาะแสดงว่าคำนี้มันพูดขึ้นมาอยู่ถึงหน้าดีนี่หลายบ่เนาะเออหรือว่าก่อนหน้านี้ย้อนเฮาบ่ฮู้บ่ก็มีส่วนเนาะเพราะว่าตะกี้เฮาโลกออนไลน์มันบ่มีเด้เนาะและปัจจุบันนี้โลกออนไลน์มันแพร่ขยายไปมันกว้างขวางฉะนั้นข้อมูลข่าวสารฉันเพิ่นจะบอกว่าความลับบ่มีในโลกแม่นแท้ๆตัวนี้นะความลับบ่มีโลกย้อนหยังมันออกไปโซเชียลนี่แม่นโอ้ยุคนี้ยุคไวอีหลีเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารเอ้าเมื่อเว้าถึงเวียกงานทางด้านเหตุธาตุเหตุคำต่างๆนี่ก็เป็นคือเฮาเห็นแล้วว่าในระยะหลังๆว่านี่เนาะก็มีปัญหาตัวนี้มีปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาถามว่าหลายบ่ก่อนหน้านี้บ่มีบ่อาจจะมีแต่บ่ได้มีผู้ใดมาเอามาเผยแพร่ก็เลยบ่ไปที่ฮู้จักเนาะหลังจากที่มีสื่อออนไลน์เข้ามาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนี่ก็ให้เฮาเห็นว่าโอ้มันมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นเหตุธาตุนี่ถามว่ามีไผใดเหตุใดปัตตสุนทั่วไปเอาไปได้บ่คือดังเขกจากทั้งกลุ่มธรณีศาสตร์นอกเพิ่นมาห่วมสนทนาในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านของคนกลุ่มเพิ่นก็มาสนทนาแล้วเพิ่นก็ได้ล้มสู่ฟังในสำหรับเรื่องนี้เน
1: า
0: ะถามว่าแต่เก่าแต่เดิมมันถามว่าแม่นปัตตสุนที่ว่าไปขุดค้ำไปฮ้อนค้ำตามธรรมชาติสินะใส่แบบเครื่องมือแบบปฐมประธานถามมาเพิ่นนโยบายว่าแต่เก่าเพิ่นนโยบายเนาะเพราะว่ามันเป็นเพียงแต่แบบปฐมประธานซื่อแต่ว่าปัจจุบันนี้บ่แม่นหลังจากที่พบว่าเป็นปฐมประธานแล้วทั้งนี่ก็หาเครื่องมือเข้ามาหากลจักเข้ามาถึงมันจะเป็นกลจักขนาดน้อยหรือว่าอื่นๆก็อย่าผิดเนาะผิดกฎหมายเด้อเนาะเฮาสิไปเอาแบบนั้นบ่ได้ได้เนาะซึ่งต่อกับเวียกงานดังกล่าวนี่เนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เนาะเกี่ยวกับห่างคำสั่งบาโดยการปรับปรุงนโยบายและก็เพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่เอาสำหรับกองประชุมในเทื่อนี้เนาะเพิ่นก็ได้เว้าเกี่ยวกับเรียกงานนี่แหละซึ่งเมื่อเว้าถึงว่าทรัพยากรเหตุธาตุที่เป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของชาติและก็เป็นสิ่งหนึ่งในเสาค้ำอันสำคัญของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมาการพัฒนาก็แม้นยังอิงใส่การขุดค้นและก็การส่งออกเฮดิปเป็นหลักและก็ปรับปรุงและก็การสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีข้อที่จำกัดเนาะแต่ว่าจากนี้ไปแม้นทางเบื้องของรัฐบาลเองเพิ่นก็เล็งใส่แล้วว่านอกจากว่าเขาจะส่งเป็นเฮธาเฮดิปออกไปนี่บ่ละพยายามให้มันมีการปรุงแต่งจึงสามารถเอาออกไปเนาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะในขณะเดียวกันการพัฒนาทางด้านเหตุธาตุในระยะที่ผ่านมาก็เกิดมีปรากฏการณ์ปัญหาที่พ้นเด่นเป็นต้นก็แม้นทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมการขุดค้นแบบบ่เป็นระบบแล้วก็บ่มีแผนการที่ยืนยงการละเมิดกฎหมายและการลักลอบการขุดค้นก็ยังมีหลายกลไกในการคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นและยังมีการทับซ้อนกันและก็บ่เป็นเอกภาพกันมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการคุ้มครองก็ยังบ่ทันสูงเข้มงวดยังบ่ทันเข้มงวดยังบ่ทันสูงแล้วก็การจับจองเนื้อที่ในการแก้ไขนั้นก็ยังบ่ทันได้ดีเทื่อเนาะปัญหาการขนส่งน้ำหนักที่มีน้ำหนักเกินอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เพิ่นเอาไปพานในกองประชุมนั่นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: โดยในการจัดกองประชุมครั้งนี้นี่เพิ่นโดยยิงใส่การตีราคาปัญหาที่สำคัญเนาะรัฐบาลจึงได้มีการกำหนดทิศทางใหม่ในการพัฒนาเหตุธาตุบ่แม่นแต่พึ่งตั้งแต่การขุดค้นเพื่อส่งออกการขุดค้นและก็ส่งออกแต่ว่าต้องหันไปสู่การปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการสร้างต้องสู่มูลค่าภายในประเทศเนาะให้แก่ทรัพยากรเหตุธาตุสร้างไร้หับสร้างการจ้างงานและก็พัฒนาอุตสาหกรรมภายในและก็สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงพร้อมเดียวกันนี้ก็จะต้องมีการยกระดับทางด้านการคัดเลือกบรรดานักลงทุนโดยอิงใส่ความโปร่งใสและก็ความรับผิดชอบและก็ความสามารถทางด้านเทคนิคการเงินและก็ถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานนี้เพื่อให้ใส่ลงใส่การลงทุนทุกโครงการเห็นป่ะทางเบื้องของรัฐบาลเองเพิ่นก็ได้มีการคุ้นคั่วเกี่ยวกับงานดังนี้เช่นเดียวกับทางเบื้องของของขวดากลมธรณีศาสตร์เนาะเพิ่นก็ได้ให้ข้อมูลถึงกันว่า จังนี้ไปรัฐบาลเพิ่นจะเข้มงวดแล้วบรรดาบริษัทที่จะมาลงทุนเพิ่นก็จะมีการกวดกาคักแน่เนาะมีความโปร่งใสแล้วก็ต้องเบิ่งว่ามีทางแหงคือใดเนาะเพื่อว่าอย่างเพื่อเป็นการหัดกลุ่มที่สุดบ่ให้มันสะสายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินี่แหละ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องการของทางกลุ่มธรณีศาสตร์และเฮทาดเนาะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านในเมื่อก่อนคือพวกเขาจะฮู้ว่าโอ้ประชาชนเพิ่นก็เคยเฮ็ดแบบนี้มาแม่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อิงใส่การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศว่าเรื่องความปลอดภัยว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาแหละทุกท่านเฮาก็ต้องได้ปฏิบัติตามพอเฮ็ดแจ้งการออกมาหรือว่ามีระเบียบออกมาแบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนั่นแหละถ้าหากเขาไปคุดโดยที่เฮาบ่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้หรือว่าผลกระทบที่ตามมามันก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเฮาเองได้บ่เตือเวลาเฮาไปขุดไปบอนเพราะว่าบางบอนเพิ่นจะต้องใช้เสี่ยวซานใช้วิสาการในการประเมินคักแน่ในการเฮ็ดได้ให้ได้เฮ็ดธาตุมาแล้วบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าคันมีก็ต้องให้หน่อยที่สุดเนาะเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเอาท่านใดที่อยากติดตามบ่ว่าจะเป็นเวียกงานที่พวกเฮาลงมามื้อนี้จะเป็นเวียกงานของทางกรมธรณีศาสตร์และเฮ็ดธาตุหรือว่าเวียกงานกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมการค้าภายในหรือว่ากรมอื่นๆท่านสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางเพราะพวกเฮาก็อิงใส่ข้อมูลจากทางออนไลน์แดทางเว็บไซต์แดที่เอามาแบ่งปันสู่ท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่าออกคอสื่อสาร
0: เจ้าเอาจากนี้ไปใจบรรทานไปรับฟังเสียงเพลงตื่นมีคนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามาเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วก็เห็นทีว่าไหลหลังพอสมควร
1: เจ้า

0: ท่านผู้ฟังเหลียวเบิ่งเวลาทางรายการก็ยังมีข่าวที่อยากล้มสู่ฟังแต่บ่ได้แล้วเวลาหมดแล้ว
1: เอาแจ้งเตือนอีกแจ้งเตือนเพื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังตอนนี้เฮากําลังออกอากาศสดอยู่เนาะท่านใดที่เข้ามาฟังฟังแล้วฟังบ่ทันสมมุติว่าเข้ามาแต่ฟังบ่ทันหรือว่ามีเวลามาฟังคืนเน
0: า
1: ะแจ้งอีกเทื่อนึงก็คือทั้งเมืองปักสันเพิ่นแจ้งขายเครื่องในราคาน
0: โยบาย
1: เนาะเป็นต้นเป็นอุปกรณ์การเฮียนบิ๊กซอปึ้มหรือว่าเครื่องแบบเฮียนเน
0: า
1: ะเครื่องนุ่งเนี่ยแบบเฮียนนี่สามารถไปซื้อได้เด้อเนาะในมื้อวันที่4ที่5ที่6คือเริ่มมืออื่นนี่แหละวันอังคารวันพุธวันพฤหัส
0: สถานที่แมนยูแผนกอุตสาหกรรมการค้าของแขวงเลยไปได้เอานอกจากกิจกรรมทางแขวงปักทางแขวงบริกรรมไซต์ก็คือเมืองปักสันแล้วเดี๋ยวถ้าติดตามน้องกันเติมเสื้อวันยังซีมีหลายๆบุประกอบการที่เห็นได้ถึงเวียกงานการศึกษาที่อยากจะลดราคาหรือว่าจัดราคานโยบายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงพวกเราคงจะต้องได้จากลากันแล้วเพราะอิงใส่เวลาหลายหลังแล้วตอนนี้ขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้แหล่งข้อมูลข่าวสารพวกเราได้อุ่นลมสู่กันฟังท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากรายการพวกเราเด้อเนาะก้าวเข้าสู่เดือนที่3แล้วสำหรับ MOIC สื่อสารติดตามได้ทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น.
1: ผ่านไป3เดือนรายการ94ได
0: ้
1: เฮาเริ่มออกอากาศเป็นเริ
0: ่
1: มเดือนพฤษภาเนาะโอ้ยก็เริ่มคันถามว่าเป็นแอน้อยนี่ก็เป็นเริ่มกําลังเนื้อกําลังปิดตะเพง
0: จ
1: ะปูติปิแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เฮากําลังเอาข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดต่อหรือว่าต่อเนื่องจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้ขอบใจเป็นพิเศษท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชม
1: เจ้าอีกเรื่องขอขอบใจกับพี่นักแฟนเพลงรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังและก็ท่านใดที่ส่งข้อความเข้ามาหาทางรายการพวกเราก็ยินดีเช่นเดียวกันเนาะรายการพวกเรานี่มันพร้อมแล้วที่จะนําเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนต่อทานหมายว่าหลังรายการพวกเขานี่จะเป็นโคตรระวังทางเบื้องของทางคันทึงลงมาหาทางเบื้องของ
0: ปัตต
1: สุนทั่วไปนี่แหละเนาะเอาพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้โฆษกทั้งสองพร้อมกับทีมงานขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับหนึ่งเสียงเพลงอาจจะจบหรือบ่จบแต่ว่าพบกันใหม่มื้ออื่น
0: ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้5ปีต่อหน้ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ให้ปรากฏผลเป็นจริงรัฐบาลเล็งออกคำสั่งใหม่แก้ปัญหาขุดค้นแห่ธาตุแบบซาซายและเพิ่มการปรุงแต่งภายในกวดล้างสแกมเมอร์ข้ามชาติพร้อมกัน6จุดในนครหลวงจันทน์อินโดนีเซียปลูกต้นไม้5ล้านต้นในนูซันดาราให้กลายเป็นเมืองป่าไม้มาเลเซียมีแผนจะนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ห้าปีต้นหน้ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติ7ทิศทางรวมเลย6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงในโอกาสอุลมต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมมมนี้ท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีเน้นหนักว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ7ทิศทางรวมเลย6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยสืบโตแก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินแก้ไขปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาอื่นที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนท่านสอนไซศรีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะสุ่มใส่สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมส่วนเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นเจ้าการยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามที่สร้างรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายและประกันเสถียรภาพการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและปรับปรุงหากฐานการเมืองให้มีความเข้มแข็ง
0: วันที่31กรกฎาคมผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหางคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มระวีการคุ้มครองและการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่ภายใต้การเป็นประธานของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์มีคำเห็นว่าทรัพยากรเหตุธาตุเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของชาติและเป็นหนึ่งในเสาค้ำอันสำคัญของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจแต่ในระยะผ่านมาการพัฒนายังอิงใส่การขุดค้นและส่งออกแฮดิบเป็นหลักการปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีข้อจำกัดในขณะเดียวกันการพัฒนาเหตุธาตุในระยะผ่านมาเกิดมีปัญหาพ้นเด่นเป็นต้นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการขุดค้นแบบบ่ไปตามระบบและบ่มีแผนการยืนยงการละเมิดกฎหมายและการลักลอบขุดค้นยังมีหลายกลไกการคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นยังซับซ้อนและบ่เป็นเอกภาพกันมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการคุ้มครองยังบ่ทันสูงและยังบ่ทันเข้มงวดการจับจองเนื้อที่ยังแก้ไขบ่ทันได้ดีปัญหาการขนส่งเกินน้ำหนักและอื่นๆโดยอิงใส่การตีราคาปัญหาสำคัญนี้รัฐบาลจึงมีกำหนดทิศทางใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาเหตุธาตุบ่แมนอาศัยแต่ขุดค้นแล้วส่งออกแต่ต้องหันไปสู่การปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการสร้างตองโซ่มูลค่าภายในประเทศเพื่อให้ทรัพยากรเหตุธาตุสร้างไรหับสร้างการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมภายในและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงพร้อมกันนั้นจะต้องยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักลงทุนโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบความสามารถทางด้านเทคนิคการเงินและถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อให้การลงทุนทุกโครงการเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ชาติท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กล่าวตื่นว่าคำสั่งฉบับนี้บ่แม่นเป็นเพียงแต่การปรับปรุงมาตรการคุ้มครองเท่านั้นหากเป็นการวางรากฐานใหม่ให้แก่การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรเหตุธาตุของชาติให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีมาตรฐานสากลป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและหับประกันผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนพวกเขาจะสามารถสร้างกรอบนโยบายที่ทันสมัยโปร่งใสสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
1: การบริการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้เหงื่อทั่วนครหลวงจันทน์ยังเป็นสิ่งท้าทายให้นครหลวงจันทน์ต้องเอาใจใส่แก้ไขและต้องได้วางมาตรการอย่างจริงจังโดยถือเอา1ตาแสง1ภาคส่วนหับผิดชอบปัจจุบันการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้เหงื่อความเอา70กว่าส่วนร้อยของจำนวนบ้านทั่วนครหลวงจันทน์เทียบใส่ปริมาณขี้เหงื่อคาดว่าจะมีประมาณ700หา900ตนต่อมื้อท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าองค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุต้นโตที่เฮ็ดให้การเกิดมีขี้เหงื่อตกค้างตามจุดต่างๆในตัวเมืองแม่นผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังพันเข้มแข็งเท่าที่ควรในการบริการเก็บเมี่ยนขนส่งเฮ็ดให้เกิดมีห่างเสียงจมว่าจากสังคมยังมีประชาชนและบริษัทห่างห้านจำนวนหนึ่งยังบ่เข้าร่วมเฮ็ดสัญญาสวยโอกาสลักทิมขี้เหงื่อสะทรายและจุดเผาตามน้ำพังใจนอกนี้การเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อบางส่วนบ่สอดคล้องกับปริมาณขี้เหงื่อที่มีอยู่ตัวจริง
2: สำหรับสภาพหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาต่อกับเรื่องงานการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อเฮาก็เห็นน้ำกันที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะต้นเหตุก็แม่นเกิดจากหลายๆภาคส่วนหรือว่าหลายๆด้านเฮาที่เฮาเห็นกันโดยเฉพาะภาคส่วนที่สำคัญและแม่นผู้รับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อแม่นเกิดจากสภาพของผู้รับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อก็คือบริษัทผู้ประกอบการขนส่งขี้เหงื่อนั้นก็เหมือนกันติดพันกันอันที่2และแม่นผู้ผลิตขี้เหงื่อหั่นในการเข้าเฮ็ดสัญญาการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อการเฮ็ดสัญญาบ่สอดคล้องกับปริมาณขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นก็เฮ็ดให้เกิดมีสภาพหาเรื่องบ่คงค้างแล้วก็มีสภาพการบ่เข้าเฮ็ดสัญญาแล้วก็สวยโอกาสทีมขี้เหงื่อซะซายตามสถานที่ต่างๆบ่ดินว่างบ่ที่พี่ๆลงห้องระบายน้ําต่างๆนี่เฮาก็เห็นเหมือนกันที่ว่าบ่เข้าเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อแต่ว่าปัญหาหลักๆก็แม่นผู้ประกอบการนั่นแหละอันต่อมาก็แม่นสภาพทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างราคาน้ํามันที่มีราคามูลค่าน้ํามันเชื้อไฟมีมูลค่าสูงขึ้นในระยะผ่านมาปัญหานึงส่งผลสะท้อน
1: ท่านปัญญามณีวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันการเมี่ยนและขนส่งขี้เหงื่อได้กวมเอาเก้าเมืองภายในนครหลวงเวียงจันทน์สามารถให้บริการได้361บ้านกวมเอาประมาณ 75% ของจำนวนบ้านทั้งหมด481บ้านการบริการมีทางภาคส่วนรัฐและบริษัทผู้ประกอบการ12บริษัทในนี้ภาคส่วนรัฐรับผิดชอบบริการ192บ้านโดยแม่นบริษัทสมอมบีที่ปรึกษาด้านการลงทุนจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
0: เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดปฏิบัติการข้างในเข้ากวดค้นและกวดล้างกลุ่มแก๊งเป้าหมายโซ่โกงทางโทรคมหรือสแกมเมอร์พร้อมกัน6จุดอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ในวันที่1สิงหาคมนี้สามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยได้ทั้งหมด63คนหญิง3คนและยึดของกลางได้จำนวนหลงหลายในจำนวนผู้ถูกกักตัวทั้งหมดประกอบมีสัญชาติจีน57คนหญิง2คนลาว4คนหญิง1คนกัมพูชา1คนและไทย1คนจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่อยู่2เมืองคือเมืองสีโคตบองและเมืองหาดไซฟองสามารถกวดล้างแก๊งสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด6จุดคือจุดที่1อยู่บ้านใหม่เมืองสีโคตบองเข้ากวดค้นเฮือนเซา2สั้นจำนวน3หลังติดกันซึ่งเป็นเฮือนของท้าวสุขเสลิมสอนพาณิชย์อาชีพนักธุรกิจปัจจุบันอยู่บ้านนาไซทองใต้เมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์พบเห็นเฮือนหลังที่1ถูกนำไส้เป็นบอนพักเสาและอีกหลังหนึ่งถูกดัดแปลงเป็นห้องการศูนย์ซ่อโกงทางโทรคมหรือสแกมเมอร์ในเวลาเจ้าหน้าที่เข้ากวดค้นพบเห็นเพียงแต่แม่บ้านและพนักงานอนามัยจำนวน4คนหญิง1คนสัญชาติลาว3คนหญิง1คนสัญชาติไทย1คนผ่านการกวดค้นสถานที่พบเห็นเครื่องของที่นำใส่เขาในการกระทำผิดคือโทรศัพท์จำนวน 3,100 กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ97หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2หน่วยหนังสือผ่านแดน2หัวรถเก๋งเกียร์ลีโอสีขาวบ่มีป้าย1คันรถตู้บ่มีป้าย1คันรถจักร Honda Scoopy สีดำเลขทะเบียนอย4916กำแพงนคร1คันรถจักรไฟฟ้า4คันรถจักร3ล้อไฟฟ้าจำนวน1คันจุดที่2อยู่บ้านหนองไห่เมืองหาดไซฟองเข้ากวดค้นเฮือนเสาเฮือน2สั้นเป็นเฮือนของนางสมพันธ์อายุ40ปีอาชีพพนักงานพบผู้ถูกสงสัย24คนในนั้นสัญชาติจีน23คนหญิง1คนคนลาว1คน เจ้าหน้าที่สามารถยึดเครื่องของกลางได้คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน18หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ70หน่วยเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม1สุดจุดที่3อยู่บ้านเมืองวาทาเมืองสีโคตบองกวดคนเฮือนเสาสองสั้นเป็นเฮือนของเฒ่าบุญโฮมพนักงานบำนาญสามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยจำนวน2คนคนจีน1คนกัมพูชา1คนพร้อมโทรศัพท์มือถือ5หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3หน่วยและ iPad 1หน่วยจุดที่4และที่5อยู่โรงแรมยุนน่านบ้านอุ้มมุงและตลาดสังเจียงบ้านบัดไตน้อยเมืองสีโคตบองเจ้าหน้าที่ได้เข้ากวดห้องพักโรงแรมเบอร์8627และพื้นที่ในตลาดกักตัวคนจีนได้9คนเป็นหญิง2คนพร้อมยึดโทรศัพท์11หน่วยหนังสือพันแดน1หัวรถใหญ่2คันคือรีโวสีดำหมายเลขทะเบียนคก5526นครหลวงวิ่งจันทร์และรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน AFC 168จุดที่6อยู่บ้านสารคำใต้เมืองหาดไซฟองเข้ากวดคนเฮือนซาวิลล่าสั้น1เป็นเฮือนของนางแก้วแก่นใจขีนพรมวงศ์อาชีพค้าขายปัจจุบันอยู่บ้านสมวังเมืองหาดไซฟองสามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยสัญชาติจีนได้จำนวน24คนยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก5หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ83หน่วยโทรศัพท์85หน่วย iPad 1หน่วยเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม2สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยให้ฮู้ว่าเป้าหมายการหลอกลวงของกลุ่มแก๊งนี้แม่นเน้นใส่พลเมืองจีนด้วยกันปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อซอกหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องสงสัยสัญชาติจีนทั้งหมด57คนหลังจากเจ้าหน้าที่ลาวสอบสวนเอาคำให้การเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะประสานสมทบกับสถานทูตจีนประจำลาวและกรมกวดกาค้นเข้าออกเมืองเพื่อส่งตัวให้ตำรวจจีนนำไปดำเนินคดีต่ออยู่ประเทศจีนรวมถึงผู้ต้องหาสัญชาติกัมพูชาจะถูกส่งตัวกับเส้นเดียวกันนอกจากนี้ทางการลาวยังบังคับใช้กฎหมายไปด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวอย่างเข้มงวดโดยขึ้นบัญชีและบ่อนุญาตให้บุคคลกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาลาวอีกอย่างเด็ดขาดย้อนมีพฤติกรรมเข้ามาเคลื่อนไหวกระทำผิดให้แหงที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอยู่ลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: งานพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติเขตสายแดนขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามครั้งที่3จัดขึ้นเมื่อบ่อนเดินมานี่ที่ด่านแทงฉุยแขวงเงอานของเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของพลเอกฟาร์มวันย่างกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวมีองค์รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสภาประชาชนแขวงกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตกงสุลผู้ต่างหน้ากระทรวงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของสองประเทศเข้าร่วม
3: คณะทั้งสองฝ่ายใดไปพบปะเยี่ยมยามค่ายทหารสายแดนที่ด่านแทงถุยและรับฟังการรายงานย่อสภาพเวียกงานสายแดนในระยะผ่านมาหับสมการแสดงศิลปะหยุดหยุดทวิธีของกำลังป้องกันสายแดนและห่วมเยี่ยมยามกิจกรรมแลกเปลี่ยนกีฬาศิลปะระหว่างประชาชนบานสุดเติงตาแสงน้ำอ่อนและบานถุยฟองตาแสงกิมบังอยู่เขตสายแดนและมอบงัวแม่พันธุ์จำนวน50โตให้ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวจากนั้นคณะผู้แทนได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลแทง5และรับฟังการรายงานย่อโครงการก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นคณะทั้งสองฝ่ายยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่บ้านเกิดของประธานโฮจิมินห์เพื่อวางพวงมาลาและปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกที่ด้านหน้าเฮือนของประธานโฮจิมินห์และมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่คณะคุ้มครองเขตห้องหอยประวัติศาสตร์จากนั้นคณะทั้งสองฝ่ายก็ได้จัดกองประชุมพบปะทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนคืนเวียกงานการแลกเปลี่ยนสายแดนในระยะผ่านมามีผลสำเร็จดีงามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และได้สร้างขีดความสามารถใหม่ในการสืบต่อพัฒนาสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบดันระหว่างกองทัพของสองประเทศการพบปะในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นทางด้านการเมืองความไว้วางใจยุทธศาสตร์และความตั้งใจร่วมกันของผู้นำกระทรวงป้องกันประเทศสองประเทศในการรักษาสันติภาพความมั่นคงและความสงบตามแนวชายแดนสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
1: เพื่อเปิดประตูสู่มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะการยกระดับแขนงการท่องเที่ยวให้เป็นหัวจักรขับเคลื่อนหลัก ันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้ท่านจงเจียเสียงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรัฐหุ้นส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลาวจำกัดพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์อยู่ห้องหับห้องห้องว่าการแขวงเพื่อเสนอจุดประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์มีแผนการเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การพบปะครั้งนี้มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยยืนยงและมีมาตรฐานโดยสุ่มใส่การดึงเอาท่าแห่งทางธรรมชาติและความโดดเด่นของอ่างน้ำเงิมหนึ่งเมืองแก้วอุดมมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับแนวหน้าทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างลึกซึ้งเพื่อเกี่ยมความพร้อมในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ซึ่งมุ่งเน้นใส่การสร้างสมดุลและผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มพูนรายรับให้บริษัทสร้างฐานรายรับยืนยงให้ภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทางสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติได้มีคำเห็นชี้นำอย่างสว่างไสวและมีวิสัยทัศน์โดยได้เสนอให้บริษัทสมทบอย่างไกลสิทธิ์กับบรรดาแผนกการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงเพื่อกำหนดพื้นที่จุดสูงที่มีท่าแห่งสูงสุดอยู่อ่างน้ำเงิมพร้อมกันนั้นยังได้เน้นให้ขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่เมืองและจุดอื่นๆที่มีท่าแห่งเพื่อลงสำรวจตัวจริงและจัดทางบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคที่สมบูรณ์แบบเพื่อเสนอต่อภาคส่วนขั้นถึงของภาครัฐตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบการเคลื่อนไหวครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นนิมิตหมายอันดีในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพเข้ามาสู่แขวงเวียงจันทน์เท่านั้นแต่ยังเป็นบาดก้าวที่โดดเด่นที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวของแขวงให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันทรงเสน่ห์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยืนยงในอนาคตเพียงคำมณีวงศ์นะคะแขวงเวียงจันทน์รายงาน
1: กองประชุมปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซจัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงมีทานพิไลทองจิตมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านอรุณบุญวิไลหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: กองประชุมเผื่อเหตุให้การเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซมีความเป็นระบบระเบียบถูกต้องสอดคล้องกับภาระบทบาท10นาทีของแต่ละแขนงการระเบียบกฎหมายและนิติกรรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้การพัวพันประสานงานมีความสะดวกสบายว่องไวและเสื่อมจอดกันมีความเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศเนสัยเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงหับประกันในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของภาครัฐและวิสาหกิจสามารถประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในนี้ได้ผ่านบรรดาเนื้อในเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนขอตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซขอตกลงว่าด้วยการปรับใหม่และการนำใส่มาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจคำแนะนำเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาหกิจพร้อมทั้งมีการรายงานผลการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาหกิจในระยะผ่านมาโดยยกให้เห็นบัญหารวมโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองและกวดกาวิสาหกิจในแต่ละขั้นสิทธิ์และนาทีในการคุ้มครองและกวดกาวิสาหกิจของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าการอนุญาตในการดำเนินธุรกิจน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเสื่อนทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
6: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเหตุใดมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น เนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา29องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาตอนบ่ายเมื่อวานนี้ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกระโต้ซิงเซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2016อย่างเป็นทางการอยู่สนามกีฬาบูโดเซ็นเตอร์นครหลวงจันทน์ภายหลังดำเนินมาแต่วันที่31กรกฎาคมมาโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านสันติสุขสิมมาลวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประธานสหพันธ์กีฬากระต้อและซิลลอนแห่งชาติลาวท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะนำผู้แทนจากบรรดากระทรวงแขนงการตัวแทนบริษัทผู้สนับสนุนครูฝึกนักกีฬาและมวลชนจำนวนหนึ่งท่านอนุสรเคนกิติศักดิ์ห้องประธานและเลขาธิการสหพันธ์กีฬากระต้อและซิลลอนแห่งชาติลาวได้รายงานผลการจัดการแข่งขันว่าการแข่งขันกีฬากระต้อในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขบวนการแข่งขันกีฬากระต้อให้มีความฟุ่มเฟือยและเต็มไปด้วยความสามัคคีทดสอบความสามารถของนักกีฬาพร้อมทั้งคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาหุ้นสืบทอดจากบรรดาแขวงกระทรวงและสโมสรต่างๆเพื่อเกี่ยมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในระดับสากลการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด185คนจาก22ภาคส่วนทั่วประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รายการคือทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีม4คนชายหุ้นทั่วไปผ่านการแข่งขันเป็นเวลา3วันประเภททีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีชนะเลิศสโมสรคลินิกบัวแก้วพัฒนาได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมกับเงินสด5ล้านกีบห้องชนะเลิศสโมสรน้องเจนนาได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด3ล้านกีบอันดับ3ห่วมแข่งจำปาสักและโรงเรียนมอสออนุสินได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ2ล้านเก็บประเภททีมเดียวชายหุ้นทั่วไปชนะเลิศแข่งจำปาสักได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด10ล้านเก็บห้องชนะเลิศสโมสร PTP เพชรพระจันทร์ประเสริฐจำกัดผู้เดียวได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด5ล้านเก็บอันดับ3ห่วมสโมสรสร้างปิ่นสโมสรคุณภาพได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ3ล้านเก็บประเภททีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปชนะเลิศสโมสรบริษัทสายคูณคำพัฒนาก่อสร้างได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด10ล้านเก็บห้องชนะเลิศสโมสรคลินิกปัวแก้วพัฒนาได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด5ล้านเก็บอันดับ3ห่วมสโมสรน้องเจนนาและแขวงเวียงจันทน์ได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ3ล้านเก็บประเภททีม4คนชายหุ้นทั่วไปชนะเลิศแขวงจำปาสักได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด15ล้านกีบห้องชนะเลิศกระทรวงป้องกันประเทศได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด10ล้านกีบอันดับ3ห่วมสโมสรสร้างบินและสโมสร PTP เพชรพระจันทร์ประเสริฐจำกัดผู้เดียวได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ5ล้านกีบ ในพิธีพลเอกคำเรียนอุทกไกรสอนได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศทั้ง4รายการโดยได้หับทีมละ25ล้านกีบรวมเป็นเงินสดทั้งหมด100ล้านกีบนอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินอุปถัมภ์พิเศษจำนวน200ล้านกีบให้แก่สหพันธ์กีฬากระต้อและซิล่อนแห่งชาติลาวเพื่อนำใช้เขาในการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมเอเชียนเกมอยู่ประเทศญี่ปุ่นขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำหรับข่าวสารสิ้นหัวของทางการจีนรายงานในวันที่1สิงหาคมนี้ว่าท่านบาซูกิฮาดิมุโจโนหัวหน้าองค์การปกครองนครหลวงโนซันตารานครหลวงแห่งใหม่ของอินโดนีเซียได้เปิดเผยให้ฮู้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้ปลูกต้นไม้ประมาณ5ล้านต้นในโนซันตาราระหว่างปี2022ถึงต้นปี2026เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ท่านบาซุกิกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังพัฒนาโนซันตาราให้กลายเป็นเมืองป่าไม้โดยใช้วิธีการสุ่มใส่ฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของระบบนิเวศตามธรรมชาติหลายกว่าแน่นใส่เพิ่มจำนวนต้นไม้เพียงอย่างเดียวย้อนว่าบางพื้นที่ของโนซันตาราเคยเป็นพื้นที่ปลูกพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพหน่อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติโครงการพัฒนาโนซันตารายังประกอบมีการก่อสร้างเส้นทางสัตว์ป่าเพื่อเสื่อมโตพื้นที่ป่าไม้ที่แยกออกจากกันและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายของชีวภาพ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนนับแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรัฐบาลมาเลเซียได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเช่นการสนองหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้สาวหนุ่มมาเลเซียที่มีอายุระหว่าง18หา30ปีและมาตรการอื่นๆเพื่อยกสูงความเข้าใจและการนำใช้ AI ให้มวลชนโดยเฉพาะกลุ่มสาวหนุ่มและสุกโยการพัฒนาอุตสาหกรรม AI การหันเปลี่ยนดิจิตอลแห่งชาติของมาเลเซียให้ไวกว่าเก่าหลักสูตรดังกล่าวจะกวมเอาโครงเขตต่างๆเช่นความปลอดภัยของ AI ที่สร้างสรรค์การประเมินผลแบบสัวขาวและอื่นคาดว่าในระยะทำอีทจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่สาวหนุ่มมาเลเซียได้ 100,000 กว่าคน
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในท้ายเดือนกรกฎาคมผ่านมาว่าสถาบันโรเบิร์ตคอกซึ่งเป็นองค์การสาธารณสุขสั้นนำของเยอรมันได้รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในปีนี้มีประมาณ 9,800 คนนับมาฮอดวันที่19กรกฎาคมผ่านมาซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนับตั้งแต่ปี2016บทรายงานชี้ให้เห็นว่าการเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนอยู่เยอรมันในปีนี้แบ่งออกเป็น 7,900 คนเกิดขึ้นในต้นเดือนเมษาหาวันที่12กรกฎาคมผ่านมาและ 1,900 คนเกิดขึ้นระหว่างวันที่13หาวันที่19กรกฎาคมผ่านมาในนั้น 7,880 คนมีอายุ75ปีขึ้นไปขึ้นความร้อนมีความเสี่ยงหายแฮงต่อผู้สูงอายุและแม่หญิงเสียชีวิตจากขึ้นความร้อนหลายกว่าผู้ชาย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธมวงศาและไพมณีธรรมวงศาอ่าน
7: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
8: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว

0: ื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไว้โดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
5: ฟาดพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 นหาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการนี้มื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานเคียงคู่กันนั้นก็มีบรรดานิติกรรมต่างๆที่บินอ้อมเวียกงานรักษานอกจากนั้นจะมาบอก2ทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อได้021-260-283นอกจากนี้พวกเราก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาหรือว่าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะที่เบอร์สายด่วน1602ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดตามได้นอกว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนี้ท่านผู้ฟังทานใดทีสนใจอยากหับผู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ก็สามารถติดตามหับฟังได้ซึ่งในแต่ละมื้อพวกเราก็ได้นำเอามาฝากเป็นความผู้พื้นฐานอีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังนอกจากนั้นระยะสุดท้ายของทางรายการพวกเราก็มีสารานหูสิ่งดีๆนำมาฝากประทานเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อน
6: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดรักษาปลาแล้วได
7: ้ wow. วะเป็นได้เลยล่ะ
6: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหู้อย่างหลายซ้ำนะ
7: ตามเชื่อหู้แม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
6: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
7: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดรักษาปลาที่ www.lsx.com.la หรือ

0: ลาไส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบลาวให้สูงคาแท่ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้หับฟังนำเสนอในมื้อนี้ในมาตราที่174เว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้บริหารห้ามบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ดำเนินธุรกิจบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. สร้างตั้งกองทุนและขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. เอาทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนอื่นที่ตนบริหารซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของธนาคารดูแลทรัพย์สินที่ตนได้ใช้บริการ 4. เอาทรัพย์สินของกองทุนไปซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทใดหนึ่งที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุน 5. นำใช้ทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับอนุญาตหรือลงทุนเข้าในเป้าหมายใดหนึ่งที่บ่ได้รับอนุญาต 6. รวมทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งเข้ากับกองทุนอื่นหรือทรัพย์สินของตนหรือทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่น 7. นำใช้ทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอื่นที่บ่แม่นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น 8. สั่งไล่ฮับให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมาย 9.ดำรงตำแหน่งใดหนึ่งในธนาคารดูแลทรัพย์สินหรือบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุน 10. มีส่วนร่วมในธุรกรรมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมอื่นที่สร้างผลเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการลงทุนและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 11. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและสืบต่อในมาตราที่175ท่านผู้ฟังเว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้บริหารห้ามบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์โดยบ่ได้รับอนุญาต3. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบ่สอดคล้องกับหลักการของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 4. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านผลประโยชน์และ 5. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา174และมาตรา175ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนระยะต่อไปมารับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: เสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะเ
1: อ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฟังไว้เติมสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะเปิดโทรสายด่วนแมนหมายเลข1602นอกจากนี้ติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่ www.lac.gov.la พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามบ่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่ามีบริษัทสักส่วนให้เข้าไประดมทุนถ้าว่าบ่มั่นใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเพราะว่าอยากฮู้บริษัทที่สักส่วนให้เข้าไประดมทุนนั้นได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่ติดต่อสอบถามเบอร์โทรสายด่วนได้ในมุมเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆหมายเลข1602เอาล่ะท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์สืบต่อนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังตื่มอีกในมาตราที่176เว้าถึงข้อห้ามสำหรับธนาคารดูแลทรัพย์สินและผู้บริหารห้ามธนาคารดูแลทรัพย์สินและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการดูแลทรัพย์สินเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. ถือหุ้นในบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนที่ตนให้บริการ 3. ลงทุนหรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ตนให้บริการ 4. ให้บริการดูแลทรัพย์สินแก่บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารตนหรือที่ธนาคารตนไปถือหุ้น 5. รวมทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งเข้ากับกองทุนอื่นหรือทรัพย์สินของตนหรือของทรัพย์สินลูกค้ารายอื่น 6. โอนนำไส้หรือบริหารทรัพย์สินของลูกค้าโดยบ่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า 7. บ่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกับลูกค้า 8. เป็นสมาชิกสภาบริหารของบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนที่ตนให้บริการ 9. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและสืบต่อในมาตรา177เว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทตรวจสอบและผู้บริหารห้ามบริษัทตรวจสอบและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการตรวจสอบเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. ให้การบริการทางด้านการบัญชีต่อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่ตนให้การบริการตรวจสอบในปีการบัญชีเดียวกันและ 3. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา176เว้าถึงข้อห้ามสำหรับธนาคารดูแลทรัพย์สินและผู้บริหารและมาตรา177ข้อห้ามสำหรับบริษัทตรวจสอบและผู้บริหารตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสาทรายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ใส่เงินกีบทวดังซ่านทักษาค่าบทบาทเงินกีบลาวขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารณหู้นำมาฝากซึ่งมื้อนี้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพโดยอิงใส่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้ท่านฟังบางคนนี้ปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าจามตลอดเนาะตันดังแน่ในตอนเช้านี้มักจามเป็นระยะเดทานผู้ฟังหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นเพียงไข้หวัดท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมเด้อสำหรับอาการทั่วไปนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการจามตลอดโดยเฉพาะก็คือในตอนเช้าตันดังซ้ำเหื่อและเฮ็ดให้มีน้ำมูกไหลมาตลอดและมีอาการคันดังคันตานี่คืออาการภูมิแพ้เด้อท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าว่าท่านใดที่มีอาการซ้ำๆแบบนี้ท่านผู้ฟังถ้าว่าสัมผัสกับฝุ่นอากาศหนาวอากาศเย็นที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนี้นะอาจจะเฮ็ดให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่าตนเองรู้สึกบ่สบายก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นกวดเนาะบ่งมาติตามอาการเพื่อว่าจะได้ปินปวดตามอาการไห้สวงไห้เซาโดยไว้นี่คือความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
0: ลาวโทรคมโทร

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมั้ยรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบกันกับมื้อวันจันทร์สวยๆแบบสิต้นเดือนสิงหาก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีไล่ๆกิจกรรมหนึ่งในหั่นก็เป็นวันสร้างตังครบหอม66ปีเข้ามาเที่ยวกระจายเสียงแห่งซานพวกเขาซึ่งตอนนี้พวกเขาก็งากาเกียงขบวนการต่างๆนอกจากนั้นนะในเดือนนี้

มีรายการที่ว่ากิ่งไม้ให้หน้าให้ตาไปใส่เนาะต้องขออภัยได้เลยพอมีเสียงรบกวนอยู่ทางล่างกิ่งไม้ก็เลยไปมอดไว้ก่อนกับเดือนสิงหาเนาะมีรายการน้องแก้วจะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาหากักเกี่ยมขบวนการเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ66ปีของตนเองแล้วในหั่นมันก็ยังมีวันเป็นวันสื่อมวลชนแห่งชาติรายการพิมพ์จำหน่ายเนาะปีนี้76ปีอันนั้นเป็นวันที่13วันที่15นั้นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติได้ปีนี้ครบรอบ35ปีและก็มีวันยึดอำนาจทั่วประเทศวันที่23ครบรอบ51ปีฉะนั้นวันต่างๆที่สำคัญแน่นอนแล้วเพิ่นก็มีกิจกรรมเพิ่นก็มีการปาฐกถาฮวนคืนบุญเสือต่างๆColorful Music มื้อนี้นะก็มีเสียงเพลงสากลมาปล่อยผ่านช่องทางนี้ให้มีรายการได้ฟังติดตามอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถสื่อสารกันได้กับเมื่อวันจันทร์นั้นเพราะเฮาบ่ได้เน้นว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะเพียงแต่กิ่งก้างเงินเข้ามาผ่าน0305787052กับระยะนี้บริษัทที่ให้การสนับสนุนหลักๆพวกเขาโดยเฉพาะบริษัทลาวโทรคมเพิ่นก็แจกรางวัลเนาะซึ่งแรนดอมกันไปแล้วในเดือนที่ผ่านมาผู้ได้หับสู้กับคงได้หับกันไปแล้วเดือนนี้เฮามาลุ้นกันใหม่ประมาณนั้นมาฟังเพลงทักทายกันก่อน

และนี่ก็เป็นเพลงของนักร้องสาวอเมริกันนักร้องแต่งเพลงไทเลอร์สวิฟต์ซึ่งผู้เกี่ยวห้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่2008เป็นซิงเกิลอยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า Fearless ก็เกือบ10ปลายปีเนาะเกือบ3ปีบ่Forever and always แปลว่าตลอดกาลและตลอดไปค่อนข้างจะเก่าแต่บอกคอยได้ปล่อยอ่ะก็เลยหยิบมาให้มีรายการได้ฟังนะมักพิงแบบอะไรก็สามารถซื้อซ่านกันได้นั่นแหละขนาดจะทำรายการกับ030 578 7052เก่าลืมใหม่ยินดีตอนหับเด้อกับเมื่อวันจันทร์เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมโทรคมแลนเดิมผู้โชคดีมอบรางวัล100ล้านทุกเดือนคันท่าวาเป็นแลนเดิมเดือนกรกฎที่ผ่านมาเนาะบางเทือที่วันเสาร์วันอาทิตย์ซีในระยะที่เพิ่นแลนเดิมอ่ะเพิ่นอาจจะมาแลนเดิมมื้อนี้ก็ลุ้นไปนำการเงินท่าวาแลนเดิมแล้วเนาะผู้ใดได้รางวัลก็ยังมีด แจ้งมาทางนี้ก็ดีได้เพื่อจะได้แสดงความยินดีนำเด้กับเราโทรคมแจกรางวัลครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังผู้ใดบ่ได้เดือนนี้ผู้ใดพลาดเดือนแล้วเดือนหน้าเฮายังมาลุ้นนำกัน100ล้านเพิ่นแจกอีกนะจนถึงท้ายปีท้ายปีเพิ่นก็รวบรวมเอารางวัลใหญ่โมะใส่เลยเซนวา 1.4 ตึเป็นรางวัลเงินสดเป็นคำ300ปลายล้านลุ้นไปนำกันเงินไข่ก็ง่ายๆเวลาเขาจะตื้มเงินในเครือข่ายเครือข่ายได้เครือข่ายเราโทรคมนั่นแหละตื้มยาหลุด 100,000 หรือว่าตื้ม 100,000 กิฟต์ขึ้นไปเท่านั้นนะเอาง่ายๆแบบนั้นลุ้นไปนำกันกับบริการเราโทรคมเบาเรื่องเน็ตถ้ามาเป็นบริการเน้นความแห่งข้องเน็ตทุกห้องภายในเหือนต้องแมนไฟเบอร์ to the room ไฟเบอร์ to the room ราคาเริ่มต้น 1,500,000 อันนี้มันใช้ได้ถึง3เดือนกับความไว50เมกสำหรับลูกค้าใหม่โดยเฉพาะพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นะก็สามารถใช้บริการตัวนี้ก็สอบถามได้เด้อ131หรือว่า021219385เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะเบอร์มือถือบ่เฮาก็ได้เนาะติดต่อพนักงานค่ายได้เลยสอบถามได้ที่556-0083โต๊ะ5965-5693และเบอร์อื่นๆน่ะมีรายการสามารถสอบถามผ่าน131จ้ะอันนั้นเป็นบริการ Wi-Fi to the room เน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนกับบริการที่สมัยคล้ายกันที่คล้ายคือกันนะคันถ้าว่าเป็นคนก็เป็นพี่เป็นน้องกันสินะก็เอิ้นว่าบริการ FTTH เป็นบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนความไวสูงซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเขาความแตกต่างเนาะไฟเบอร์ทูโดรูมนั้นแมนนครหลวงเวียงจันทน์ก่อน FTTH นั้นแมนไซทัวร์ประเทศมีรายการสามารถใช้บริการนี้ได้แล้วตอนนี้ทางบริษัทนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจความไวที่แตกต่างกันนะมีทั้ง10แพ็กเกจด้วยกันให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกรีเริ่มเป็นแพ็กเกจพื้นฐานน่ะ35เมก35เมกนั้น 165,000 กิฟต์ต่อเดือนมีรายการสามารถเลือกคมไว้55ก็ได้70 80สินะ100 200 60 180 300 300 200ถึง400ก็เลือกเอาอ่ะมาคมไว้แบบใดบางเทื่อเฮาใช้ทั่วไปก็35เมกนี่ก็ซ้ําสิใส่ผู้ว่าก็ใส่แพ็คเกจพื้นฐาน
ติดต่อทางเน็ตเฮ็ดเวียกผ่านทางนั้นน่ะก็โอเคแต่ว่าบางคนเนาะเฮ็ดธุรกรรมต้องการความไวของเน็ตก็สามารถเลือกได้กับเราโทรคมสอบถามยัง131เด้อไปยัง131หรือจะได้ไดเรกหาพนักงานค่ายพวกเฮาจดไว้เบอร์เพิ่น5584053 5560888 131ก็ได้หรือว่า02121 9385

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตูนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้กับบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

ก็ขอบใจมีรายการที่ทุนอินมาดังทีบ้องเรื่อยๆนั้นหล่าว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ผ่านช่องทางนี้หลายคนก็ติดตามผ่านทางวิทยุโดยกงหรือว่าใช้รถใช้ถนนอยู่เพิ่นกันทุนอินมาติดตามผ่านหอยซ้ำกับยินดีตอนรับเข้าสู่รายการบางคนเพิ่นก็ผ่าน94พวกเขาก็กระจายออกทางนั้นนําและผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาเด้ซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถล็อกอินเข้าไปทุกแจมุมโลกถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ 103.7 เด้อเข้ามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการเพิ่นว่าอยากจะฟังผลงานของมาดูน่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ก็ได้เด้อมาโดน่าก็มีหลายเพลงเนาะและล่าสุดล่างๆนี่ก็มีเพลงเนี่ยเอาเป็นใหม่ซะเนาะเมื่อกี้ก็เก่าแล้วดิ 2006 2007เนาะเมื่อกี้กี่ไม่ปล่อยไปมาเอาเพลงนี้ Love Sensation ของมาโดน่าซึ่งปล่อยวางแล้วนี่

0: อีกตืมหนึ่งเสียงเพลงอาทียิงไม้หยิบให้มีรายการได้ฟังเป็นผลงานของมาดูน่าเลิฟเซนเซชั่นเสียงแปลว่าความรู้สึกหักเนาะหักไพ่คนหนึ่งประมาณนั้นนักฮ้องสาวอเมริกันเศร้าพันปีคนนี้เนาะพันปีซามาดูน่าเนาะเซิงผู้เกี่ยวย้ำได้กับความงามเป็นเลิศอ่ะเซิงปล่อยเพลงนี้พอเราได้ฟังต้นเดือน6ที่ผ่านมาวันที่4เดือน6 2026อ่ะที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมากับซิงเกิลตัวนี้ก็ย้ำถึงความรู้สึกถึงความหักประมาณนั้นเนื้อในเพลงบางตอนบอกว่า When I feel alone I always want to bring you near มันก็มีเหตุมีผลเนาะมันว่าเมื่อรู้สึกเหงาอ่ะก็ยังจะให้เก้าคนนั้นอยู่เคียงข้างอยู่ไกลประมาณนั้นเหตุผลมันก็มีอยู่ว่า Cause you bring a smile right here เพราะว่าเก้าคนนั้นแหละนำหอยยิ้มมาสู่You chased away my darkest hours และยังยืนว่าเข้าคนนั้นเป็นคนที่ไร้ความมืดมนออกจากชีวิตไปว่าสั้นซึ่งไม่ขอว่ามีเข้าอยู่ไกลยังกับมีดวงตะเวนอันหนึ่งส่องแสงสีส่องสีทางประมาณนั้นหยิบให้มีรายการได้ฟังนะเป็นเก่าเพลงใหม่มิกซ์ซับกันไปกับ Colorful Musicอยากจะฟังเพลงได้อกได้ใจมีรายการก็สามารถสื่อสารกันผ่าน0305787052นั่นล่ะยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมว้าวแล้วว้าวอีกว่าเพิ่นแจ้งรางวัลเดือนละ100ล้านเนาะเดือนละ100ล้านเพิ่นแจ้งมานี่นี่เป็นเดือนที่3ได้เดือนแล้วเดือนก่อนเนาะกะยินดีนำผู้ได้ชีได้รางวัลจากเราโทรคมมีรายการซึ่งสามารถติดตามพ้นข้องกันแรนเดิมเป็นถ่ายทอดเนาะผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมเด้เงื่อนไขง่ายๆเด้อพวกเราจะเข้าไปในลิสต์ที่เป็นจะแรนเดิมเวลาเราตื่มแพ็กเกจได้กันแล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมต้องแน่ใจว่าให้ตื่มครบ 100,000100,000กีบเท่านั้นเนาะเขาก็เข้าไปลุ้นรางวัลอะเพิ่นมอบเงินสด100ล้านมอบเดือนนี้เดือนหน้าเดือนในจนถึงท้ายปีกระจายห้าอยู่ได้เลี้ยวเบิ่งเดือนเดี๋ยวนี้เดือน8ละน้องๆนักเรียนตอนนี้ก็พักเทอมอยู่เนาะพักท้ายปีอะบางโรงเรียนก็พัก1เดือนเดือนหน้านี่ก็เกียมแล้วดิเกียมเข้าละบางโรงเรียนก็พัก1อาทิตย์แล้วก็มาต่อซัมเมอร์ลวดกันไปก็บ่ฮู้ว่าน้องๆนักเรียนเอาเวลาพักเรียนน่ะบางคนอยู่บ้านกับเบิ่งแต่โทรศัพท์อยู่บ้านก็แต่นอนแล้วก็กินฉะนั้นพ่อแม่หลายคนก็เลือกเอาลูกไปเฮียนซัมเมอร์เฮียนไดลินไปเนี่ยพักผ่อนไปแบบนั้นจริงไหมก็เซนกันก็ฝากไปอย่างน้องๆ นักเรียนที่ติดตามรายการนั่นล่ะเนาะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อ่ะสวัสดีมีเวลาพักเฮียนเดือนหนึ่งสองเดือนอาจจะไปเรียนเพิ่มบ่ว่าจะเป็นด้านภาษาต่างๆนะภาษาสากลภาษาอังกฤษฝรั่งภาษาจีนภาษาเวียดก็แล้วแต่มีภาษาได้1เป็นพื้นฐานไว้มันก็จะเป็นความสะดวกแต่เวลาเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่างๆบ่แม่นว่าเฮาเข้าไปเฮ็ดเวียกแล้วเฮาจึงไปเสริมบางเทื่อมันบ่ทันกับความต้องการเคียงคู่กับภาษาแล้วเราต้องเห็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ AI บางเทื่อนี้ถึงเฮาแลนก็ยังบ่ทันในกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ บ่ว่าแต่ผู้เล็กผู้น้อยผู้ใหญ่พวกเฮาก็เช่นกันต้องไปให้ทันถึงบ่ทันก็ต้องไปไปซะก็แต่ก็ต้องไปอ่ะเนาะกันเฮาบ่เปลี่ยนนี่ก็บ่ไหวอ่ะขอบใจเด้อที่ส่งแห่งใจผ่านช่องทางนี้0305787052เพิ่นบอกว่าติดตามทุกมื้อระยะนี้ก็ระดูฝนแน่มื้อใดฝนตกก็บ่ได้ติดตามมาซะขี้ยาดยักแหละฝนตกกับบางเทื่อก็เบิ่งอยู่ได้บ่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าวิทยุต่างๆกันโบฟ้าเลื่อมยิ้มแงบยิ้มแงบกับบุญหยอมมอดเนาะกับเราโทรคมอย่าลืมได้คนแจ้งรางวัลได้อยากให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นได้ลุ้นรางวัลและเป็นผู้โชคดีนำกันกิ่งไม้ก็ลุ้นอยู่มือได้มือหนึ่งละมือได้มือหนึ่งเบอร์เฮาก็คงจะเข้าไปในลิสต์เบอร์เฮาก็คงติดลิสต์ที่เพิ่นแรนเดิมเอาแป๊บนั้นซะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาทรคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

งทราบกันไปข่าวดีๆจ้างทางบริษัทเราโทรละคมมีรายการยังติดตามรายการอยู่แล้วถ้าว่าอยากจะข้อเพลงดังที่เฮาอยากจะฟังอ่ะมื้อวันจันทร์เพราะเฮาก็บ่ได้เน้นบ่จะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ต้องการอยากจะสื่อสารก็ติดต่อพวกเฮาได้ที่0305787052ส่วนห้างหาได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นบอนปอนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า10นาทีตอนต้นอย่างใดเด้อส่วน50นาทีนั้นพวกเขาเดินทางพร้อมทางลาวโทรคมนะบริษัทลาวโทรคมกับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะขณะจะทำรายการกิ้งกางกันเข้ามา0305787052แล้วกับปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาจะติดต่อกับก่อนจะฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกิ่งไม้อันตามหน้าหนังสือพิมพ์อ่ะน้องเพิ่นเว้าเกี่ยวกับความสำเร็จในการผ่าตัดปูกไทยไขลังอยู่สปป.ลาวก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี

ซิงนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านก้าวอันโดดเด่นในการพัฒนาและยกสูงคุณภาพบริการทางด้านการแพทย์อยู่ประเทศเฮาฉะนั้นการสำเร็จตัวนี้เนาะจะช่วยให้คนเจ็บที่มีความจำเป็นและมีเงื่อนไขสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนทายไขลังอยู่ภายในประเทศใดบ่จำเป็นจะต้องไปประเทศอื่นซึ่งผลสำเร็จนี้นาทานผู้อำนวยการหงมอมิตรภาพเพิ่นก็ได้รายงานให้กับสื่อมวลชนพวกเขาได้ฮู้ในวันที่25ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศเฮาโดยเฉพาะแพทย์หมอทั้งหลายเนาะกระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิบัติภาระบทบาทปิ่นปัวคนเจ็บประสบผลสำเร็จปกติเพิ่นก็ให้การปิ่นปัวคนเจ็บพยาธิไขลังสุกโสมแบบกระทันหันและซ้ำเหือโดยเริ่มให้บริการฟอกเลือดนี่ฟอกมะไขลังนะผู้ใดเป็นก็น่าเห็นใจได้เที่ยวไปฟอกย้อนล่ะตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาฉะนั้นเพื่อยกสูงการปิ่นปัวนะเพิ่นจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนทายโดยการร่วมมือทางด้านวิชาการแบบบ่หวังผลกำไรอ่ะร่วมกับหงมอลามาธิบดีประเทศไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เซ็นบนบันทึกกันปี2023หลักๆโครงการที่ร่วมมือกันนั้นก็เป็นเน้นใส่กันฝึกอบรมบุคลากรยังเป็นระบบทางยูซุนปุกทายอมัยวะอยู่ทางหงมอรามาธิบดีและแผนกไขลังเนาะอยู่หงมอมิตรภาพเป็นการได้แบ่งเป็นแต่ละทีมอย่างคักแน่แล้วค่าบวนการกับภายใต้กฎหมายที่ถูกต้องกะเกี่ยมคนเจ็บก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการปิ่นปัวของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเข้มงวดอ่ะเนาะมีการเสนอข้ออนุมัติผ่านกลุ่มปิ่นปัวนอกนั้นยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองมีใบยั่งยืนจากอำนาจการปกครองบ้านพุ่นได้มีรายการอำนาจการปกครองบ้านและเมืองเพื่อป้องกันการลีกเลี่ยงการซื้อขายอวัยวะเด็การเปลี่ยนทายมันต้องมีผู้บริจาคเลยนะผู้บริจาคมาไขลังทางซ่องฝ่ายผู้บริจาคมาไขลังก็ต้องเป็นญาติโดยตรงที่สมัครใจและสามารถพิสูจน์ได้ทางกฎหมายรวมถึงพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มีรายการ DNA นะแล้วก่อนเพิ่นจะทำการผ่าตัดแต่ละเคสทางหงมอมิตรภาพที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีหงมอรามาธิบดีก่อนบ่แม่นว่าผู้นี้เข้าผ่าตัดแล้วสิเข้าไปเลยบ่เพิ่นได้โอลมกันปรึกษากัน4เทื่อ5เทื่อเพิ่นได้ก่อนจะทำการผ่าตัดเนาะที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้มีซ่องกรณีแล้วล่ะผ่าตัดสำเร็จวันที่18พฤศจิกายน2024ติดตามผลแล้ว18เดือนกรณีที่ซ่องนั้นผ่าตัดเดือนวันที่6ตุลาคม2025แล้วก็ติดตามผลแล้ว10เดือนนะปัจจุบันซ่องกรณีที่เพิ่นผ่าตัดนั้นก็สามารถมาใช้ชีวิตแบบปกติและติดตามสุขภาพตามที่หงมอนัดอันนี้คือผลสำเร็จเรื่องการแพทย์บ้านเฮาเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงไหมอ่านแล้ว

ก็อดที่จะหยิบมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้ผ่านสองทางนี้นำกันก็แสดงความสมเสยและก็ยินดีนะกับผู้ที่มีส่วนห่วงบอกแล้วว่าติดตาม Colorful นะนอกจากจะได้ทราบโปรโมชั่นต่างๆการบริการจากเหล่าโทรคมเพิ่นยังให้พวกเขานั้นได้หยิบสิ่งได้ที่น่าภูมิใจสิ่งได้ที่สังคมยากจะหับหัวมาเว้าในรายการเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้ฟังเพลงแน่ได้ข้อมูลข่าวสารไปนำและได้ฟังสิ่งดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะบริษัทเราโทรคมนะมาต่อด้วยผลงานของบูโนมาสเพลงนี้ On My Soul มาฟังนำกัน

นี่บูโนมาซองไว้ท้ายเดือนซอง2026ซึ่งเป็นเพลงสร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่4ของผู้เกี่ยวใส่สวาโรแมนติก On My Soul

ซลนี่ก็แปลว่าวิญญาณนะเนาะคันท่าแปลเพลงนี้หลักๆก็คือซาบานด้วยใจแบบยืนยันเลือกเกิดซึ่งเพลงบางตอนเขียนว่า Baby we should be together พวกเฮาควรจะอยู่ด้วยกันซะเกิดมาคู่กันแล้วประมาณนั้น Love so hard to find บอกว่าความฮักแท้นะมันหายากเหลือเกินเมื่อพบกันแล้วก็ควรจะอยู่ด้วยกันประมาณนั้นโมเมนต์เบินไปเบินมาบ่ลงจากเถื่อขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตาม Colorful เนาะตอนนี้เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เด้อเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมที่ให้การสับสนรักมักเพลงเก่าเพลงใหม่ก็สามารถซื้อซ่านกันได้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่าน0305787052นั่นล่ะติดตามนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าต่างแขวงมีรายการโทรเข้ามาก็สามารถแจ้งว่าแถวนั้นเป็นจังใดสภาพอากาศนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ถึงว่าฟ้าแจ้งแต่ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนบ่มียังแน่นอนอยู่เด้ยามฝนไปใส่กันลำบากนะดังนั้นใส่รถใส่ถนนกันละมันระวังบางเทือถนนที่เราเคยใส่เคยไปบ่มีคุ้มมันสิยามฝนสิก็เริ่มแล้วได้เล็งไปจ้าจ้าบางเทือเห็นคุ้มบางใหญ่ลีกบ่ทันบางเทืออาจจะเห็นให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่างๆนอกจากระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเดินทางไปทางไกลก็อย่าลืมเอารถเข้าเช็คสภาพรถเหี้ยบห้อยก่อนจะเดินทางนั่นแหละเราโทรคมแจ้งรางวัลครบฮอบการสร้างตั้ง30ปี30ปีแห่งการให้บริการ30ปีแห่งการอยู่เคียงข้างกับมิตรรายการฉะนั้นเพิ่นแจ้งแจ๊ก100ล้านเด้อนะแต่ละเดือนแจ๊กจนถึงท้ายปีการยินดีนำผู้ที่ได้รางวัลที่ผ่านมาเดือนสิงหาผู้ใดจะเป็นเจ้าของรางวัลเฮาก็มาลุ้นนำกันนะมีรายการเพิ่นเปิดโอกาสให้พวกเราได้ลุ้นแล้วเด้เงื่อนไขง่ายๆที่จะเข้าไปลุ้นรางวัลนั่นก็คือซื้อแพ็กเกจ100,000กิฟซื้อแพ็กเกจเวลาเขาตื่มเงินน่ะจะเป็นบริการได้ก็แล้วแต่ถ้าว่าเขาจะตื่ม 10,000 20,000 เขาตื่มเป็นแพ็กเกจ 100,000 เป็นยังจึงตื่มแบบนั้นเพื่อเขาจะเข้าไปลุ้นรางวัลใหญ่เด้100ล้านน่ะเพิ่นมอบออกไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนเดือนต่อไปจนถึงท้ายปีท้ายปีนี้คุณได้ใหญ่ถึง 1.4 ตื้อได้เป็นเงินสดและไส้คอคำ300ปลายล้านแต่ก่อนจะฮอตแจ็คพอตใหญ่พวกเขามาลุ้นแต่ละเดือนก่อน100ล้านเพิ่นแลนเดิมท้ายเดือนหรือว่าต้นเดือนเซ็นวันระยะนี้มือวันที่3สินะบางเทือกันเพิ่นบ่ทันแรนเดิมมือวันที่1ถึงวันเสาร์วันที่บางเทือมันอาจจะแรนเดิมขณะที่กิ๊งไม้จะทำรายการมีรายการก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมอ่ะทุกบริการทุกการเคลื่อนไหวเพิ่นก็เอาลงให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ทราบ

0: ลองเหลาสารคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าสารคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าสารคมสารคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

มาต้องกันด้วยเพลงนี้ Morgan Wallen ห้องไว้ใส่ซื้อว่า What I Want ก็มอบให้กับทุกคน

ขอบใจมิตรรายการที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้พวกเขาเดินทางใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วล่ะยังซ่องนาทีเท่านั้นเราถือโอกาสนี้ขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาติดตามผ่านช่องทางนี้อย่าลืมเนาะเราโทรคมเพิ่นแจ็คโศกครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังค์พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่เวลาเขาตื่มเงินในเครือข่ายตื่มอย่าหลุด 100,000 เด้อเพื่อเขาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมมอบรางวัล100ล้านแต่ละเดือนแจกกันไปจนถึงท้ายปีติดตามได้เด้อผลของการแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจทุกคนที่ทูนินอย่าลืมมืออื่นมงเก่า13โมงมาพบมาพอกันอีกเติมสำหรับมือนี้สบายดีบายบายเทคแคร์

0: าสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกมือ
3: บอกผมไม่เห็นได
2: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณล้านะม
3: ือโอ้ยลูกไผนอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแบกขันเท่าเขาบอกมีสติได้ลูกเจ้าป่าได้ไร
2: โอ้ยลูกไปติดคือนอนลูกเอ้ย
4: หุ่นแหงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจิงเพเสื้อติดต่อใส่คนเฮาได
5: ้แม่นสั่นบ่ลูก
4: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
6: โธ่โธ่ๆๆกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
5: เออคันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
7: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
8: เอ้าแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
9: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
8: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
9: แต่มันสบายแฮ่นเด้แม่
8: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
9: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาลบและหักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามป้ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปผู้พอมิตรรายการในยามบ่ายนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี้มาสร้างความเบิกบานสร้างความสดชื่นแก่มิตรรายการโดยเฉพาะท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีรวมถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เฮ็ดเวียกห่วมกับหรือว่าไกลกับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องกลพวกนี้แล้วก็ท่านที่ขับขี่รถลาอยู่ตามถนนทางสองหน้าที่เวียกงานสองอาชีพนี้ต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษต้องมีสติอยู่เสมอในการเฮ็ดเวียกเพราะว่าอย่างมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายถ้าเฮ็ดเวียกใกล้กับเครื่องจักรกลหรือว่ากำลังขับรถขับลาอยู่เนี่ยถ้าว่าง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาพลาดท่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าหุ่นแห้งอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จังซะแล้วเฮ็ดแนวใดสิบ่ง่วงเหงาเหานอนก็ต้องได้เปิดฟังวิทยุก็คือรายการเพลงยามบ่ายนี่แหละท่านผู้ฟังต้นกล้วยก็จะนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังและก็เสียงเพลงม่วนๆขับกล่อมสร้างความเบิกบานสร้างความสดชื่นบ่ให้มิตรรายการง่วงเหงาเหานอนในเวลาเฮ็ดเวียกและแน่นอนมาพอๆกันกับมิตรรายการมื้อนี้ต้นกล้วยก็ได้นำเอาสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างมาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบกันในธรรมอิฐนี้จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านได้เบิกบานได้สดชื่นกับเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับขึ้นมาพบกับระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ป่าไม้ได้ให้การกำเนิดเกิดมีสายน้ำลำธารเพื่อล่อเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิต
1: แต่สายน้ำลำธารยังให้การกำเนิดเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหับไส้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
0: ป่าไม้ยังเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์และห่มเย็นเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ช่วยป้องกันการซอเจือนของนาดินและอื่น
1: ๆในฤดูแล้งป่าไม้ยังเฮ็ดหน้าที่ช่วยเก็บกักรักษาแหล่งน้ำไว้ตลอดปี
0: แม่นแล้วป่าไม้ช่วยพวกเขาต้านแล้งและต้านท่วมได้ดีที่สุดเป็นต้นแมนในฤดูฝนป่าไม้เฮ็ดหน้าที่ต้านทานพายุลมแดงและช่วยดูดซึมเอาปริมาณน้ำฝนไว้เพื่อบ่ให้ไหลลงสู่เขตพื้นที่ต่ำอย่างไวและเฮ็ดให้บรรดาสาขาแม่น้ำลำเสห้วยหองต่างๆสามารถระบายมวลน้ำอันมหาศาลได้ทันเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮ็ดให้ภัยน้ำท่วมลดลง
1: จงมาหวมแห้งหวมใจกันปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
3: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่มาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเขามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายแก่มิตรรายการบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังเฮ็ดเวียกปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ง้อสวนไร่นาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรและกะเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานใดก็ตามสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังวิทยุของพวกเราไปนำได้เพียงแต่เปิดมาที่คืน FM 103.7 MHzเพลงยามบ่ายรายการพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกมือยามบ่ายก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ในระยะนี้อากาศก็ยังฮ้อนอบอ้าวอยู่ท่านผู้ฟังซึ่งว่าอากาศฮ้อนนี้บ่เพียงแต่มีส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายบ่ว่าจะเฮ็ดให้กินยากนอนหลับเฮ็ดให้รู้สึกหมุดมัดอยู่ยากมันอบอ้าวเหนียวตนเหนียวโตเหื่อออกจังซี่อีกอันนึงก็แม่นสิ่งที่ต้องได้ระมัดระวังก็คือพยาธิบาดเหงานี่เป็นสิ่งที่ตาเฮาแนมบ่เห็นเพราะว่ามันติดเชื้อผ่านทางเชื้อแบคทีเรียหรือว่าจุลชีพตัวน้อยๆที่แนมบ่เห็นด้วยตาเป้าซึ่งว่าบางอย่างมันก็มากับอาหารการกินมากับน้ำบางอย่างมันก็มีสัตว์เป็นพาหะนำเชื้อนำพยาธิซึ่งว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเฮานี้ส่วนหลายก็แม่นสัตว์เลี้ยงประเภทหมาแมวนี่แหละท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วหลายเฮือนมักจะเลี้ยงแมวย้อนว่าแมวนี่เป็นตะหักเป็นตะแพงเลี้ยงไว้ละ เอาไว้แยงเลี้ยงไว้เพื่อให้ไล่หนูแดปราบหนูจะในงานในซานก็มีประโยชน์ไปอีกแบบนึงแต่ว่าท่านผู้ฟังหรือว่ามิตรรายการพวกเฮานี้ฮู้หรือบ่เนาะว่าในแมวนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำพยาธิได้คือกันมื้อนี้ก็ต้นกล้วยขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการเป็นพาหะนำเสื้อของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวนี่ท่านผู้ฟังอยู่ในน้ำลายของแมวนี่ถือว่ามีอันตรายหลายท่านผู้ฟังอยู่ตามงานสารพวกเฮานี่พากันนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆบ่ว่าจะเป็นหมาแมวนกแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้ว่าการที่บางครั้งเฮาจับต้องหรือว่าเฮาลิ้นกับสัตว์เลี้ยงและถูกสัตว์เลี้ยงมันเลียมืออันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นการเลี้ยงแมวนี้ท่านผู้ฟังผู้ที่เป็นเจ้าของที่มักหยอกหรือว่ามักลิ้นกับแมวให้แมวเลียมือโดยทางนักวิจัยเพื่อนได้มีการนำเอาน้ำลายของแมวนี่นะเอาไปกวดเบิ่งด้วยกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปที่มีกำลังขยายสูงถึง40เท่าผลปรากฏว่าพบเสื้อว่าในน้ำลายของน้องแมวนี่มีเสื้อพยาธิโตโซคานาที่ว่าสามารถที่จะติดต่อเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาได้ซึ่งว่าเสื้อตัวโซคานานี้มักจะมีอยู่หลายในลำไส้และก็ในน้ำลายของน้องแมวถ้าว่าได้ติดต่อเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาแล้วก็มักจะส่งผลให้บุคคลคนนั้นนั้นมีอาการเจ็บท้องรู้สึกปุนท้องบางเทื่อและก็ปวดฮากอยากฮากตัวพยาธินี้อาจจะใจหรือว่าสอนใส่ขึ้นไปที่หน่วยตาของคนเฮาได้หายแห้งกว่านั้นอาจจะใจหรือว่าจื้อปานเฮาภาษาชาวบ้านพื้นบ้านเอิ้นว่ามันจื้อขึ้นไปฮอดมันสมองของคนเฮาได้และนอกจากนี้ในน้ำลายของน้องแมวก็ยังเป็นพาหะหรือว่าภาษาชาวบ้านเอิ้นว่าเป็นโตนำพาหละท่านผู้ฟังนำพาเอาเสื้อพยาธิวอภาษาเพื่อนบ้านพวกเฮาเพิ่นเอิ้นว่าจังได๋ภาษาประเทศใกล้เคียงนี่เพิ่นเอิ้นว่าพิษสุนัขบ้าแม่นบ่แต่ว่าภาษาบ้านเฮานี่เพิ่นเอิ้นพยาธิวอทั้งนี้ก็ย้อนว่าแมวนี่เป็นสัตว์หน้าคนเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในทางการป้องกันก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของแมวหรือว่าผู้ที่เลี้ยงแมวอยู่ในเฮือนซานนี่ก็ควรจะพาเอาแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองนี้ไปพบสัตวแพทย์เพื่อให้เพิ่นทายพยาธิเป็นประจำทุกๆ2หรือว่า3เดือนก็บ่ควรให้แมวนี่มาเลียผิวหนังที่บริเวณที่มีบาดแผลมันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเลียผิวหนังปกตินี่ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่ประมาณ 10-20% แต่ว่าถ้าบาดแผลแบบนี้คนเฮามีบาดแผลแล้วเกิดว่าเล่นกับแมวแล้วแมวมันเลียบาดแผลนี่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นสูงถึง80หรือ 95% อาจจะได้รับเสื้อใดท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็บ่ควรให้สัตว์เลี้ยงประเภทแมวนี้นั้นมาเลียตามหน้าตาของเฮาบางคนอุ้มแมวเด้หยอกกับแมวหอมแก้มแมวฮักหลายแมวมันก็ฮักเจ้าของคืนบัดนี้มันก็เลียหน้าเพิ่นก็ว่าดีใจว่าแมวนี้หอมแก้มตัวเองอันนี้บ่แม่นได้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงลูบหัวหรือว่าเกาข้างแมวยอกเป็นแบบอื่นทักทายแบบอื่นบอบให้แมวเลียจะเป็นการดีกว่าและหลังจากที่เฮาได้เล่นกับแมวได้จับได้บายแมวนั้นแล้วเฮาก็ควรที่จะล้างมือทุกครั้งเมื่อเฮาได้สัมผัสกับน้องแมวแล้วอันนี้ก็เอามาบอกมาเตือนถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเฮาต้องได้ระวังเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ในเฮือนซานมันอยู่คุกคีใกล้ชิดติดแทดกับมนุษย์เฮาจังซั่นแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะเฮือนใดที่มีเด็กเล็กเด็กน้อยเฮาก็ต้องได้เบิ่งแยงบ่ให้เด็กน้อยถูกแมวเลียน้ำลายของแมวอาจจะเป็นพาหะนำเสื้อไปสู่ลูกหลานของพวกเฮาได้เอาละตอนนี้พวกเฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวนๆก่อนบึดนึงแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามข้อมูลข่าวสารสารณโหแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในระยะต่อไปของรายการThank you.

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียและก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
0: ้แม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: ลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถึนฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

ตั้งคนตั้งอาบน้ำก็เลยเคียงตั้งกันขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังเฮ็ดหัวสวนไถนากสิกรรมอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านอยู่ตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ความฮู้บวกกับความบันเทิงมาพร้อมกันเพื่อนำเสนอต่อมิตรรายการท่านผู้ฟังซึ่งสามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกๆมื้อเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปท่านผู้ฟังและได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายและกลับคืนมาในระยะนี้ต้นกล้วยกานำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มิตรรายการฟังอีกเส้นเคยเกี่ยวกับการดื่มน้ำหมักไม้สดหรือว่าน้ำหมักไม้คั้นสดนั้นบางครั้งอาจจะเป็นการเติมสารพิษหรือว่าสีสารพิษเข้าตับของคนเฮาโดยที่เฮาบ่ฮู้โตมันสิเป็นไปได้คือแนวใดพวกเฮามารับฟังนำกันท่านผู้ฟังการดื่มน้ำหมักไม้คั้นสดนั้นหลายๆคนก็อาจจะยังมีความเชื่อและก็เข้าใจว่ามันแซ่บมันสดชื่นมีวิตามินบำรุงร่างกายแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อว่าการดื่มน้ำหมักไม้คั้นสดเทียบเท่ากับการซักเอายาพิษเข้าตับเฮาโดยกงเป็นการเร่งความเท่าเร่งให้เซลล์อยู่ในร่างกายเฮานั้นเกิดความเสื่อมฝังบ่ฟิตท่านผู้ฟังมันสิเป็นไปได้คือแนวใดมาหาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ายังเข้าใจผิดว่าการดื่มน้ำหมักไม้สดดีต่อสุขภาพอันนี้แม่นความคิดที่ผิดเนื่องจากว่าทางการแพทย์แพทย์หมอฮันเพิ่นได้ออกมาอธิบายถึงโทษและก็พิษภัยจากการดื่มน้ำตาลฟรุกโตสที่มันเสื่องซ้อนอยู่ในน้ำหมักไม้ที่เฮาคั้นสดเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่คนเฮามักจะเข้าใจผิดว่าดีต่อสุขภาพแต่ว่าอันที่แท้จริงแล้วมันอันตรายหลายกว่าที่เฮาคิดน้ำตาลฟรุกโตสนี่เป็นยาพิษต่อไมโทคอนเดรียก็คือโรงงานผลิตพลังงานที่ให้ร่างกายเอามาเป็นพลังงานถือว่าเป็นพิษโดยโกงที่ให้แหงกวนน้ำตาลสนิทอื่นๆหลายเท่าฟรุกโตสนี้จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้ไวแบบที่บ่ต้องอาศัยฮอร์โมนอินซูลินเป้าหมายทวิตที่มันเข้าไปเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอวัยวะทวิตที่มันมุ่งหน้าเข้าไปหาก็แม่นตับตับนี้เป็นอวัยวะที่เป็นสิ่งทวิตแล้วก็มันจะไปเร่งการอักเสบอยู่ในตับและไกลเคชันที่อยู่ในตับเหตุให้ตับเกิดความเสื่อมเกิดสภาพการทำลายไมโทคอนเดรียเกิดความเสียหายเฮาสิรู้สึกอ่อนเพลียพลังงานลดลงง่ายหน้าตาก็สิหมองการเกิดไกลเคชันก็จะเหตุให้ผิวหนังของคนเฮานี้เหี่ยวย้อนว่าคอลลาเจนก็ถูกทำลายแล้วก็เม็ดสีผิวของคนเฮานี่ก็จะเพิ่มขึ้นน้ำตาลฟรุกโตสนี่ถือว่าเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในหมากไม้เมื่อเฮาเอาหมากไม้มาคั้นน้ำได้น้ำหมากไม้ออกมามันก็จะมีแต่น้ำตาลที่อยู่ในนั่นบ่มีกากบ่มีใยบ่มีเศษซากที่เป็นประโยชน์แบบนี้ถือว่าเป็นการเร่งให้น้ำตาลฟรุกโตสในนั่นนะเข้าสู่ตับสู่เซลล์ได้ไวที่สุดน้ำหมักไม้คั้น 100% โดยเฉพาะแล้วก็แม่นหมักไม้ที่มีรสชาติหวานหมักไม้ประเภทที่เป็นหมักไม้อบแห้งน้ำผึ้งธรรมชาติอันนี้ก็มีฟรุกโตสสูงเช่นกัน
น้ำอัดลมประเภทซอฟต์ดริงค์ที่มีฟรุกโตสประเภทคอนไซตรัปนี่ก็เช่นกันข้าวนมหวานชนิดต่างๆโดยเฉพาะ recommend bakery อบข้าวนมอบอันนี้ก็มีน้ำตาลฟรุกโตสสูงฉะนั้นแล้วเราควรหลีกเลี่ยงบริโภคแต่พอดามพอดีท่านผู้ฟังควบคู่กันนั้นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากน้ำตาลฟรุกโตสได้เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับน้ำหมักไม้ 100% น้ำหมักไม้คั้นสดซึ่งโบเหลือกากโบเหลือใหญ่แล้วเหลือแต่น้ำตาลฟรุกโตสจากธรรมชาติโดยกงกินเข้าไปปุ๊บตับดูดซึมเอาไปนะครับต่อมาก็เกิดไขมันหุ้มตับแล้วบัดนั้นจากสารกาก่อนจะพิจารณาก่อนจะรับประทานก่อนจะดื่มน้ำหมักไม้ให้พิจารณาดีๆก่อนให้ผู้ฟังตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวนๆสักก่อนบทหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในไหล่เนี้ยต่อไปของรายการนำกัน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ป่าไม้แม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีระบบนิเวศเฉพาะซึ่งประกอบด้วยชีวะนานาพันธุ์แหล่งน้ําและดินป่าไม้โดยมีต้นไม้นานาชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือปลูกขึ้นในพื้นที่ป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อคุ้มครองปกปักษาพัฒนานําใช้และกวดกาทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้ได้แบบยืนยงเป็นท่าแห่งประกอบส่วนของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคนลาวบ่ทุกคนจงหวมแห่งหวมใจกันปฏิบัติกฎหมายป่าไม้ให้ได้อย่างเข้มงวด

0: พยัคฆ์ไข่ยุงลายหรือพยัคฆ์ไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสี้ยยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผบ่พร้อมแปลงบานบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าให้มิตรรายการทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปอยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนากำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีรวมถึงรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ได้ทางความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกันและมาฮอดนี้นั้นเวลารายการของพวกเราก็หยับจอมอกเข้ามาแล้วใกล้จะหมดเวลาลงก็ให้มิตรรายการได้พบกันวันซื่นกับเสียงเพลงไปจนกลัวเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยก็ต้องได้ขอลามิตรรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้นั้นขอให้ความสุขและความสุขดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกๆ ท่านสบายดี

0: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: รายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายยาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยผู้เสพตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจคือพ่อแม่สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเฮาเซนเก่าเซนเคยเวลาเก่าเวลาเดิมทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM กระจายเสียงที่คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และนอกจากนั้นยังมีระบบและนอกจากนั้นยังมีระบบ FMในคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์และในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารากุลมาพบกับทางรายการของพวกเฮาในมื้อนี้แน่นอนว่าผู้ดำเนินรายการนั้นได้กะเกียมเอาเนื้อในของกฎหมายที่มีความสำคัญมานำเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกับมีเสียงเพลงมวลๆเสียงขับเสียงลำและสิ่งที่น่าสนใจมาเปิดให้ทางผู้ฟังได้รับฟังตลอดรายการของพวกเฮาอย่างแน่นอนสำหรับมื้อนี้เนื้อในของกฎหมายที่ผู้ดำเนินรายการจะมาอธิบายให้ทางผู้ฟังได้รับฟังนั้นก็แม่นเว้าถึงประเภทของผู้ความมือกระทำผิดทางอาญาแมนมีผู้ใดแด่ฉะนั้นแล้วเนื้อในของหัวข้อในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาจะได้นำเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้จะให้ทางผู้ฟังได้พักผ่อนรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการกันก่อนแล้วเฮาจึงเข้ามาสู่ในระยะต่อไป

0: บายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระบวนการยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นูคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีรัฐหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงสิ้นสุดลงหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อและเข้าสู่ระยะนี้ท่านโกกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและอยู่นําผู้ดําเนินรายการปาวีคําพิทรากุลท่านผู้ฟังที่เคารพเข้ามาสู่ระยะนี้เป็นระยะที่2ของทางรายการดังที่ผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอไปในระยะต้นว่าในมื้อนี้เนาะหัวข้อที่ว่าเฮาจะมาอธิบายหรือว่านําเสนอนั้นแม่นเกี่ยวกับประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดทางอาญาว่าจะมีผู้ใดแด่แต่ก่อนที่เฮาจะเข้าสู่เนื้อในของประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดนั้นเฮาจะให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคําว่าการกระทําผิดทางอาญาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งการกระทําผิดทางอาญานี้ท่านผู้ฟังแม่นการกระทําหรือเมินเสยที่เป็นอันตรายต่อระบบการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลประโยชน์ของรัฐสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองและการจัดตั้งชีวิตสุขภาพเกียรติศักดิ์ศรีสิทธิ์และเสรีภาพของพลเมืองความสงบของชาติหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมอันนั้นก็แม่นเว้าถึงความหมายของการกระทําผิดทางอาญาและบัดนี้เนาะหลังจากที่เฮารับรู้เกี่ยวกับความหมายแล้วเฮาจะมาเว้าถึงประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดทางอาญานี้จะมีไผแด่ถ้าเว้าถึงการกระทําผิดนั้นแม่นการกระทําหรือการเมินเสยต่อกับเหตุการณ์ใดหนึ่งที่ว่าเป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งการกระทําผิดดังกล่าวนั้นอาจจะกระทําผิดผู้เดียวหรืออาจจะหลายคนน้ำกันถ้าอิงตามลักษณะของการเคลื่อนไหวของการร่วมมือกระทำผิดแล้วเขาสามารถจำแนกได้ว่าผู้ร่วมกระทำผิดประกอบมีอยู่4ประเภทในทางผู้ฟังเด้อ1ก็คือตัวการ2ก็คือผู้ปฏิบัติ3ก็คือผู้ยุยงและ4ก็คือสมหู้ร่วมคิดนั่นเองและวันนี้เขาจะมาเว้าแต่ละประเภทให้ทางผู้ฟังได้รับฟังสำหรับประเภทที่1ก็คือแม่นตัวการตัวการแม่นไผตัวการแม่นผู้ที่ว่าวางแผนจัดตั้งและบรรษาการกระทําซึ่งว่าการจัดตั้งจัดวางแผนหมายถึงการเฮ็ดหน้าที่อย่างเลือกเฟ้นก่อสร้างอบรมคุ้มครองผู้ร่วมกระทําผิดอื่นสร้างแผนการและมอบหมายแผนการให้ผู้กระทําผิดอื่นๆจัดตั้งปฏิบัติแผนการเป็นการรวมศูนย์ของกลุ่มกระทําผิดสําหรับบรรษาซี่นําการกระทําผิดหมายถึงการกะเกียมประกอบเครื่องมือแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมบ่งชี้การเคลื่อนไหวของผู้ร่วมอย่างละเอียดดังนั้นคําว่าตัวการจึงมีความหมายเดียวกันกับผู้ที่ว่าเป็นหัวโปผู้กระทําผิดรายใหญ่และหมายถึงมันสมองของผู้ร่วมกระทําผิดได้ท่านผู้ฟังเด้ออันนั้นก็แม่นเว้าถึงประเภทที่1ประเภทที่2แม่น ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้หมายถึงบุคคลผู้ที่ว่าลงมือกระทำตัวจริงแต่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือของผู้เข้าร่วมอื่นๆและในการเคลื่อนไหวของผู้เกี่ยวนี้ได้แสดงออกถึงองค์ประกอบของการกระทำผิดในสถานที่อันแน่นอนใดหนึ่งอย่างครบถ้วนผู้ปฏิบัติจะมีผู้เดียวหรือหลายคนในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติแต่ละคนอาจจะเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ที่ว่าแตกต่างกันหรืออาจจะเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่อันเดียวกันแต่ว่าในบางกรณีผู้ปฏิบัติอาจบ่ลงมือกระทำผิดด้วยตนเองโดยกุ๋งแต่หากนำไส้บุคคลอื่นเคลื่อนไหวแทนตนก็อาจจะมีเส้นเดียวกันเส้นว่าเด็กที่ยังบ่ถึงอายุเกษียณเนาะบุคคลที่บ่มีสติสัมปะสัมยะสมบูรณ์บุคคลที่บ่มีสติสำนึกสมบูรณ์หรืออาจจะนาบคู่บุคคลอื่นให้เคลื่อนไหวกระทำผิดให้ตนเองบรรดาบุคคลดังกล่าวนี้ในกรณีผู้ที่ว่าบ่ปฏิบัติสวยไส้ให้กระทำผิดแทนตนจะถือว่าเป็นเครื่องมือการกระทำผิดเท่านั้นสำหรับการวางโทษใส่ผู้ปฏิบัติอิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา72ได้ระบุว่าการวางโทษใส่ผู้ปฏิบัติศาลอาจจะลงโทษใส่ผู้ปฏิบัติเท่ากับตัวการโดยอิงตามลักษณะและระดับความเป็นอันตรายต่อสังคมของการกระทำผิดบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติและสาเหตุที่พาให้มีการหลุดพ้นหรือเพิ่มความรับผิดชอบทางอาญาถ้าผู้ฟังที่หักแพงนั่นก็เมนประเภทของผู้ร่วมมือกระทำผิดที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งได้เสนอไปเนาะก็มีตัวการประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือผู้ปฏิบัติสำหรับระยะหน้ายังมีอยู่อีก2ประเภทที่ว่าเฮายังบ่ทันได้นำเสนอนั่นก็คือผู้ยุยงและผู้สมหู้ร่วมคิดซึ่งว่าเนื้อในต่างๆนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้ไปพักผ่อนคลายกับเสียงพิมพ์มวลๆจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อน

0: แม่เฮาขอเงินไปซื้อปืนตำราเฮียแน่เฮาก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
1: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
0: แม่เอ้ยทุกมื้อนี้ลูกก็ฮับใส่ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ำ
1: มึงเถียงกูวะเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีใครช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบอกลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
2: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งไห้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคว้าอาทิตย์หน้าจะเสงละได
0: หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด่ามีแต่ตีและก็มักว่าน้ำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วสาวครู
2: ใสสาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่ไดปัดโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เศร้าๆเศร้าครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเรียนซะเอานี่ปื้มตำราเรียนตั้งใจค้นคว้าทำเรียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
3: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
2: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำไอ้แน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหันนะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเล่านี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมือนี่เล่าถึกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถึกตบตีป้อยดาแล้วก็คมคูโดยเฉพาะใส่คำเว้าที่หุนแฮงกระทบต่อจิตใจเล่าเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเล่าไห้มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมือทุกวันแบบนี้แม่ผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
3: โอ้เป็นแนวนี้วะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกใดปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมายิงในเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายเด็กน้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนําอีกเช่นว่าใช้คําเว้าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยดาซึ่งได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทําร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การป้อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
4: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือนำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใส่ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้าน
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของฮู้ทางด้านกฎหมายกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรากุลท่านผู้ฟังที่หักแพงสืบต่อจากระยะที่ผ่านมาผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอประเภทของผู้ห่วมมือกระทำผิดซึ่งมีอยู่4ประเภทด้วยกันก็คือตัวการผู้ปฏิบัติผู้ยุยงและผู้สมหุ้มความคิดซึ่งว่าเราก็ได้เสนอไปในระยะก่อน2ประเภทแล้วเนาะก็คือตัวการและผู้ปฏิบัติและสำหรับระยะนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับผู้ยุยงและผู้สมหุ้มความคิดในการกระทำผิดสำหรับผู้ยุยงนี้แมนผู้ที่ยุแย่ปลุกระดมสุกยุผู้อื่นกระทำผิดตัวอย่างเท่าก่อยุยงให้เท่าขอนี่ไปลักรถจักรโดยที่เท่าก่อนี่ได้ล้มกับเท่าขอว่าขอเอ้ยรถจักรคันนั้นจอดไว้อยู่แคมทางคือแนวนี้ถ้าเจ้าไปลัก ก็บ่มีไผเห็นดอกถึงว่าเห็นก็บ่ทันเจ้าดอกถ้าลักไปได้เอาไปขายก็ได้เงินหลายล้านแล้วบ่จําเป็นจะมาเก็บเศษเหล็กคือเจ้าแนวนี้นี่นะในกรณีนี้ท่านผู้ฟังเฒ่าขอปฏิบัติตามเฒ่าก่อเว้าถือว่าเฒ่าก่อนี่เป็นผู้ยุยงเพราะว่าเฒ่าก่อนี่ได้สร้างเงื่อนไขให้เฒ่าขอเกิดมีแนวคิดขี้หลักขึ้นมาเนาะอันนั้นเป็นเว้าถึงความหมายของผู้ยุยงหรือประเภทที่3ของผู้ร่วมมือกระทําผิดและประเภทสุดท้ายก็คือผู้สมหู้ร่วมคิดแม่นผู้ที่ว่าให้ความช่วยเหลือโดยเจตนาในการกระทําผิดหรือให้คํามั่นสัญญาล่วงหน้าว่าจะสุขเสื่องปกปิดผู้กระทําผิดพาหนะบ่อุปกรณ์ในการกระทําผิดบ่จะหลบห้องหอยการกระทําผิดหรือสุขเสื่องสิ่งของที่ได้มาจากการกระทําผิดนอกจากนั้นผู้สมหู้ร่วมคิดยังสร้างเงื่อนไขต่างๆที่จําเป็นทางด้านพาหนะวัตถุอุปกรณ์ต่อการกระทําผิดตื่มอีกถ้าผู้ฟังอันนั้นก็แม่นว่าถึงประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดซึ่งว่าก็มีอยู่4ประเภทเราจะทวนคืนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะก็คือ1ตัวการ2ผู้ปฏิบัติ3แม่นผู้ยุยงและ4ก็คือผู้สมหู้ร่วมคิดและการร่วมมือกระทําผิดนั้นแม่นได้กําหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา26เนาะซึ่งว่าผู้กระทําผิดแต่ละคนจะได้รับโทษหนักหรือเบาแม่นอิงตามการพิจารณาของศาลในสถานการกระทําผิดเด้อท่านผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเนื้อในทั้งหมดของประเภทของผู้ร่วมมือกระทําผิดที่ว่าผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะเป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรสําหรับหัวข้อนี้และมาฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮามาแต่ต้นจนจบถ้าสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปวีคำเพชรกุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสัมมโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมเงินคืนความสุขชีวิตมั่นคงปัญหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมนะเช่นเคยนะมีนัดกันเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศทุกๆมื้อรายการนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์เนาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. นะพอกันในยามเช้าเนาะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หมายความว่าท่านสามารถรับฟังได้2ตอนนะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะภาคเช้าก็แม่นทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางไลฟ์สดให้ท่านได้ไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวแล้วก็ภาคแรงกลับมาเบิ่งรอบ2คนละเทปกันเนาะออกอากาศภาคแรงก็คือแม่นทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะทุกๆมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 3:30 น. 5:40 น. ตอนแรกอันนี้ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวหรือไปรับชมวิดีโอสั้นละครสั้น TikTok ของทางประกันสังคมเนาะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะฝากมิตรการได้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับท่านเองและก็คนในครอบครัวนะที่ว่าสามารถเกิดสิทธิ์ในการปินปัวสุขภาพห่วมนำเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันและเข้าสู่รายการกบกรในวันนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญและสังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจนี่แหละรู้สึกว่ายังบ่ทันได้เข้าใจหรือว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ตัวนี้พอสมควรพอสมควรเขาเอื้อนว่าอุดหนุนป่วยการอุดหนุนป่วยการส่วนภาครัฐเฮาเนาะส่วนภาครัฐนี้แม่นบ่ค่อยพ่อปัญหาเนาะบ่ค่อยพ่อปัญหาเนื่องจากว่าเงินอุดหนุนป่วยการภาครัฐแม่นต้องมีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนจึงจะได้รับก็หมายความว่าคุ้มครองคือกันแต่ถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนจึงจะได้ถ้าว่าบ่มีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นเจ็บป่วยนี่นะเนาะก็หมายความว่ายังคงได้รับนโยบายเงินเดือนนำรัฐบาลอยู่ก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการเพราะว่าเงินอุดหนุนป่วยการหมายถึงเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นพนักงานรัฐกรถ้าว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติก็หมายความว่าจะบ่ได้รับเพราะว่าเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้รัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ย้อนกันจะเป็นเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจและกับภาคสมัครใจเนาะอันนี้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะบ่ได้หมายความว่าภาครัฐกรจะบ่ได้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนพุ่นเนาะจึงจะได้ถ้าว่าความจริงแล้วภาครัฐนี่คำว่าเจ็บป่วยระยะสั้นๆนี่นะนะรัฐบาลยังคงจ่ายเงินเดือนให้ปกติเนาะจนกว่าพุ่นละเนาะอาจจะเจ็บป่วยยาวนานนะคิดว่าผู้เกี่ยวน่าจะกลับมาเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วเนาะทางรัฐบาลเพิ่นจึงจะแนะนำให้เฮ็ดข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ผู้เกี่ยวได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมก็คือแม้นการคุ้มครองดูแลอาจจะป่วยการไปก่อนแล้วตีราคาตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำลังให้งานหรือว่าเงินเสียองค์ค่ะเนาะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับพนักงานรัฐเนาะการเมื่อนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลดีๆแหละเนาะทั้งภาครัฐเองก็ดีถึงว่าจะบ่ค่อยได้ครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้แหละแล้วก็
ส่วนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี้สำคัญหลายเนาะและก็ภาคสมัครใจนี้เป็นห่วงหลายที่สุดก็คือแม่นภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าภาคสมัครใจบ่มีตัวแทนตัวแทนอย่างฝ่ายบุคลากรแม่นบ่ประสานงานเวียกงานประกันสังคมมีแต่มาถอกเงินและก็แต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นแหละเนาะบางคนกระทอกเป็น2ปีล่วงหน้าเพราะว่าสัญญา2ปีบางท่านกระทอกปีนึงล่วงหน้าเนาะแต่เป็นห่วงเรื่องของนโยบายเนาะสวัสดิการสังคมถ้าว่าเฮาบ่ศึกษาผลประโยชน์ของเฮาแล้วเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนาะเฮาจะบ่ฮู้เมื่อเฮาบ่ฮู้เฮาก็บ่ได้ประกอบเอกสารมายื่นท้อง

เดือนที่5เดือนที่6มาประจำการจริงมาแล่นเนาะอันนี้ก็บางกรณีก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะอันนี้ก็ฝากแหละเนาะฝากให้ทุกท่านศึกษาระเบียบหรือว่าถ้าบ่เข้าใจโทรสอบถามเนาะโทรสอบถามเพราะเป็นห่วงย่านว่ามีผลกระทบความรู้สึกเพราะว่าอย่างเพราะว่าเงินเฮาจ่ายทุกเดือนเนาะแต่เฮาผัดบ่ได้รับเงินอุดหนุนย้อนว่าเฮาบ่ฮู้หั่นนะเนาะบางเทื่อฮู้น้ำหลังมันซ่านะกายกำหนดเวลาเพราะว่าทุกอันเนาะมันมีระเบียบการห้องขอเงินอุดหนุนก็มีระเบียบการยื่นเอกสารนะก็มีระเบียบนะเอกสารต้องครบถ้วนมีฉบับแท้โดยเฉพาะแมนการยืนเอกสารห้องของเงินอุดหนุนวันแล้วก็เป็นหัวข้อที่จะมาโอมารมให้เมนการได้รับฟังเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการวันนี้เงินอุดหนุนป่วยการก็จะแยกออกเป็น2อย่างเด้อฟังนํากันภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะและก็ภาคสมัครใจป่วยการอันที่1ป่วยการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานป่วยการอันที่2แมนป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นนะอุบัติเหตุเวียกงานนี่มันจะเป็นอุบัติเหตุสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเหตุเวียกไฟดูดไฟช็อตมืนพลาดล่มตกคันใดขึ้นที่สูงนะเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนะบางคนก็ใส่เครื่องกลจักเกิดอุบัติเหตุทับมือทับแขนทับขาเนาะจนนะสาหัสก็มีเนาะคือเนาะอุบัติเหตุเวียกงานหรือบ่ถึงสาหัสก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเอิ้นว่าอยู่ในหน้าที่ส่วนประชาชนผู้ประกันตนสมัครใจก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหมดเนาะเพราะว่าในระบบสมัครใจนี่จะบ่มีอุบัติเหตุเวียกงานเพราะว่าบ่มีนายจ้างเฮาบ่ได้สังกัดคําว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถือแม่นอุบัติเหตุทั่วไปเนาะคุ้มครองบ่คุ้มครองคือกันถ้าว่าเท่าเงินสมทบเข้ามาครบ3เดือนแล้วเนาะเงื่อนไขก็คือเวทเวียกงานจ่ายเงินเข้ามา1เดือนเป็นคุ้มครองสำหรับอุดหนุนป่วยการแต่คณะอุบัติเหตุอื่นต้องแมนเงินทอกเข้ามา3เดือนก่อนบ่ว่าจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าระบบสมัครใจต้องทอกเข้ามาอย่างน้อยแมน3เดือนก่อนจึงจะคุ้มครองสำหรับอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้อุดหนุนป่วยการคณะเบื้องวิสาหกิจในย้อนเวียกงานนี่จะสูงเพิ่นจะให้อยู่ 80% หรือว่า 80% ของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเนาะเอาหมายความว่าเอา6เดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวมาเฉลี่ยเนาะสมมุติว่าทอกเงินมา4ล้าน5ก็บ่เฉลี่ยก็ได้เนาะสม่ําเสมอมา4ล้าน5ก็คือเป็น4ล้าน5เฉลี่ยกรณีมีการย้ายเวียกเนาะกรณีเงินเดือนมีขึ้นมีลงเนาะอันนี้แม่นเพื่อความยุติธรรมตามหลักการคณะเวทเวียกงานได้อยู่ 80% ในระยะ6เดือนทวิต6เดือนสุดท้ายคำว่ายังบ่เซากับคุ้มครองต่อจาก 80% มาเป็น 70% ลดลงมา 10% หรือว่า 10% นะคุ้มครองสูงสุด1ปีอันนี้แม่นเงินอุดหนุนป่วยการคันว่ายังบ่ดีบ่เซานะคันว่าเป็นป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นหรือย้อนพยาธิเองก็ดีเนาะย้อนพยาธิเองก็ดีแม่นเริ่มต้นแม่น 70%ของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายนะคุ้มครองเดือนที่1เจ็บป่วยแล้วนะครับยื่นเอกสารครบถ้วนห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมเดือนที่2ท่านต้องกลับไปตีเปอร์เซ็นต์ท่านหมายความว่าต้องไปกดสุขภาพคืนโมเมนตีเปอร์เซ็นต์เนาะต้องไปกดสุขภาพคืนถ้ายังบ่แข็งแรงท่านหมอเพิ่นจะเฮ็ดใบยั่งยืนว่าเป็นใบพักเจ็บป่วยให้แหละเนาะตื่นอีกเอ้า30วันแต่ว่าอิงตามเด้สุขภาพของแต่ละคนเนาะถ้าท่านหมอว่าอ่ะก็ยืนอีกพักผ่อนอีก30วันเจ้ายังบ่แข็งแรงเฮ็ดเวียกยังบ่ได้ก็เอาใบจังยืนจากแพทย์มายื่นประกันสังคมเลยเนาะอาจจะบ่ได้ผ่านบริษัทอะไรบัดนี้ผ่านแต่ข้างทะเบียนก็มายื่นประกันสังคมเลยคุ้มครองแบบนี้แหละเนาะป่วยการ6เดือนทะเบียนถ้าว่าจะป่วยทั่วไปแม่นได้อยู่ 70% หรือว่า 70%ยังบ่เซาคุ้มครองต่อ6เดือนสุดท้ายแมนได้อยู่60ส่วนร้อยจาก70มาเป็น60ส่วนร้อยแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานจะได้สูงกว่าอยู่10ส่วนร้อยเนาะอันนี้แม

ความแตกต่างหมายความว่ารัฐบาลเพิ่นก็จะให้ความสำคัญสำหรับอุบัติเหตุย้อนเวียกงานเพราะว่าเฮ็ดเวียกให้กับนายจ้างอยู่ในหน้าที่นะบ่เฉพาะแต่ลาวดอกเนาะหลายๆประเทศก็ปฏิบัติลักษณะคล้ายคลึงกันหมายความว่าให้ความสำคัญกรณีเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่เป็นพิเศษนะอันนี้มันอยากจำว่าอุบัติเหตุเวียกงานนี้อุบัติเหตุอันน่ะเคลื่อนว่าบ่แม่นอุบัติเหตุเวียกงานนะเป็นเงินอุดหนุนป่วยการนี้เนาะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นนับแต่1มื้อขึ้นไปเนาะหมายความว่าเฮาไปห้องหมอเฮาใส่บัตรประกันสังคมเจ็บป่วยท่านหมอบ่ว่าท่านจะเป็นไข้หวัด 30,000 บางคนก็มื้อนึง 40,000 ก็แล้วแต่เด้แจ้งมาหลายก็จะได้หลายแจ้งมาต่ำก็จะได้ต่ำอันนั้นแม่นเงินอุดหนุนป่วยการอิงใส่จำนวนวันที่แพทย์เขียนอยู่ในใบสั่งพักเนาะย้ำว่าเงินอุดหนุนป่วยการนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานหรือผู้ประกันตนสมัครใจที่จ่ายเงินที่ทองเงินเท่านั้นคู่สมรสและครอบครัวจะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการเนาะคู่สมรสกับครอบครัวแม่นจะบ่ได้รับได้รับแต่การคุ้มครองเป็นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นคือนะผู้เกิดสิทธิ์ตามนะจะได้รับการคุ้มครองเป็นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นส่วนเงินอุดหนุนป่วยการแม่นจะบ่ได้รับเงินบำนาญก็จะบ่ได้รับเนาะต้องทอกเงินเข้ามาเป็นของตัวเองจึงจะได้ครับถ้าว่าใส่สิทธิ์ห่วมนำซื้อจะได้เพียงแต่ปิ้นผัวสุขภาพเนาะบางอุดหนุนบางอุดหนุนเท่านั้นอันนี้แมนสำหรับการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้คุ้มครองสูงสุด1ปีแล้วพวกเขายังถ้าว่ายังบ่เซาจะให้ผู้เกี่ยวไปประเมินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเพื่อตีเปอร์เซ็นต์ไปหับเงินเสียกำลังแห่งงานหรือว่าเงินเสียองค์ะไปตลอดชีวิตเนาะคันว่าอยู่ในระดับที่สูง41%ขึ้นไป100%จะประกันสังคมจะดูแลเนาะไปตลอดชีวิตคล้ายๆเงินบำนาญแต่ว่าเป็นเงินเจ็บป่วยเนาะก็หับเงินเจ็บป่วยไปเลยบ่ได้หมายความว่าอายุครบเกษียณแล้วจะรับเจ็บป่วยไปรับบำนาญต่อบ่แม่นเนาะจะรับเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการอันนึงรับเจ็บป่วยไปแล้วก็หมายความว่าผู้เกี่ยวบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ก็รับเงินอุดหนุนนำประกันสังคมในแต่ละเดือนนะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติถึงว่าจะบ่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นการคุ้มครองเริ่มต้นจากอุดหนุนป่วยการมันก็จะต่อมาหาอุดหนุนเสียกำลังแรงงานแบบนี้กรณีที่ว่ามีการเจ็บป่วยยาวนานสำหรับผู้ประกันตนเด้ออันนี้ว่าย้ำว่าผู้ประกันตนคู่สมรสและครอบครัวแม่นจะบ่ได้รับเนาะอันนี้โอลมกันไปก่อนซำนี้ระยะต่อไปพวกเราจึงมารับฟังเกี่ยวกับเอกสารประกอบในการท้องขอเงินอุดหนุนป่วยการมีคืนอะไรติดตามฟังได้ในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามฟังรายการประกันสังคมนำเสนอดำเนินรายการเลยโดยสันติภาพสลับสเปลี่ยนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็มีทีมงานโฆษกหญิงที่โดนๆเพิ่นจะมาโคจรมาพอกันเท่หนึ่งเนาะกับฝากเป็นกำลังใจให้กับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาได้นะหรือว่าท่านใดอยากให้พวกเขาเอาหัวข้อใดมาโอมาล้มเกี่ยวกับเรื่องงานประกันสังคมกันสามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาเนาะผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าโทรมา1508ในโมงราชการเนาะก็สามารถมีคำคิดคำเห็นนะประกอบส่วนแลกเปลี่ยนนะในรายการของพวกเขาได้เช่นเดียวกันก็มื้อนี้อยู่กับหัวข้อการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการก็ถือว่าเป็นอุดหนุน1ที่เห็นแล้วเนาะสังเกตตัวจริงเนาะว่าเห็นว่าหัวหน่วยธุรกิจเนาะได้รับผลพนักงานหัวหน่วยธุรกิจนี่นะเนาะได้รับผลกระทบนะเสียสิทธิผลประโยชน์หลายย้อนว่าบ่ฮู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเนาะว่าสามารถฮ้องขอเงินอุดหนุนป่วยการได้ส่วนหลายละแม่นเฮ็ดเวียกไปแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ปกติแล้วไปครอบลาออกอันนี้ระวังเนาะอันนี้ระวังเป็นห่วงหลายแทนที่เขาจะสามารถขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีใน1ปีนายจ้างบ่จำเป็นต้องทอกเงินให้กับผู้เกี่ยวจ่ายเงินเดือนให้กับผู้เกี่ยวใน1ปีผู้เกี่ยวบ่จำเป็นต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมถ้าว่าจะเป็นยาวนานแต่ยังมีสิทธิ์ฮ้องขอเงินป่วยการนำประกันสังคมในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพบ่แข็งแรงย้อนว่าเฮาเป็นสมาชิกประกันสังคมคือนอนเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีแต่คันว่าลาออกไปแล้วมาฮู้น้ำหลังว่าโอ้ประกันสังคมนี่มีเงินป่วยการย้อนเจ็บป่วยสิกลับไปขอคืนขอเงินป่วยการคืนนี่แม่นจะบ่ได้ครับเพราะว่าหยังเพราะว่าเงินป่วยการต้องขอตอนที่มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่เนาะต้องขอตอนที่เฮาเป็นพนักงานอยู่บ่ทันได้ถึงปลดปล่อยออกเทื่อจึงจะคุ้มครองเนาะอันนี้แม่นที่ผ่านมาไปพ่อเนาะโดยเฉพาะแม่นบริษัทโรงจักรโรงงานที่มีคนเฮ็ดเวียกพนักงานหลายๆคนน่ะนะจะยินเนาะเกือบทุกบริษัทได้ยินว่าอันนั้นบ่แข็งแรงมือมามือบ่มาเฮ็ดเวียกนะย้อนว่าสุขภาพของตัวเองนะก็เลยครอบลาออกเกรงใจเพื่อนร่วมงานมาเฮ็ดเวียกแทนเกรงใจหัวหน้าแผนกเกรงใจผู้อำนวยการนะตัวเองเฮ็ดเวียกบ่เต็มประสิทธิภาพนะแต่บ่ฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองเกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนป่วยการแทนที่แน่นอนแหละแต่ละบริษัทก็จะมีผู้ฝ่ายบุคลากรนะเป็นผู้ประสานงานแต่เพิ่นก็เวียกหลายในบางเทื่อเนาะบางเทื่อก็กำระเบียบประกันสังคมบ่ได้แนะนำเพื่อนร่วมงานบ่ได้โจนว่าพนักงานเพื่อนร่วมงานครอบลาออกไปแล้วจึงฮู้เนาะว่ามีเงินป่วยการสิกลับมาขอคืนนี่แม่นบ่ได้เนาะอันนี้ไปพ่อเห็นหลายบ่อนนะก็เลยฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะแกมีรายการเนาะว่าเวลาเจ็บป่วยอย่าเฝ้าครอบลาออกจากเวียกให้ไปประเมินสุขภาพไปนะให้ท่านหมอกวดเพิ่นสิให้ใบสั่งพักของเฮาแล้วเฮาก็มาแลนเงินป่วยการเฮ็ดแบบนี้ไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีถึงว่าเฮาจะบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกแล้วเนาะเฮาก็มีเงินนโยบายเป็นเงินป่วยการจากประกันสังคมกินในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพเฮาบ่แข็งแรงเนาะแต่คันว่าแข็งแรงหับป่วยการไปแล้ว 2-3 เดือนกลับเข้าเฮ็ดเวียกได้เห็นบ่ก็บ่มีปัญหาแต่ว่าเป็นห่วงที่ว่าบ่แข็งแรงไปเลยเนาะไปสมัครเวียกก็บ่ได้เลยนะแทนที่ว่าจะมีเงินนโยบายจากประกันสังคมในระยะเจ็บป่วยครอบออกเวียกไปสุขภาพก็บ่แข็งแรงไปสมัครเวียกใหม่มันไผสิหับเห็นบ่บ่มีรายได้บัดนี้เอ้าตื่มบัตรประกันสังคมกาย3เดือนใช้บัตรบ่ได้แหละบัตรนี้ออกจากเวียกได้เนาะเงินบ่เข้ามากาย3เดือนบ่มีสิทธิ์ไปใช้ละบัตรอยู่ห้องหมอล้วนแต่เป็นภาระล้วนๆเนาะ
บางคนก็เป็นหนี้เป็นสินขายรถขายสัตว์เลี้ยงขายดินขายดอนมาปินปัวตัวเองย้อนว่าบ่ฮู้นโยบายบ่ฮู้ระเบียบการบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่อีหลีแล้วก็สำหรับเอกสารประกอบห้องของเงินอุดหนุนไปการน้ำประกันสังคมก็บ่ยากเนาะบ่ยากเพราะว่าเขาจะมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วอธิบายเนาะว่ามีการประกอบเอกสารอย่างแน่แบบฟอร์มสามารถพัวพันกับจัดตั้งของท่านหรือว่าดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนาะ www.lsso.gov.la ได้แบบฟอร์มท่านเฮ็ดเรียกหัวหน้าธุรกิจกับแมนแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนบริการเนาะอาจจะมี2ฟอร์มรับอุดหนุนบริการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานรับอุดหนุนบริการย้อนอุบัติเหตุอื่นหรือว่าสุขภาพย้อนพยาธิจังซี่ก็จะต่างกันเด้อให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้มันถูกเอกสารประกอบแน่นอนต้องมีใบบ่งมติของแพทย์นะและก็ใบสั่งพักของท่านหมอฉบับของแพทย์ใบบ่งมติของแพทย์อาจจะเป็นฉบับกับปีได้แต่ใบสั่งพักของแพทย์กำหนดมื้อว่าให้พักจักมื้อตัวนี้ต้องแม่นต้นฉบับลายเซ็นต้องครบเนาะลายเซ็นแพทย์ปิ่นปัวหัวหน้าแผนกผู้อำนวยการต้องครบเนาะบ่ครบยาเฝ้าเอามาเถือต้องไปเอาลายเซ็นนำท่านหมอจนครบกว่าเนาะบางคนนี่ถือเบาเซ็นแต่แพทย์ซื่อๆความจริงอยู่ในนั้นมันมีอย่างน้อย3ลายเซ็นเนาะเซ็นแต่แพทย์บ่มีเซ็นแผนกบ่มีเซ็นผู้อำนวยการห้องหมอตัวนี้จะบ่ได้ท่านต้องได้กลับไปคืนเนาะดีแท้แม่นให้กวดเบิ่งก่อนเวลารับเอกสารจากท่านหมอว่าเอกสารเซ็นครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าว่าบ่ครบถ้วนบ่ทันได้มีการจ้ำผู้อำนวยการห้องหมออย่าเฝ้าเอามาเถอะเพราะว่าเอามาเอกสารก็เสียเวลาท่านต้องได้ตีกับคืนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีบัญชีเงินบัญชีธนาคารสำเนามาบัตรประจำตัวนะหรือสำเนาครัวก็ได้เนาะแบบฟอร์มเซ็นจำกาบริษัทเนาะเซ็นมีหนังสือยั่งยืนเป็นเลขที่เนาะเลขที่บริษัทเด้อบ่เกี่ยวเนาะบ่แม่นหนังสือนั่งยืนก็เพียงแต่เท่านั้นส่วนผู้สมัครใจแม่นจะบ่มีบัญชีบ่มีเคลื่อนว่าเซ็นต่างหน้าบริษัทเนาะเซ็นแต่ฟอร์มเซ็นผู้เกี่ยวแล้วก็แล้วเลยเนาะมาสามารถขอรับเงินอุดหนุนบริการได้จากประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับอุดหนุนบริการมาโอมาลมแห่งอเมริกันได้รับฟังในมื้อนี้นะก็ท่านใดที่อยากฝากหัวข้อใดเพิ่มเติมการสามารถทักทายเข้าสู่รายการของพวกเราได้เนาะโทรไป1508นะบอกสันติภาพนั้นอยากให้เอาหัวข้อบำนาญบ่มาโอมาลมหรือว่าหัวข้ออุดหนุนว่างงานสำหรับผู้น้อยวิสาหกิจบ่มาโอมาลมการสามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาได้เนาะเบิ่งเวลาก็ส่งท้ายให้เมริกันพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้ลาเมกันไปก่อนสวัสดี

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทักรายการทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้โนริตาต้าครับนาทีดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 16:30
1: สบายดีโนริ
0: สบาย
1: ดีท่านผู้ฟังถือได้ว่าวันจันทร์หาวันศุกร์หามื้อพบกันใน1อาทิตย์เน
0: า
1: ะ
0: ใน1อาทิตย
1: ์พบกันในมื้อนี้ก็เป็นอาทิตย์ของการเริ่มต้นสำหรับเดือนสิงหา
0: เพรา
1: ะว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าบางคนก็กำลังพาลูกไปเที่ยวเพราะว่าอยู่ในระยะของการพักเฮียนอยู่เด้เด
0: ือ
1: นสิงหานี่ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายในการพักพักเฮียน
0: เจ้าเพราะว่าเดือนกันยานี่ก็เริ่มต้นแล้วได
1: ้
0: เดือนนี้นี
1: ่เงินใหม่ละ
0: เดือนนี้นี่ผู้ปกครองหลายคนนี่ต้องได้กล้าเกี่ยมแล้วตา
1: ก้าเกี่ยมเงินเน
0: า
1: ะ
0: ก้าเกี่ยมเงิน ในการที่จะซื้ออุปกรณ์ การทำการเฮียนให้ลูกให้เต้าเพื่อจะได้สืบต่อเฮียนในสุขเฮียนใหม่แต่ว่าคือที่ผ่านมานี่ก็เห็นทางอะนะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระแมนทางอุตสาหกรรมในการค้าเนาะเพื่อนได้แจ้งการออกมาเพื่อนมาเฮียกห้องให้ภาคส่วนต่างๆที่ให้บริการเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาจะเป็นเครื่องนุ่งของถือเป็นปื้มเป็นบิ๊กเป็นอย่างกระซังพยายาม
1: ซ่อค่ะ
0: อย่าขึ้นราคาเอาราคาที่สมเหตุสมผลหรือว่าเป็นราคาพิเศษให้ครับนักเฮียนผู้ปกครองอย่างนี้นะเพื่อจะให้กับเจ้ามีเงินไขในการที่จะสนองอุปกรณ์การเฮียนให้กับลูกเต้าได
1: ้เจ้าโดยเฉพาะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมขายเครื่องที่เพาะกำไรแดเนาะแต่ก็ขอให้อันผู้มาซื้อก็มันมีความพึงพอใจในการซื้อ
0: เจ้า
1: ถือว่าวินวินเนาะวินวินทั้งสองฝ่าย
0: แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการโดยเฉพาะเป็นการศึกษาเนี่ยนะตาก็อยากเรียกห้องคือกันได้เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องก็จะเอิ้นว่าเป็นอีกหนึ่งแขนงเนาะเรื่องการศึกษามันสำคัญเนี่ยเพราะว่าทุกแขนงการมันต้องเริ่มต้นจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาเนาะในการที่จะไปประกอบอาชีพหรือว่าเฮ็ดเวียกทั้งภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือว่าทั้งอนาองค์กรต่างๆอ่ะนะดังนั้นก็ยังให้หลายๆภาคส่วนได้ช่วยกัน
1: ถูกต้องเนาะหลายคนได้ช่วยกันเพราะเกี่ยวกับเรื่องต่อยอดของโนรีเว้าในนึง
0: เจ้าน
1: ักเรียนคนนึงนะโนรีครอบครัวนึงมีลูกคนนึงไปว่านักเรียนคนนึงนี่ต้องเสียอย่างแดในเวลา
0: เข้าเรียน
1: ใหม่เนาะเครื่องนุ่ง
0: แม่นแหละ
1: ปึ้มสอเนาะปึ้มสอแล้วก็จ่ายค่าเฮียนลูกคนหนึ่งของครอบครัวถ้าว่าครอบครัวนั้นมีลูก2คนดิม
0: ี
1: 3
0: ค
1: นดิฉะนั้นถ้าหากว่าทางองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเนาะในการศึกษานะมีส่วนลดบ่ว่าจะเป็นเครื่องเฮียนหรือว่าจะเป็นนั่นเครื่องเฮียนเครื่องนุ่งเนาะและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะมีส่วนลดให้กับผู้เดียวมีลูก2คน3คน4คนหรือว่าทั้งรัฐบาลเองถ้าว่ามีในจุดนี้นะมันเป็นการดีหลายได้โนรีอันนี้ขออนุญาตเพื่อเพิ่นได้คิดตั้งแต่หัวทีเดือนสิงหาไว
0: ้แต่ว่าที่ผ่านมาโนรีก็เคยได้ยินในตาม
1: ี
0: หมายความว่าคันสุวาอยู่โรงเรียนนั่นมีครอบครัวที่ว่ามีลูกไปเฮียนหลายคนจะ2คน3คน4คนกระซังสินะแล้วเพิ่นจะมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับลดค่าเฮียนว่าต้องจ่ายลดเท่าใดนะมันก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับการซวยเนาะ
1: ซ
0: วยเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาให้กับเด็กน้อยการ มาครอบครัวที่อาจจะยุ่งยากคัดส่วนเรื่องเกี่ยวกับเงินคำในการที่จะกล้าเกี่ยมเรื่องอุปกรณ์การให้ลูกเต้ามันก็แบ่งเบาไปส่วนหนึ่งได
1: ้เจ
0: ้าเนาะเอาเบาเรื่องการศึกษามาพอสมควรเพราะเป็นอีกแขนงการหนึ่งที่ทุกคนต้องมาเบิ่งข้ามถ้าไปยิ่งเงินไข่ก็สามารถแบ่งปันหรือว่าบี้แบ่งให้กันและกันได
1: ้
0: เนาะ
1: เมื่อเบาถึงการศึกษาก็นอนอยู่ในการดำรงชีวิตในทุกมื้อเนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าเขาจะก้าวขาออกจากเฮือนไปไสไปซื้อของกินอยู่ตลาดไปติดต่อเวียกอยู่ห้องการไปห้องหมอไปห้องเฮียนไปธนาคารสิ่งหนึ่งที่เราต้องประเสริญและสัมผัสอยู่ตลอดเวลาคือเวียกการบริการ
0: เจ้า
1: ครบตลอดเวียกการบริการซึ่งถือว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างมหาศาลต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
0: เจ้า
1: การบริการที่ดีบ่เพียงแต่เฮ็ดให้ผู้รับบริการมีความสุขแต่มันยังเป็นแว่นแยงสะท้อนถึงระดับวัฒนธรรมความเจริญทางด้านจิตใจและภาพพจน์ขององค์กรก็คือประเทศของเราอีกด้วย
0: อันนี้มันก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่ต้องเอาใจใส่ในเวียกการบริการนี่นะตาแมนแท้ได้เพราะว่าเว้าถึงความสำคัญของเวียกงานหรือว่าเวียกการบริการนี่นะโนรีคิดว่าคำเว้าของนักคิดหรือว่านักธุรกิจที่ซื่อดังในระดับโลกทานหนึ่งที่เคยเว้าไว
1: ้
0: ตาอันนี้เพิ่นเคยเว้าไว้เนาะก็คือทางแซมโวตันที่เป็นผู้ก่อตั้ง
1: วอลมาร์ท
0: วอลมาร์ทค่ะเนาะที่เพิ่นเคยได้เว้าให้พวกเขาได้คิดเนาะให้พวกเขาได้คิดเนาะว่าเจ้านายที่แท้จริงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเพิ่นว่าเนาะอย่าลืมนะท่านฟังเด้อเจ้านายที่แท้จริงหันมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือลูกค้าเพิ่นว่าดิ คนเดียวเนาะเท่านั้นนั่นก็คือลูกค้าและกับผู้ที่รับบริการ
1: หรือเนาะ
0: หรือผู้บริการก็คือลูกค้าแหละว่าซั่นๆแ
1: ม่น
0: ๆเออเนาะและเขาเจ้านี่นะสามารถไล่ทุกคนในองค์กรออกได้ตั้งแต่ประธานบริษัทลงฮอดหาพนักงานเพียงแต่เขาเจ้าเลือกที่จะเอาเงินไปใจ่ายให้บนอื่น
1: หมายความว่าถ้าว่าความพึงพอใจบนนี่บ่ดีแล้วค่อยพร้อมที่จะเอาเงินไปจ่ายให้บนอื่น
0: เอาลูกค้ามีสิทธิ์เลือก
1: ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกบางคนบอกว่าขออนุญาตลูกค้านี่คือผู้ที่สูงที่สุดเนาะฉะนั้นอันเฮาได้คำนึงในจุดนี้บ่คือโนรียกเรื่องการศึกษาบางกี้นี่แหละขั้นสมมติว่าลูกค้าของการศึกษานะก็แสดงว่าเขาจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าผู้ทำอิฐ
0: แม่แหละ
1: โอ้ที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส
0: ่แม่แหละเพราะว่าคำเว้าของนักธุรกิจพานี่นี่นะก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าผู้ที่รับบริการเนี่ยนะคือหมักหัวใจผู้ที่รับบริการคือหมักหัวใจคือก็ว่ายังไงคือลูกค้าเลยเนาะหรือว่าเป็นผู้ที่ว่าซีสตากรรมของการบริการที่แท้จริงถ้ากระเจ้าแบบบ่พอใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้การบริการหรือว่าห้างห้างไหนหนึ่งมันบ่ได้ผูกขาดเลยเน
1: า
0: ะมันบ่มีเพียงแต่อันหนึ่งอันเดียวมันสามารถไปเลือกไส้บริการห้างห้างอื่นได้หรือว่าการบริการอื่นได้ดังนั้นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าการบริการนั้นต้องคิดว่าเฮ็ดจังได๋ให้ลูกค้าประทับใจ
1: ถูกต้องถูกต้องเป็นคำว่าที่กินใจเนาะลีแล้วก็เตือนสติได้หลายเนาะเตือนสติได้ดีหลายเลยแล้วก่อนที่พวกเขาจะไปเจาะลึกถึงสภาพตัวจริงสาเหตุหรือว่าทั้งออกของเวียกบริการในสังคมบ้านเฮาพวกเขาจะให้ท่านผู้ฟังนั้นผ่อนคลายฟังเสียงเพลงกันก่อนแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีคำเห็นหรือว่าเคยพบกับทานเกี่ยวกับการบริการในบ้านเฮา
0: จะด้านใดก็แล้วแต่
1: จะด้านบวกหรือว่าด้านลบหรือว่าเอิ้นมาเป็นสิ่งท้าทายสิ่งกีดขวางแก่การพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจความเจริญทางด้านวัฒนธรรมส่งข้อความหรือว่าโอ้ล้มผ่านเพจที่พวกเฮาออดออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้ได้อ๋อ
0: แม่แล้วลืมบอกกันบ่ตาตาเพราะว่าตอนนี้รายการชีวิตติดพันสังคมมันกำลังออกอากาศสดอยู
1: ่
0: พวกเฮามีการไลฟ์สดอยู่ในเพจLoud National Radio ก็สามารถประกอบความคิดความเห็นเข้ามาในรายการของพวกเราได้หรือว่าท่านใดที่ว่าสะดวกบ่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของพวกเรายังอยู่ทางนอกบ่เนาะพวกเราเช็คอีกบ่นึงก่อนแล้วจริงแจ้งเบอร์เ
1: จ้า
0: เพื่อติดต่อหาหรือว่าประสานงานหรือว่าจะโอล้มสนทนาในรายการแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงก่อนจะตั้ง
1: ฟังเพลงก่อนแล้วอีกจังหน่อยพวกเราจะกลับมาเว้าเกี่ยวกับเวียกบริการในบ้านของเราท่านผู้ฟังบ่ว่าจะอยู่ใสภาครัฐเอกชนหรือว่าทางองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนอื่นๆเพิ่นได้มีการจัดการเรื่องการบริการคือแนวใด
0: แม่นแล้วตอนนี้ฟังเพลงกันก่อน

0: กับเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการชีวิตติดพันสังคมฟังเพลงม่วนๆไปแล้วท่านผู้ฟังกับเข้ามาสู่เนื้อในของพวกเราที่จะเว้าเกี่ยวกับเวียกบริการ
1: แม่นแล้วเนาะเจ้า
0: ท่านผู้ฟังก็คงจะได้สัมผัสเกี่ยวกับเวียกบริการหลายเทื่อเฮาก็เห็นสภาพตัวจริงในสังคมเฮาบางบ่นนี่ก็บริการดีแท้ดีว่าได้น้อยนิ่มแย้มเต็มใสเว้านัวหัวมวนจนว่าเฮาน่ะอายเองรู้สึกอาย
1: เกรงใจอ
0: ี
1: ก
0: เกรงใจอีก
1: แม่น
0: ๆแต่ก็ว่าแต่ก็มีหลายบอนท่านผู้ฟังที่ผู้มาใช้บริการเองก็ต้องอดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ที่ผู้ให้บริการเสิร์ฟให้ว่าซะ
0: ซั่นที่บริการให้แม่นบริการให้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นละตาตาแม่นเพราะว่าหลายๆคนและก็ร่วมทั้งพวกเขาสองคนนี่แหละเพราะว่าเขาบ่ได้อยู่แต่เขาลำพังเนี่ยเนาะเขาต้องได้ไปห้านไปซื้อเครื่องซื้อของไปบอนหันบอนนี่เพราะว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการให้บริการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นซะบ่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอีกอย่างต่างๆก็แล้วแต่มันก็จะมีเวียกบริการอยู่หันอยู่แล้วเนาะและวันนี้เขาลองมาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ฟังมาเบิ่งน้ำกันเตือนว่าสาเหตุ
0: ซอกสาเหตุน้ำกัน
1: ซอกสาเหตุน้ำกันอันนี้แม่นเฮายกเพียงแต่บางสาเหตุจะซื้อได
0: ้
1: คิดว่ายังมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยที่เฮ็ดให้เป็นปัญหาต้นต่อของการบริการที่ยังบ่ทันดีว่าซั่นซะและทางรายการของเฮาตาตากับโนรีนี่ก็ค้นออกมาแล้วเนาะว่ามีบางสาเหตุที่เฮ็ดให้การบริการมันบ่ทันดีเท่าที่ควร
0: เจ้า
1: 1ก็แม่นการขาดจิตสำนึกในการบริการขาดจิตสำนึกในที่นี้ก็คือบ่มีคำว่า service mind ต่างประเทศก็เจ้ายึดถือได้คำนี้นะ
0: service mind
1: service mind คือการให้บริการด้วยใจ
0: และใจ
1: จริงใจแล้วก็มันก็จะมีหลายองค์ประกอบอยู่หั่น service mind นี่มันจะมีรวมทั้งserve อย่างต่างๆมารวมอยู่นี่บ่ได
0: ้
1: เมื่อหน้าก่อนเฮาจึงมาเว้าลงเลิกตัวคำว่า service mind อีกบาทนึงและขาดจิตสำนึกในการให้บริการหรือว่า service mind นี่ก็คือการผู้ที่ว่าให้บริการบางคนนี่มักคิดว่าตนเองนี่เป็นผู้ให้
0: เจ้า
1: หรือว่าเป็นเจ้านาย
0: หรือเป็นบอส
1: เป็นบอสอย่างกันไปเนาะก็เห็นให้การแสดงกิริยามารยาทต่างๆนี่ค่อนข้างแปลว่าแข็งกระด้างนะตาตาก
0: ็
1: คือแบบบ่นุ่มนวลบ่ลักษณะแบบบ่จริงใจเฮ็ดพอแล้วนะลักษณะนั้นอาจจะมีการหน้าบึ้งหน้าบูดเว้าจาบ่ม่วนละกะบ่มีความเห็นใจผู้ที่ว่ามาติดต่อประสานงานหรือว่ามาใช้บริการนะอันนี้ก็แม่นอีกจุดหนึ่งนะผู้ฟังแล้วก็สองมาก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับระบบได้บัดนี
0: ้
1: ระบบก็มีส่วนระบบหรือว่าขั้นตอนที่ว่ามันซับซ้อนมันยุ่งยากหลายก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการบ่ได้ดีเท่าที่ควรอาจจะเป็นการจัดวางระบบเวียกที่ซักซ่าบ่มีป้ายแนะนำที่จะแจ้งมีการโยนเวียกกันไปกันมาพาให้ผู้ที่มาหาบริการนี่เสียเวลาง งไป
0: ที่สิกะมีเห็นหลายได้ข้อนี้ก็ได้เนาะที่ว่าโนริคัดจ้อนมาว่าเรื่องระบบและขั้นตอนที่มันซับซ้อนหลายโพดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแหละบางเทื่อเฮาไปใช้บริการอันใดอันนึงเนาะไปยื่นเอกสารง่ายๆซะเอาเรื่องไปยื่นเอกสารนี่ก่อนเฮาบ่ฮู้ว่าจะไปยื่นบ่ได้ก่อนไปป้องได้ก่อนอีต่างๆ
0: บ่มีป้ายแนะนํา
1: บ่มีป้ายแนะนํา
0: ต้องได้ซอกถาม
1: ความจริงค่ะหากว่าเฮ็ดเป็นกระดานใหญ่ๆเนาะเฮ็ดอันนี้เป็นความคิดของตัวเองเด้อ
0: 1ไปบ่อนนี่2ไปบ่อนนี่3ไปบ่อนนี่
1: แม่แ
0: ต่ว่าขออนุญาตยกเคสนี้กระทรวงการต่างประเทศมันเฮ็ดคักได
1: ้
0: บ่อนที่ว่าเพิ่นนั่นกงสุลที่ว่าเฮ็ด
1: พาสปอร์ต
0: เพิ่นก็บอก1 2 3 4โอ้ก็เข้าระบบดี
1: เวลานั้นเฮาบางเทื่อมัน
0: ฮู้ได้คําตอบว่าไปใส
1: ่แล้วมันจะลดพรเรื่องเกี่ยวกับพนักงานให้คําแนะนําเนาะเวลาคนที่ว่าไปใช้บริการก็สามารถอ่านคําแนะนําอยู่กระดานได้เลยก็ดีก็เป็นอีกวิธีนึงหรือว่าอาจจะมีหลายๆวิธีก็ลองมา
0: เป็น
1: ฝ
0: ั่งนั้นกันแต้มตั้งแต่เป็นผังเข้าทางประตูเข้าไป1 2 3 4 5เฮ็ดเนี่ยตาตั้งหากว่าพบอาทิตย์แล้วนี่บ่บอกว่าไปบริการ
1: อยู่ใ
0: สแต่ขอบอกว่าเป็นการบริการที่คิดว่าน่าจะบ่ประทับใจหลายคนเรียนคิวกันมายาวๆแล้วใกล้จะฮอดตัวเองอีก3ทานฮอดตนเองแต่บังเอิญผู้เฮ็ดเวียกนะแม่นผู้เดียวเฮ็ด
1: คือสิเมื่อย
0: แล้วล้มเมื่อยนะแล้วเบิ่งหน้าแล้วก็ฮู้เพราะว่าเราจ้ำเอกสารเฮ็ดหยังจะด้วยความรู้สึกแบบเมื่อยแล้วเมื่อยละเออนู่นนี่แล้วบัดนี้เราจะลุกไปเข้าห้องน้ำก็คืออัดกึบแล้วก็ย่างปั๊บโดยที่พวกเราทุกคนบ่ฮู้ว่าง
1: งแม่นบ
0: ่เพิ่นปิดบ
1: ่
0: หรือว่าเพิ่นจะไปเข้าห้องน้ําหร
1: ือ
0: เพิ่นจะเฮ็ดหยังฉะนั้นถ้าจะปิดก็อาจจะอวยหน้าออกมาว่าหน่อยนึงว่าขออนุญาตถ้าบึดนึงเด้อขอไปเข้าห้องน้ําบึดนึงเนาะเฮาก็สิดีใจเนาะ
1: เจ้า
0: อันน่ะอันนี้มันก็รู้สึกแบบป้านเฮาเองก็เอ้าคือบริการแบบนี้คือเป็นแนวนี
1: ้
0: จิตใจบ่ดีแล้วแหละบัดนี้
1: มันยกอีกปัญหาหนึ่งจุดหนึ่งที่ตาต้าเว้าเมื่อกี้ว่าอยู่อ่ะนะกระทรวงการต่างประเทศบอลกงสุลที่มันออกพาสปอร์ตเนาะมันจะมีซองที่ว่าไปยืนสำระเงินบางเอิญเมื่อนั้นโนรีไปแล้วมันถูกมือวันนั้นแม่ยิงแล้ววันสั่งตังแม่ยิงแล้วแหละพนักงานเพิ่นหั่นนะแม่ยิงทุกคนจะพักเด้อเนาะแล้วจะมีแต่ผู้ชายเฮ็ดเวียกเพราะมันเป็นนโยบายอยู่แล้วเนาะแล้วเพิ่นก็จะมีติดป้ายบอกได้ว่า ปองนี่นะรอถ่ายไปหนึ่งเดือเพราะว่าพนักงานบ่พ
0: อ
1: เป็นระบาดเสียนะเพิ่นก็จะมีการแจ้งว่าบ่อยากให้เฮารอถ่ายแบบบ่มีจุดหมายปลายทางว่าเอาไปใส่พนักงานแบบนี้นะก็ดีมันก็เป็นการแจ้งแล้วทุกคนที่ไปรอถ่ายก็สิเข้าใจ
0: เจ้าอยู่บางประเทศท่านผู้ฟังนกตัวอย่างว่ายกยกขออนุญาตยกประเด็นเฮาเอิ้นว่าหยังเบิ่งบ้านเพิ่นเอาบทเรียนในบางจุดคือจะไปหาแพทย์หมอนี่นะเขาจะนัดไว้ยกตัวอย่างมื้ออื่นแล้วต้องเป็นเวลา 10:00 นเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นเอกสารมื้อนี้แล้วบ่ต้องอยู่ท่าด่วนที่ว่าต้องได้อดขออนุญาตอดกินข้าวเด้เนาะบางคนว่าต้องไปกวดเลือดหรือว่ากวดปัสสาวะต้องอดกินข้าวอดดื่มน้ําหั่นน่ะฉะนั้นบางเทื่อเพิ่นก็จะมีนัดว่าคิวเจ้าแม่นตอนแรงเด้อคิวเจ้าแม่นมื้ออื่นเด้อก็เป็นการดีได้บ่ให้ท่าโดนที่ว่าเสียเวลา
1: บ่ฮู้เนาะบ่ฮู้ว่าจักโมงใดแท้บ่ว่าตอนใด
0: แต่ว่าต่างประเทศนี่เพิ่นจะนัดแบบนั้น
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้เป็นการ
1: หวังว่าเพิ่นก็สิมีการหันเป็นทันสมัยและการบริการการบริการที่ดีขึ้น
0: เอาข้อ3บัดนี้
1: เมื่อกี้นี้พ่อไปแล้วเนาะค่ะจิตสำนึกในการให้บริการเรื่องระบบและก็ขั้นตอนที่ซับซ้อนต่อมาก็แมนขาดการฝึกอบรมและการประเมินผล
0: สำคัญมันประเมินผลโน
1: เลแมน
0: เจ้าไปแล้วต้องประเมิน
1: เพราะว่าตัวนี้เฮากับบ่ได้รวมว่าแม่นภาคส่วนใดก็แม่นทุกภาคส่วนในสังคมจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าองค์กรต่างประเทศต่างๆเนาะบางบ่อนนี่ได้ให้ความสำคัญกับการเทรนนิ่งหรือว่าฝึกอบรมพนักงานใดเกี่ยวกับมารยาทการให้บริการขั้นตอนต่างๆนับตั้งแต่การยิ้มการนบคุณอาตตา
0: เฮ็ดผมแต่งหน้าพร้อมใดบางบ่อนี่ต้องแต่งผมเฮ็ดแนวใดหน้าตาเดี๋ยวบ่ให้แต่งเข็มโพดบ่ให้แต่งบางโพดใด
1: แม่นๆ
0: แ
1: ต่เจ้าก็จะมีมาตรฐานของกับเจ้าในการที่ว่าจะเทรนให้กับหรือว่าฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ให้บริการตัวนี้อันนี้ก็เป็นการดีได้บางบ่อนเพิ่นก็ยินดีที่จะรับคำตำหนิติชมเพิ่นก็จะเฮ็ดกล่องเนาะเฮ็ดกล่องเฮ็ดบอนที่ว่าเวลาผู้ที่ไปใช้บริการอาจจะบ่ประทับใจกับพนักงาน
0: แต่ส่วนน้อยคนจะเขียนเด้อส่วนน้อยคนจะเขียน
1: แต่ว่าความจริงเขียนได้เขียนดีได
0: ้ดีคันเป็นผู้ใดเพิ่นมาเขียนแล้วเขียนลง
1: เพราะว่าการที่เฮาเขียนและเฮาแนะนำหรือว่าแจ้งนำภาคส่วนที่เพิ่นให้บริการนะเพิ่นก็สิได้ฮอบบวมแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งที่ว่าในจุดที่ว่าต้องมันบ่ดีในการให้บริการเนาะเพื่อจะให้มันดีขึ้นอันนี้ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ตาตา
0: เจ้าคือโนรีเว้าไปเนาะข้อ3นี่ขาดการฝึกอบรมและการประเมินผลบ่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนเนาะภาครัฐภาคเอกชนบางบ่อนเพิ่นว่าบางบ่อนได้ท่านผู้ฟัง
1: แม่นล่ะ
0: บ่ได้ให้ความสำคัญกับเทรนนิ่งหรือว่าการฝึกอบรม
1: คือปล่อยไปเลยนะ
0: พนักงานและบ่มีช่องทางให้ประชาชนติชมหรือรับคำฮ้องเหียนฉะนั้นคือโนรีได้ยกควรจะมีกล้องหรือว่าควรจะมีเบอร์ WhatsApp ติดซะทั้งหน้ารถพนักงานบริการบ่ดีส่งข้อความขอทาง WhatsApp เบอร์นี
1: ้
0: ถ่ายรูปหน้าพนักงานพร้อมส่งเข้าไป WhatsApp เบอร์นี
1: ้เอ้ามันมีระยะนึงปั๊มน้ำมันตาจ้ามีระยะนึงปั๊มน้ำมันที่กระเจ้ามีห่างเสียงจากสังคมหลายว่าพนักงานให้บริการบ่ดีเนาะอาจจะเว้าเรื่องเกี่ยวกับการใส่น้ำมันบ่ตรงกับเงินที่จ่ายไปบ่กงกันจังซี่อาจจะได้หน่อยหรือว่าอีหยังต่างหรือว่าอันใดที่ผิดปกติอ่ะนะเพิ่นบอกให้ไดเรกโทรเข้าเบอร์นี้โลดก็ดีได้เป็นการดีเพิ่นก็ติดป้ายใส่บักใหญ่อยู่ในอันปั๊มน้ำมันนั่นเลยทุกภาคส่วนก็เฮ็ดได้หรือว่ารถขนส่งรถอันน่ะโดยสารหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกต่างๆที่ขนส่งเครื่องนะเพิ่นจะมีติดอยู่ข้างหลังถ้าหากว่ารถคันนี้ขับรถบ่สุภาพโทรแจ้งเบอร์นี้
0: แม
1: ่นดีเพราะว่ามันจะเข้าสู่ระเบียบหลายอย่าง
0: แล้วบัดนี้คนลาวพัดเป็นคนลักษณะอันพวกเขานี่จะเป็นคนนั่นบางทีจงเจียมได้นนเห็นแบบนั้นอยู่แต่บุก้าโทได
1: ้
0: บุก้าโทก็เลยว่าบางทีเขาก็ต้องเป็นผู้ติสมคือกันต้องกล้าโทต้องกล้าว้าวเพื่อส่องแสงให้กับเจ้าขับรถบ่มีมารยาทบ่แล้วยกตัวอย่างว่ารถขนส่งอาหารบ่รถเป็นประเภทรถจักรบ่ลวงไฟแดงบ่คือเขาเห็นเนา
1: ะ
0: ขี่ตัดหน้าบ่มีมารยาทเขาต้องส่องแสงคืนบางทีเขานี่บุก้าว้าวคนเราบางจำนวนหลายเลยบุก้าฟีดแบ็กคืนอ่ะนะ
1: ความจริงมันว้าวได้เนาะว้าวได้แต่ว่าการในการที่จะไปตำหนิติชมเพื่อก่อสร้างหรือว่าว่าในทางที่สร้างสรรค์ห้ามใส่อารมณ์ไหน
0: แม่นต้อง
1: ผ
0: ู้ที่ความสร้างสรรค์
1: ผู้ที่ทรงข่าวก็ห้ามใส่อารมณ์ต้องใส่เหตุผลแล้วก็เพื่อจะช่วยกันในการปรับปรุงจุดนั้น
0: แม่แล้วปรับปรุงท่านผู้ฟังฉะนั้นข้อ3ที่โนรีเว้าเรื่องสาเหตุที่เป็นต้นตอของการบริการที่บ่ดีนะที่เกิดจาก1เรื่องของการฝึกอบรมนี่ต้องได้เห็นดีน้ำลายที่สุดกับการประเมินผลเห็นดีน้ำลายเนื่องจากว่าส่วนใหญ่โนรีสังเกตมั้ยบริษัทใดหรือว่าภาคส่วนใดที่เพิ่นเฮ็ดดีอยู่แล้วน่ะเพิ่นยิ่งได้เพิ่มการฝึกอบรมตลอดได้ต่อเนื่องได้โนรีปีนึงต้องได้จัดบางเทื่อจัดครั้งหนึ่งบางเทื่อจัด2ครั้งกงกันข้ามบางภาคส่วนที่บ่เคยจัดเพิ่นก็จะบ่จัดเลยฉะนั้นการบริการก็เฮ็ดให้บางภาคส่วนดีก็แม่นดีหลายแล้วก็ดีไปหน้าเรื่อยๆบางภาคส่วนที่บ่ดีย
1: ิ่งอยู่หั่นแหละ
0: อยู่บนเก่าแล้วยิ่งถอยหลังลงฉะนั้นเฮาก็จะต้องได้เอามาแบบเบิ่งนํากันผู้บริหารนะต้องได้เห็นความสําคัญของจุดนี้
1: แมนแมนแมน
0: เวลาของเขา4โมงกับ21นาทีนั่นผู้ฟังเขาสิไปฟังเพลงได้ตอนท้ายบนโนรี
1: เจ้าเบิ่งเมื่อไหนบัดนึงก่อนเด้อไหนจะเว้าต่อก่อนบ่ตาเอ้ยย่านเวลาบ่ทัน
0: ย่านแมนแมนรู้สึกว่า2คนพบกันย้ําแต่นี้เวลาบ่ทัน
1: เจ้าเมื่อกี้นี่เว้าเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุเกี่ยวกับปัญหาและตาตาวันนี้เฮาลองมาคือซอยกันเบิ่งดูว่าการที่จะหาทางออกหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแนวใดเกี่ยวกับปัญหาการบริการนี่นะ
0: เนาะเจ้าทางออกในเรื่องนี้เราต้องเปลี่ยนและแก้ไขไปพร้อมกัน3ส่วนเนาะ3ส่วน3ภาคส่วน1การแก้ไขที่โตของผู้ให้บริการ
1: แม่ล่ะ
0: โตของผู้ให้บริการเลยได้ทันผู้ฟังก็คือต้องสร้างเซอร์วิสไม
1: ้นั่นแหละต้องให้เข้าใจคําว่าเซอร์วิสไม้เลยตัวนี้เนาะ
0: แม่เรื่องที่สํานึกของการบริการเลยเนาะเซอร์วิสไม้ลือหัวใจของการบริการเนาะหัวใจของบริการมีอย่างแดเนาะโอ้ต้องได้จัดฝึกอบรมได้อันนี้ให้กับตัวของผู้ที่เฮ็ดหน้าที่บริการเริ่มต้นด้วยมนต์เสน่ห์ของคนลาวเฮา
1: เป็
0: นคนมักยิ้มได้ที่จริงแล้ว
1: เอาเมืองลาวก็เป็นเมืองยิ้มอยู่แล้วเนาะและการยิ้มนี่นะบ่ได้ซื้อบ่ได้หาบ่ได้ขายแต่ว่ามันมีคุณค่ามหาศาลนะจ๊ะ
0: มีคุณค่ามีคุณค่าเนาะหอยยิ้มคําว่าสบายดีเนาะขอบใจขอโทษคือตาตาเว้าแหละใกล้จะฮอดคิวเฮาแล้วมาอัดตู่เติ้งใส่แทนที่ใกล้ฮอดคิวอันขอโทษเด้ออ
1: ีกจักหน่อย
0: อีกจักหน่อยเด้อขอไปเข้าห้องน้ํา
1: เจ้าม
0: ันก็ม่วนไปละเด้เนาะเฮาก็ฟังแล้วโอ้เนาะหั่นนะ
1: แม่เฮาก็เข้าใจเนาะ
0: เจ้าเนาะต่อมาท่านผู้ฟังให้คิดว่าคนที่ว่ามาติดต่อเวียกมาใช้บริการคือพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของเฮาเองเฮาจะช่วยเหลือเขาเจ้าอย่างเต็มใจ
1: คือกงเงินข้ามมานี่ในมื้อนี้หรือว่าในตอนนี้เฮาเป็นคนที่ให้บริการคนอื่นแม่นบ่และลองคิดกลับกันว่าถ้าอีกมื้อต่อไปเฮาเป็นคนที่ไปใช้บริการเด้
0: เ
1: ฮาจะต้องการแบบใดแม่นบ่ต้องการแบบสิ่งที่เฮาประพฤติใส่กับลูกค้าหรือว่าคนที่มาใช้บริการแบบนี้บ่ที่แบบยิ้มกับบ่ยิ้มหน้าบูดหน้าบึ้งคำเว้าคำว่าแข็งกระดอกกระด้างอยู่จังซี่มักแบบนั้นบ่เห็นบ
0: ่
1: เอาใจเพิ่นมาใส่ใจตู่ตาตา
0: เจ้ามีอันเรื่องเล่าเรื่องนึงได้โนรีที่อันหัวหน้าบอกให้อันลูกน้องนะว่าเอาให้สร้างเฮือนให้สร้างเฮือนให้เฮ็ดแบบเฮือนให้เฮ็ดหยังให้แล้วลูกน้องล่ะคิดว่าเฮ็ดให้ลูกค้าเฮ็ดพอแต่ให้แล้ว
1: พอแล้ว
0: บัดสุดท้ายหัวหน้าว่าเฮือนหลังนี้มันเฮ็ดให้เจ้าหั่นแหละ
1: กินแหนงแม่นบ่
0: แม่นคือกินแหนงเลยคนนั้นหลานแม่นบ
1: ่
0: ได้เฮ็ดบ่งามเฮ็ดบ่ดีสุดท้ายหัวหน้าว่าเฮ็ดให้เจ้าหั่นแหละเด้ฉะนั้นมันก็กลับมาหาเฮาเอง
1: แม่นแล้ว
0: ท่านผู้ฟังข้อที่2การแก้ไขคือหยังแก้ไขที่องค์กรและระบบคุ้มครองท่านผู้ฟังปรับปรุงขั้นตอนการบริการให้สั้นลงไว้ขึ้นมีความจะแจ้งจัดอบรมมารยาททักษะการสื่อสารให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องได
1: ้แม่ล่ะ
0: หมายความว่ามันต้องปลูกจิตสำนึกกันเรื่อยๆบางเดือนเฮามาเว้าเรื่องการบริการหัวใจการบริการปีนี้เฮาเว้าแล้วปีหน้าเฮาเอาหัวข้อใหม่ก็ได้แต่ต้องซึมเรื่องการบริการเข้าไปตื้
1: ม
0: ท่านผู้ฟังต้องเกี่ยวกันและต้องยกระดับตลอดได้บ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดปีนี้แล้วปีหน้าบ่ขึ้นแผนเฮ็ดบ่ได้เพราะเวียกนี้มันจะต้องได้เว้าตลอด
1: แม่นแล้ว
0: เป็นเว้าตลอดฉะนั้นจัดอบรมเรื่องมารยาททักษะการสื่อสารให้พนักงานอย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้มันทางองค์กรที่จะต้องได้แก้ไขต่อมามันเปิดตู้รับคําติชมคือโนรีเว้าหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้สะดวกสบายทุกมื้อนี
1: ้
0: ตั้งแต่ว่าหัวหน้านี่นะองค์กรนี่พร้อมที่จะรับบ่
1: ก็ต้องกล้าเพราะว่ามันเว้าเรื่องเรียกบริการจะต้องกล้ารับฟังการบริการจากสังคมที่กระเจ้าไปใส่ว่าเขาพอใจซําใด
0: เ
1: นาะหรือว่าเขาต้องการอยากให้ปรับปรุงบ่อนใด
0: เจ้ารับฟังเสียงของผู้ใช้บริการแล้วนํามาปรับปรุงข้อที่3สําหรับผู้รับบริการผู้รับบริการแม่นไผประชาชนลูกค้าเนาะคือพวกเฮาแทนเฮาเจ้าข่อยน
1: ี่แหละแม่นแล้วเจ้า
0: ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์เฮาก็ต้องเว้าจาสุภาพและก็ให้เกียรติผู้ที่เฮ็ดเวียกคือกัน
1: แม่นล่ะ
0: ต่อมาแม่นติเพื่อติเพื่อก่อสร้างติเพื่อให้สร้างสรรค์เนาะสมเสยอย่างมีเหตุผลได
1: ้
0: บางคนนี่ใช้คำสมเสยแต่ว่าใช้เป็นในแง่ลบมีได้โนรีแบบเหมือนลักษณะ
1: ค
0: ล
1: ้
0: ายคือเว้าประสดกันเว้า
1: ใส่ใจกัน
0: อันนี้บ่ได้เน
1: า
0: ะสมเสยอย่างมีเหตุผลถ้าว่าบ่อนใดบริการดีก็สมเสยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าหากว่าบ่อนใดบ่ดีก็แจ้งตักเตือนตามช่องทางที่ถูกต้อง
1: แม่นแล้วอัน
0: นี้แม่น3วิธี3ภาคส่วนที่จะต้องได้แก้ไข
1: ร่วมกัน
0: ร่วมกันตาตาขออนุญาตทวนกันครั้งนึงเนื่องแก้ไขที่โตของผู้บริการ
1: เจ้า
0: อันที่2แก้ไขที่องค์กรและระบบคุ้มครองอันที่3แม่นสำหรับผู้ไปรับบริการ
1: ก็คือไทยเฮาเจ้าข่อยที่ไปใช้บริการก็ต้องได้ปฏิบั ดคือกัน
0: ไหมเขาก็ต้องว่าจา
1: บ่แม่นว่าบ่แม่นว่าเจ้าเป็นผู้ไปใช้บริการแล้วสิเอาใจตัวเอง
0: ก็บ่ได้ยกตัวอย่างว่าไปตอน12:00 นไป5ไป10เขาเจ้าพักพักผ่อนกินข้าวแล้วเขาก็ต้องได้เข้าใจคือกัน
1: เจ้าไปซ่าแม่นแหละท่านผู้ฟังแน่นอนแหละเนาะถ้าสมมติว่าไทยเฮาเจ้าคอยทุกภาคส่วนนี่แหละได้ช่วยกันในการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับเรียกงานบริการอยู่ในสังคมเราเฮานี่นะให้มันมีมาตรฐานขึ้นมันก็จะเฮ็ดให้การบริการนี่ประทับใจหลายขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เฮ็ดให้ผู้ที่มาใช้บริการนี่นะมีความประทับใจและเวลาที่มาใช้ทุกครั้งก็รู้สึกว่าโอ้มันรู้สึกดีในจิตใจฮะนะเจ้า
0: ก็ให้คิดอีกครั้งนึงว่าผู้ที่เอามาใช้บริการเปรียบเหมือนพ่อแม่หรือคนที่เฮาฮักเนาะฉะนั้นเฮาก็จะต้องได้เฮ็ดให้ดีที่สุด
1: ถูกต้องแล้วเนาะเอาท่านผู้ฟังเวลานี่ก็เบิดไว้ไว้บึดเดียวนึงจนบ่ได้ฟังเพลงเนาะเอาไปฟังตอนท้ายของรายการซะมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและก็รับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมส่วนมื้อนี้ตาต้าและกโนลีก็สิได้ลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
0: สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แฮม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่3สิงหาคม2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจับมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ไปล้มสายกับดร.จันทไลไสยวงศ์หัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ท่านจะไม่ฮู้ว่าในระยะนี้การติดตามสภาพพยาธิตามฤดูกาลแน่แล้วก็ไข้ยุงแน่จะเป็นอะไรอยู่ทางเมืองไสเศรษฐาได้เอาใจใส่ติดตามขึ้นอะไรแน่การลงโฆษณาเผยแพร่เวียกงานสุขศึกษาอยู่ภายในเมืองเป็นขึ้นอะไรตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีดร.จันทไล
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเป็นจังได๋เนาะการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลแน่เนาะแล้วก็พยาธิไข้ยุงที่เคียงคูมาในระยะฤดูฝนนี้ทางเมืองจันทบุรีเมืองไสเศรษฐาของพวกเฮาได้เอาใจใส่ขึ้นได้ไหนในเจ้า
2: เจ้าคือว่าในปัจจุบันในสภาพอาณาการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะเป็นพยาธิไข้ยุงร้ายเนาะที่พวกเฮาเคยประสบมาในแต่ละปีนั้นแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าอยู่เมื่อไสเศรษฐาของพวกเขาก็ถือว่าเป็นอยู่ในขั้นเบาบางแล้วเนาะถือว่าเป็นพยาธิปกติที่ว่าในการเฝ้าระวังถือว่ามาตรการต่างๆของพวกเขาก็เห็นเป็นเอฟอันมาตรการ5ปอันเป็นปกติการเฝ้าระวังนั่นนะแรงพอพันหนอนน้ำยุงลายในการสร้างกระบวนการในระบาดที่มันเกิดมีกรณีฮะจะเห็นว่าตัวเลขปีนี้นั้นยังมีความต่ำหลายเนาะถ้าว่าเทียบในกับปีผ่านมาแต่ต้นปีห้อยปฏิบัติกับรายงานกับหากมีเป็น84กรณีอยู่ในนั้นก็มันมีคนตั้งแผงมาพักเตาอยู่เมืองไสเศรษฐาครับเจ้า
1: อ๋อเจ้าแปลว่าปีนี้ลดลงเป็นบ่ทันเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกัน
2: ถ้าสมเทียบได้กับปีผ่านมาก็แม่นปีนี้มันลดลงหลายเจ้า
1: อ๋อเจ้าคันว่าลดลงหลายกะแม่นการจะตั้งปฏิบัติของพวกเฮาได้ทั้งองค์การสาธารณสุขเมืองเฮาได้เอาใจใส่แน่ใดในจังเฮ็ดให้อาการควบคุมของพวกเฮาจังเฮ็ดให้กรณีลดลงท่าน
2: ก็ถ้าว่าถ้าเฮาสดเทียบไปมาตรการในระยะผ่านมาเนาะการสร้างกระบวนการต่างๆก็เป็นปีนี้ก็พวกเฮาก็เป็นเฮ็ดน้อยกว่าปีผ่านมาแหละเนาะในการสร้างกระบวนการแต่ว่าก็ย้อนความอันนั้นอาจจะใช้ของพ่อแม่ประชาชนหรือว่ากลายเป็นนิสัยแล้วเนาะในการปฏิบัติหลักการ5ปอหั่นแล้วก็ทั้งสมทบกับทางเมืองเฮาเด้นะครับโครงการนั้นน่ะปล่อยยุงวนบักเกี้ยเนาะก็เฮ็ดให้อัตราอันน่ะการควบคุมของยุงวนบักเกี้ยนี่ก็อันน่ะในปัจจุบันนี่ก็แม่นอันน่ะบ้านพกบ้านแล้วเนาะปีนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่อีกอันน่ะ14บ้านเนาะอยู่ในมาตรฐานของพวกเฮาก็ถ้าว่าพวกเฮาสําเร็จอยู่ในปีนี้ก็ถือว่าครบเอา 80% ของอันน่ะจํานวนบ้านเมืองไสเศรษฐาของพวกเฮาแล้วเจ้า
1: โอ้เจ้าก็หลายสาเหตุเนาะแล้วก็อยู่ในหั่นก็มีอีกสาเหตุนึงก็คือแม่นการปล่อยยุงวนบักเกี้ยหั่น
2: เจ้าเจ้า
1: อ๋อเจ้าแต่ประชาชนส่วนใหญ่เพิ่นไปทายเอาว่าเห็นอันมีคนมักเอาไปยุงไปปล่อยไปลักปล่อยบ่นั้นบ่นี้อยากให้ท่านชี้แจงให้ฟังแน่ว่าตกกรณีนี้อยากให้ประชาชนเข้าใจถึงการไปปล่อยยุงโบบักเคียคือใดแน่เจ้า
2: เจ้าสําหรับบรรดาโครงการยุงวนบักเคียนี้เป็นหลักการที่ดีที่สุดทางด้านธรรมชาติเนาะโดยเฉพาะอันน่ะคือทรัพย์พื้นบ้านเฮาก็ว่าน้ํายอกเอาน้ําป้งมาแล้วเนาะเพราะว่าตัวน่ะยุงลายอันน่ะอยู่บ้านเฮานี่มันเป็นยุงที่มีเสื้อพยาธิไข้เลือดออกเนาะแต่ถ้าว่าพวกเฮามียุงวนบักเกี้ยนี้มาอันน่ะมีการผสมพันธุ์กับยุงลายบ้านเฮาเนาะจะเฮ็ดให้ยุงลายบ้านเฮานี่ต่างพันธุ์เป็นยุงวนบักเกี้ยจะเฮ็ดให้จํานวนประชากรของยุงลายนั้นลดน้อยลงแล้วก็บ่มียุงมันน่ะที่ถือเสื้อพยาธิไข้เลือดออกนั้นมากัดพ่อแม่ประชาชนจะเฮ็ดเป็นอันน่ะเอาเอิ้นว่าเส้นทางทางด้านชีววิทยาเนาะที่ว่าเฮ็ดให้อาการระบบ นิเวศนั้นมีความสมดุลที่สุดจ้ะ
1: เจ้าอาจจะทั้งเมืองของพวกเขาได้มีการแบ่งจัดสรรขึ้นได้ใดแล้วก็โฆษณาขึ้นได้ใดเจ้าตกกรณีกันให้ประชาชนได้รับรู้ว่าอายุงโวบักเคียการปล่อยสร้างขบวนการหาปอแน่โฆษณาเวียกงานหาปอแน่โฆษณาเวียกงานการปล่อยยุงโวบักเคียแน่เพื่อไปนะผสมพันธุ์เนาะกับยุงลายเพื่อให้มันเป็นบ่ให้เป็นอันตรายนี่เฮาได้ลงโฆษณาเผยแพร่ต่อเมืองเฮาขึ้นได้ได
2: ตัวนี้มันเป็นเรื่องของพื้นฐานแท้ๆเนาะเพราะว่ากันผู้ที่ว่าไปปล่อยยุงวนบักเกี้ยและแม่นอสบบ้านที่ว่าได้มาผ่านฝึกอบรมกับพวกเขาในการให้ข้อมูลข้อสารแล้วก็การที่ว่าไปคัดเลือกจุดที่ว่าจะปล่อยนั้นเนาะและสิ่งที่ประชาชนบ่ได้ก็คือความบ่เข้าใจของพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ว่ามีความรู้เท่าบทการก็ได้ว่าพวกเขาเนี่ยยุ่งลายแล้วแต่ว่ายุ่งมาปล่อยได้เติมอีกมันจะเป็นปัญหาลำคาญบอกมันอย่างต่างๆถึงว่าจะเป็นสิ่งลำคาญแต่ว่ามันก็สามารถป้องกันชีวิตและอนาคตสมบัติของพ่อแม่ประชาชนได้เนาะเลี่ยงการเจ็บเป็นได้ถ้าว่าพวกเขามาเบิ่งตัวเลขที่ว่าใครยุ่งลายที่ว่าพวกเขาบ้านแต่พวกเขาเริ่มปล่อยมาแต่ปี2023เนาะจนถึงปัจจุบันนี้เห็นว่าตัวเลขทุกๆปีก็อันน่ะหน้าเพิ่งพอแจ้งเนาะอันน่ะกรณีใครยุ่งอะไรก็ลดลงเรื่อยๆแล้ววันนี้พวกเขาก็มีกล้องให้คําเห็นเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ห้องการบ้านและอยู่ในหอบหมอนี่ถ้าว่าพ่อแม่ประชาชนบ่เข้าใจตัวใดก็แม่นสามารถนําเขียนคําเห็นนะลงในกล้องของพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังบ่ได้เห็นจะเชื่อว่าพ่อแม่ประชาชนมีคําเห็นจะเขียนใส่กล้องของพวกเขาเนาะตัวหลักก็แม่นอยู่นะคือออนไลน์หรือ Facebook นั่นที่ว่ามีการขัดท่วงกันเนาะแต่ว่าพวกเขาก็มีเพจที่ว่าได้ให้ข้อมูลข่าวสารประจําครับ
1: เจ้าการทักท้วงอยู่ดัง Facebook หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็อยากให้ประชาชนประกอบคําคิดคําเห็นแบบสร้างสรรค์นั่นแหละเนาะท่านเนาะถ้าว่าผู้ใดผู้นึงประชาชนผู้ใดผู้นึงที่ประกอบคําคิดคําเห็นแบบสร้างสรรค์แล้วมันจะเป็นต่อยอดให้แก่สังคมในการเข้าใจถึงการปล่อยยุงโวบักเคียตืบอีกเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าเพราะว่ายุงโวบักเคียนี่แม่นพวกเฮาพยายามอนาลิเริ่มมาแต่ปี2023เนาะแต่ว่าเฮาทดสอบอยู่นครหลวงของเฮา33บ้านและวันนี้พวกเฮาก็ได้ติดตามมาฮอดปี2025และพวกเฮาจะมาปล่อยอีกเติมอีกอันเมืองจันทบุรีกับเมืองนั้นน่ะประเทศชาติของพวกเฮาเนาะมารวมเป็น33บ้านนี้แล้วก็ทั้งการนํากระทรวงสาธารณสุขเห็นว่ามันได้ผลแล้วพวกเฮาก็ได้ขยายไปทั้งแขวงหลวงพระบางแล้วแขวงจันทบุรีเติมในปฏิบัติเจ้า
1: เจ้าและเฉพาะเมืองไซเซถาเฮาแม่น14ยังเหลืออีก14บ้านแม่นบ่ท่านกําลังสิจะตั้งปฏิบัติเติมนี
2: ่แม่นอยู่ในปี2026เฮานี่แม่น14บ้านกําลังปล่อยอยู่ในปัจจุบันเนาะถ้าว่าพวกเฮาครบ14บ้านนี่ก็แม่นพวกเฮาจะอนาคตอยู่น่ะ42บ้านก็ถือว่าอันน่ะสามารถครบคุมพ่อแม่ประชาชนได้ประมาณอันน่ะ 82% เนาะจ้ะ
1: เจ้าก็สิเฮ็ดทั้งเฮ็ดให้อัตราผู้ติดเชื้อจาก84กรณีก็แห่งสิลดลงนับมือลดลงเนาะท่านเนาะ
2: ครับหวังว่าจังซั่นเจ้า
1: เจ้าและท่านเห็นว่าในการจะตั้งปฏิบัติยังเหลืออีก14บ้านนี่มีสิ่งท้าทายหยังบ่ในการเผยแพร่โฆษณาหรือว่าการลงไปหาแต่ละบ้านที่เป็นเป้าหมายนี้
2: เจ้าเดี๋ยวนี้ก็ปัญหาว่า

0: เรียกงานสาธารณสุขของเขาเนาะแต่ปัญหาและทิ้งค่าไทยในปัจจุบันนี่ก็แม่นกันนะก็ยังบนนั้นมีห่างเสียงกันนะทางด้านลบบนนั้นซะเนาะแต่ว่าบ้านที่ว่าปล่อยไปแล้วอสบก็ยังสนใจว่าอันนั้นถือว่าเห็นผลนี่หรือเนาะแต่ว่าจำนวนยุงจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าจำนวนคนเป็นไข้เลือดออกจะลดลงเนาะจากว่าจากสตาร์ทเจ้า
1: อืมเจ้าและสำหรับนอกจากเคียงคู่ไปกับกันจะต้องปฏิบัติการปล่อยยุงโวบักเคียเพื่อสกัดกั้นเนาะอัตรายุงที่เป็นไข้ยุงลายเนาะยุงลายที่สิแพร่ติดเชื้อให้ประชาชนนี้ท่านเห็นว่านอกจากพยาธิไข้ยุงแล้วยังมีพยาธิตามฤดูกาลในระยะนี้ที่เฮาเฝ้าระวังและเป็นห่วงบ่
0: เดี๋ยวนี้ตามสถิติของหมอของเราเนาะในปัจจุบันในการนึ่งมันเป็นพยาธิตาทอกท้องแล้วเนาะทายไปตามหลายเชื้อเลยได้มานอนติดตามโยกบอกของเขานี้แต่ว่ากระบวนการขั้นคนแข็งแต่ว่าก็เป็นนานาพยาธิอันนั้นท้องว่าขาดมาได้ว่ากันซะเนาะโยกบอกเราเลยเห็นทุกมือหรือว่ามีจำนวนกรณีหลายที่ว่าได้มาใส่บริการอยู่ในห้องหมอเขานี้เนาะอันที่สองก็เป็นพยาธิไข้หวัดในปัจจุบันนี้ก็แต่พอถึงขั้นว่าหุ่นแห้งแต่ว่าก็พวกเขาเห็นว่าผิดปกติเนาะในการเข้ามาใส่บริการเจ้า
1: อือฮึเจ้าแล้วพวกประเภทไข้วัดหรือว่าพยาธิตามฤดูกาลเนาะที่ว่าถกท้องในไข้วัดนี่แล้วไข้วัดนี่มีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ่ทันที่ว่าสิติดเชื้อพยาธิที่เป็นขั้นอันตรายนี่
0: ตอนนี้พวกเขาก็ยังเล่าบ่ได้เพราะว่าส่วนหลายเขาเห็นแต่กรณีเบาบางเนาะที่เขามาใช้บริการแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มถ้าว่ามันเป็นยุงเลือดใดครอบครัวใดมันก็เอาใช้บริการเลยนะเอาก็เลยว่าก็มันจะเข้าเลือดใดก็เป็นติดมาทุกคนนั่นแหละแล้วเขาจะให้ถือหลักการนั่นนะรักษาปากสะอาดนะใช้ซ่อนการนั้นล้างมือแล้วก็รักษามารยาทจำไข้จามพัดเนาะที่ว่าป้องกันคล้ายๆกับพยาธิโควิด19ที่ว่ามุกเคยประเสริฐมาหันจับ
1: อืมเจ้าและพยาธิอย่างที่เพิ่นว่าว่ามีอยู่ทางแอฟริกานะเจ้าที่ว่ามันแพร่ระบาดมาหลายนี่นะอยู่ทางพวกเขาก็ได้เห็นมีสาธารณเฮาได้มีการนั้นเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้บ่
0: เจ้าตัวนี้ก็ทางนั้นน่ะกระแดกสาธารณก็คือนะกรมควบคุมพยาธิติดต่อเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเนาะให้เฝ้าระวังติดตามมานะแต่พวกเขาก็ยังบ่ทันได้รับรายงานอยู่ในประเทศเขาเนาะแล้วก็ต้นลายพญาตินี่ก็พวกเขาก็บอกค่อยพบดอกอยู่ในเขตประเทศของพวกเขาอันนี้เจ้า
1: แต่กระดิกเลี้ยงบ่ได้เนาะก็มีแต่ประชาชนน่ะเป็นเจ้าการนำกันมีสติในการรักษาสุขภาพตัวเองเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าแม่นเพราะว่าปัจจุบันนี่คือพวกเขาฮู้แล้วเนาะการตัดจอดไปมาจากแอฟริกามาเฮาก็บ่ฮอด3มื้อมันก็เดินทางมาฮอดแล้วเนาะแต่ว่าคนไปมาเฮาก็บ่ได้ปักจับบ่ได้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เห็นนะออกแจ้งการมาให้พวกเขาทุกตระหนักสาธุกับเป็นหูเป็นตาดังกันเฝ้าระวังถ้าใครพบเห็นกรณีสงสัยก็เป็นให้รายงานทางงานรายงานระบาดของพวกเขาได้เจ้าน
1: อกจากนี้เป็นในระยะฤดูฝนนี้ก็คือการประชาชนนี่นะบริโภคพืชผักที่เป็นในฤดูฝนโดยเฉพาะก็เป็นเฮ็ดบ่เนาะผักที่เป็นนั้นในระยะนี้มีบ่ทีว่าไปกวดอยู่ในครั้งของการสาธารณสุขเมืองหรือว่าสาธารณเมืองเฮาโดยเฉพาะเป็นการบริโภคเฮ็ดบ่หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่น
0: ๆแต่ว่าในช่วงระยะนี้ก็บ่มีการรายงานว่าเพื่ออาหารหรือว่าเพื่อเฮ็ดเพื่อหยังเนาะแต่ส่วนใหญ่อย่างท่านบอกเพิ่นปกติเพื่ออาหารมันจะเป็นเด็กน้อยที่ว่ามันกินนมกินอย่างละมันทากมันอย่างปานซื่อๆเนาะแต่ว่าเพื่อมันแท้ๆก็ยังบ่ได้พบจากกรณีเนาะอยู่ในหมู่บ่เมืองของพวกเขา
1: เจ้าและสําหรับการจะตั้งปฏิบัติการควบคุมพยาธิก็คือการให้โฆษณานี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนคือใดในเจ้าในการเป็นเจ้าการน้ำกันปฏิบัติและการหาปอแล้วก็ปฏิบัติและการเวียกงานของสุขอนามัย
0: เจ้าปัจจุบันนี่ก็คือพวกเฮาฮู้เนาะเพราะว่าในฤดูฝนก็คือนะเรื่องอาหารนำเข้าโดยเฉพาะแม่นอาหารแช่แข็งหรืออาหารทะเลหรือว่ามันอย่างที่ว่าพวกเฮาเห็นขายอยู่ในท้องตลาดอันนี้มีจำนวนลงหลายแต่ว่าจะเอาจะเตือนสติการบริโภคขั้นก็จะให้กินนะครับอาหารที่ถือสุขลักษณะอนามัยนั่นแหละเนาะให้กินทุกๆริบๆแล้วก็ต้องนานาคำนึงถึงอนาคตว่าถ้าว่าอาหารที่ว่ามัน

0: แข็งโดนมันมันก็บ่ได้มีอันอาการวิตามินมันอย่างดอกเนาะมีแต่ว่าเสียรสชาติเสียอย่างแรกแล้วก็ก็บ่ต้องไปเสียดายมันเนาะและอันที่2นี่ก็ว่าเรื่องอันเฮ็ดนี่เนาะคันถ้าว่าพวกเขาบ่แน่ใจยังมันบ่มั่นใจว่าจะเคยติดแท้บ่มันอย่างพวกเขาก็ให้หลีกเลี่ยงเนาะและอันที่3นี่ก็ว่าเรื่องพยานฤดูกาลของเฮานี่พยานใครนึกออกเนาะถึงว่าพวกเขาจะไปปล่อยยุงวนบ่เกี้ยแต่ว่าพวกท่านจะนั้นสามารถปฏิบัติด้วยการหาบ่อหันเฮ็ดจังได๋เพื่อว่าให้เฮือนเฮาปัสสาวะบ่ให้มียุงแหละเนาะเดี๋ยวเชื่อว่าโอ้ยุงวนบ่เกี้ยยุงของสาธารณะบ่ได้นั่นบ่แม่นเนาะพวกเฮาน่ะให้ปฏิบัติตามหลักการนั้นน่ะความปลอดภัยของเฮือนของท่านอาจจะอันน่ะคล่องกระโปะกระป๋องบ่ให้มียุงบ่ติดยากันยุงมันหยังก็ได้หมดบริเวณเฮือนเฮาเนาะบ่จําเป็นต้องว่าเกรงใจสาธารณะยุงไปปล่อยแหละพวกเขาบอกเฮ็ดแล้วอนามัยเดี๋ยวสิปล่อยให้ยุงวนบ่เกี้ยได้เป็นผู้นั่นน่ะไปควบคุมยุงลายนั่นบ่แม่นเนาะถือว่าท่านสามารถปฏิบัติหลักการ5ปอได้มันน่ะเป็นปกติเจ้า
1: เจ้าและ ถามตื้มอีกนะท่านในงานนี้ก็เป็นฤดูฝนเนาะอันประชาชนที่ว่าเป็นพยาธิมือเปื่อยตีนเปื่อยที่ติดมานํากับน้ําอ่างน้ําขังนี่นะมีบ่
0: แต่ว่าอยู่ในห้องหมอเฮานี่ก็บ่ปรากฏเห็นว่าเข้ามาปวดแต่บ่ยังบ่ทันกรณีเจ้า
1: แล้วประเภทพวกสัตว์ถูกกัดหมากัดบ่มีหยังบ่พยาธิบ่พยาธิหยังมีบ่ท่าน
0: อันน่ะพยาธิบ่ได้บ่มีแต่ว่ากรณีหมากัดนี่มันหลายเนาะถือว่าหมากัดแมวกัดแมวคูดถือว่าบรรดาพวกเฮาบริการให้วัคซีนนั่นกันบ่ได้ก็มันเป็นอันดับ1ละอยู่ในห้องหมอครับพวกเฮาที่ว่าได้รับบริการนั้นคนเจ็บที่มารับวัคซีนนะเจ้า
1: ท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังหน่อยนึงเนี่ยเพราะว่าบางประชาชนเนาะถูกกัดแล้วก็โอ๊ยบ่ไปซักก็ได้ดอกอันดํากัดดําเท่านี้อยากให้เว้าผลให้ของการถูกซักกัดนี่นะเป็นเลือดออกบ่มีหยังบ่นี่เป็นขึ้นได๋ผลข้างเคียงเป็นขึ้นได๋เพราะว่าบางคนก็บ่โอ๊ยบ่ไปซักแหละซักไปบ่ฮอดครบกําหนดก็เซาบ่ไปซักอีกก็ได้อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังหน่อยนึงเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้ตื่มหน่อยนึง
0: เจ้าพยาธิวอนี่แม่นพยาธินึงเนาะที่ว่าเกิดมาจากเครือไวรัสซึ่งมันอาศัยอยู่ในต่อมน้ําลายของสัตว์กัดแห้งเนาะโดยเฉพาะแม่นหมาแมวตัวเจี๋ยตัวลิงเนาะพวกนี้จะเป็นนานาสาเหตุหลักในการคือเพื่อพยาธิวอซึ่งมันบ่แสดงอาการแต่ถ้าว่ามันมากัดคือพวกเขาเลยเข้าบาดแผลของพวกเขาแล้วมันจะไปตามเส้นประสาทเนาะมันจะแสดงอาการถ้าที่สุดระยะวงเสื้อของมันประมาณอันนั้นย่างไว้แล้วมันสะแปดมือหาตามปีเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งอันตรายที่สุดที่ว่าให้พ่อแม่ประชาชนเขาถือเบากันถ้าวันไทยเป็นแสดงอาการพยาธิว่อแล้วอัตราการตายมัน 99.5% เนาะเพราะฉะนั้นนะพวกเขากันได้อย่างเดียวก็คืออันนั้นหลังจากซักกัดปุ๊บแล้วพวกเขาก็พยายามล้างอันของห้องด้วยน้ำสบู่หรือมันอย่างน้ำสะอาดมันอย่างบ่ให้น้ำลายท่านซึมเข้าผิวหนังของพวกเขา
1: เขีย
0: ว
1: บีบออกว่าซะเนาะ
0: แม่นอันที่สองก็แม่นต้องซักยาอันวัคซีนป้องกันอันนั้นครบตามแพทย์กำหนดเนาะอันที่สามอันนั้นติดตามมันเรื่องก็แม่นคือพวกเขาต้องขังซักที่ว่ามันกัดเอาหันไว้ติดตามอาการ14 วันโดยที่ว่าให้เข้าให้น้ำกิดปกติกระทาวัฒนการบ่ตายเลยแม่นเขาอาจจะปลอดภัยจากอันเสื้อวอเนาะว่าปกติสัตว์ในการที่พวกเขาบ่ไปยุไปแย่มันมันก็บ่กัดเขาแต่มันบ่ใจให้บ่อย่างมันก็บ่กัดเขากระทาว่ามันถือเสื้อวอมันอาจจะใจให้ใจอย่างมันจะกัดเขาอ่ะนะเนาะอันนี้ก็การกันไว้ดีก่อนแก้ก็ควรได้รับวัคซีนตามคำแนะนำมันแหละเนาะเจ้า
1: ท่าน คือว่าอันนั้นบางกรณีเนาะคือท่านเว้าเลยว่า3ปีเพิ่นแม่นบ่ที่เสื้อมันบ่มนี
0: ่ถ้ามันนั่นปริมาณเสื้อมันน้อยเนาะบ่อนกัดมันไกลเนาะอันน่ะเขาห้องว่ามันไกลจากกันสมองเฮานี่นะมันอาจจะสักมากในการนั้นนะแสดงอาการ
1: เอาละสัตว์บ่ตาย
0: ได
1: ้ทัน
0: อาจจะ3ปีเจ้า
1: สมมุติสัตว์ที่เฮาขังไว้แล้วมันบ่มีอาการหยังแต่ว่าบัดอันนี้นี่มันเว้าศึกษาความเป็นอันศึกษานํากันเนาะเพราะว่ามันมีกรณีหนึ่งที่ว่ามีประชาชนว่าอยู่มาฮอดปีหนึ่งแล้วอยู่ซื่อๆแล้วว่าไข้ขึ้นสมองแล้วก็จะว่าเราถูกหมาถูกสัตว์เลี้ยงกัดแล้วเราเสียชีวิตนั่นน่ะได้มาเกือบ2ปีเด้แล้วบ่จังเสียนะและตัวนี้นี่แหละที่ว่า เลยว่าอยากถามให้อ่ะนะประชาชนได้ศึกษาแล้วก็ให้เป็นเจ้ากาแล้วก็ย่านตื่นตัวในการมาซักยาหรือว่าอนามัยให้มันถูกตามหลักการนะเจ้าและตัวนี้การป้องกันนี่เป็นขึ้นอะไรก็คือต้องเป็นล่างแล้วก็สะไปมาซักยาเนาะเนาะแล้วหมามานี่ถ้าว่าหรือว่าหมาหรือว่าแมวสัตว์เลี้ยงที่เฮามากัดเฮานี่นะถ้าว่ากาย14วันนี่มันบ่เป็นอย่างนี้มันเฮาก็ยังมีผลกระทบอยู่บ่อัน
0: ตัวนี้ความเสี่ยงอาจจะน้อยเนาะเพราะว่ากันถ้าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อพยาธิวอดนะมันจะตายภายใน14วัน
1: ค่ะแม่น
0: แล้วตัวหลายที่ว่าเขาเพิ่นถือเบามันอย่างนั้นตัวหลายก็คือแมวจอดจัดบ่หมาจอดจัดเดียวมันบ่สามารถกักขังได้เนาะ
1: เจ้า
0: แต่อันมากัดเฮาแล้วมันหนีไปเลยเฮาบ่สามารถเอามากัดอันได้อันก็อันนี้ก็อันเป็นอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนเฮาถือเบาแล้ววันนี้ราคาวัคซีนมันก็เป็นปัญหาติ่งท่าทายเนาะคือปัจจุบันนี้ก็อยู่ห้องหมอครับประมาณ28ปกเนาะต่อเข็มวันนี้คนนึงมันยังตามกระทัก4เข็มกันว่าหมาท่านมีเชื้อบ่แล้วมันเฮาพักค่าเข็ม
1: อืมเจ้า
0: ปัญหาและติ่งท่าทายให้กับบรรดาของเฮาคือกันเจ้า
1: เจ้ามีแต่มันเป็นวัคซีนซื่อๆเนาะท่านเนาะ
0: แม่น
1: และนอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วประเภทสัตว์มีพิษก็คืองูนี่เด้ในระยะนี้ยามฝนเนาะบ่เรื่องอันเหือน6เฮือนเหือบ่อยู่แถวเฮือนประชาชนอยู่อันนั้นและตัวนี้นี่ในการปิ่นปัวที่ว่านั้นอยากให้ท่านแนะนําประชาชนตื่มในถ้าว่าถูกสัตว์มีพิษที่อยู่อ้อมแอมเฮือนนี่เนาะกัดนี่ให้เคล็ดปฏิบัติขึ้นได
0: ้เจ้าสําหรับงูมันอย่างนี้นะอยู่ห้องหมอเมืองเฮานี่ก็ทุกปีละเทื่อเลยล่ะที่ว่างูเล็กงูน้อยข้างเฮือนมันอย่างกัดงูที่ว่าเลี้ยงเนาะแต่ว่าอยู่ห้องหมอเฮามันบ่มียาปิ่นปัวเนาะแต่ว่าจากท่าเข้าใจก็มีแต่ห้องหมอเศรษฐาพิราบแดงก้อนเดียวที่ว่าอันนั้นเพิ่นสามารถมีเซรั่มหัวงูพิษได้แต่พวกเขาต้องไปฆ่างูไปดำหรือถืองูไปดำมาเพิ่นพูดว่างูนี่มันเป็นแบบพิษชนิดใดเนาะอันนั้นจริงนะอันนั้นสามารถปลอดภัยต่อพิษปัวถูกต้องแหละเนาะ
1: โอ้ว่ามันงูเห่าบ่งูอันนั้นๆๆเขียวบ่งูอีหยังเนาะท่านเนาะ
0: แม่นเพราะว่าพวกนี้เขาจะใช้เส้นรุ่มของงูหันมาปั่วไปเขาเอาพิษงูหันมาปั่วมันเองนะสกัดกันมันเองแต่ถ้าว่าพวกเขาสามารถฆ่างูเราเห็นรูปทางลักษณะงูทายงูใกล้ตัวมันอย่างนั้นเอาไปปิ้นปั่วมันจะนะมีความปลอดภัยก่อนแล้วก็ปั่วได้คนดีก่อนเจ้า
1: อ่าฮะเจ้าแต่ว่าเพิ่นว่าคันว่างูกัดปุ๊บแบบอันน่ะเขี้ยวเอาทรายยางหรือว่าพันก่อนบ่เพื่อบ่ให้เลือดอันบ่ให้พิษมันลามนี่แม่นแท้บ่ท่าน
0: เจ้าตอนนี้รักการปฐมพยาบาลขั้นต้นก็เป็นแนะนําให้จังซั่นล่ะเนาะเจ้า
1: โอ้แต่ว่าอันโตที่ว่าตอดแล้วแล้วมาตอดอีกเพื่อให้มันผิดแก้ผิดนี่บ่แม่นติ
0: บ่แม่นดอกเจ้า มันสิไปเพิ่มผิดมันแล้วเนาะ
1: มาตอดตื้มแล้วก็ไปบีบตื้มเพิ่นว่าเพิ่นว่าผิดแก้ผิดมันแห่งสิเป็นตื้มอีกแล้วสิไปไวคนเก่า
0: เนาะแก้ผิดก็นั่นเป็นคือท่านหมอว่าเมื่อกี้นี้เนาะผิดที่ว่าเขาสกัดไปไว้อยู่ห้องหมอแล้วที่
1: มันเป็นเซรั่มแล้วเซรุ่มแล้วเนาะ
0: เจ้า
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี่ท่านดร.จันทไลทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณะเฮานี่แหละเนาะบุคลากรอยู่ภายในเมืองเฮานี่หลายหน่วยปานใดท่านมีแผนกอย่างใดที่ว่าเอาลักๆที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการ
0: ปัจจุบันนี้พวกเฮามีนะประชาชนอย่างก็พนักงานทั้งหมด60ท่านเนาะอยู่ในห้องหมอของพวกเฮานี้พวกเฮาเร่งใส่เวียกงานนั่นน่ะป้องกันปัญหานี้ก็คือซักยาวัคซีนให้เด็กน้อยรุ่น1ปีนี้ถือว่าเป็นตาหน้าที่หลักของหมอเมืองของพวกเฮาเนาะอันที่2ก็คือพวกเฮาให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินกับแพทย์เพศนอกแล้วก็ปฏิบัติในเฮาได้เปิดอันร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุขภาพเปิดขวดเดียวซานพยาธิเบาหวานแล้วก็พยาธิอันยิงเนาะโดยเฉพาะแม่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกอันต่างๆและอีกหม้อนี้พวกเฮาจะได้เปิดห้องรังสีอันห้องตรวจรังสีกวดสุขภาพให้ครับอันนาพ่อแม่ต้นสดอยู่ในบอกไปกระถาพวกเขาเจ้า
1: โอ้แปลว่าการกวดสุขภาพนี่บ่จำเป็นไปฮอดห้องหมอใหญ่แล้วเนาะท่านเนาะเพื่อ
0: แม่นเจ้า
1: เพื่อเฮ็ดให้มันทั่วถึงว่าซะบางประชาชนก็ไปบ่ฮอดห้องหมอใหญ่ก็มาห้องหมอเมืองได้ห้องหมอเมืองก็มีหลายให้บริการมีหลายแผนกให้บริการที่ว่ายกระดับแล้วว่าซั่นซะและสําหรับท่านเองเห็นว่า
0: พวกเราสามารถตรวจสุขภาพประกอบเอกสารการเรียนหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างอื่นในห้องจักของงาน พวกเฮาพวกปวดครบวงจรแล้วครับ
1: แน่นอันนี้เขาเจ้าเจ้ากลับไปว่ามันติดพันสิครับปัญหาการกุ้มตนเองเนาะสร้างความเข้มแข็งกุ้มตนเองให้แก่องค์กรเนาะ
0: เจ้าปฏิภาณยามแล้วก็เพื่อมาเรียกเลี่ยงมาความแออัดอยู่ในห้องหมอดสุดกลางที่ว่าพ่อแม่ประชาชนเข้าไปบ่ฮอดบ่ถึงเนาะโดยเฉพาะแม่นการบริการที่ว่าใช้เวลาโดดแม่นพวกเฮาสามารถบริการให้ได้เนาะเป็นต้นแม่นทักษะกับพยาธิเด็กน้อยนี่พวกเฮาอยากเฮียกร้องให้พ่อแม่ประชาชนอยู่เมืองไสยสถานนี่มาใช้บริการกับห้องหมอเมืองเฮาเนาะเพราะว่าพวกเฮาให้บริการแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ 8:00 น.เช้าฮะนะมีมองแรงทุกครบ10พยาธิเจ้า
1: เจ้าแต่ว่าคําว่าสุขเสริญเนี่ยแม่นตลอด24ชั่วโมงว่าซั่นซะเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮามีรถนําส่งสุขเสริญอีกเนาะถ้าว่ามาเป็นผัวนําพวกเฮาแล้วพวกเฮาอยากนําส่งไปห้องหมอส่วนกลางหรือว่าห้องหมอที่มีเงื่อนไขก็แม่นพวกเฮามีรถบริการนําส่งเจ้า
1: โอ้แปลว่าของการสาธารณสุขก็คือห้องหมอสาธารณสุขของเมืองเฮากับบ่ธรรมดาเนาะท่านเนาะเฮายกระดับแล้วก็เกี่ยมคุ้มพ่อแม่แก่การรับใช้สังคมก็คือประชาชนพ่อแม่ประชาชนภายในเมืองไสยเศรษฐานอกจากประชาชนในเมืองไสยเศรษฐาแล้วใกล้เคียงก็สามารถมาบริการนําเฮาได
0: ้เจ้านี่คือต้องครับ
1: เจ้าอันน่ะทั้งสาธารณอันห้องหมอเมืองเฮานี่แม่นอยู่ใกล้ๆกับอันนั้นตลาดหัวขวดนี่แม่นบ่
0: แม่นใกล้กับตลาดหัวขวด
1: กับไปว่าทั้งใกล้ตลาดหัวขวดพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าชาวขาอยู่ใกล้หั่นก็บ่จําเป็นสิขี่ไปฮอดห้องหมอศูนย์กลางไปหาห้องหมอเมืองเฮาก็ครบบ่ล่ะตัวเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าทุกวันพุธพวกเฮาจะมีกวดเจ้าตามนั่นน่ะพยาธิเบาหวานแล้วก็มีเจ้าตามหมอรังสีหมอเอโกมาประจําเจ้าจากมหาวิทยาลัยสุขภาพเจ้า
1: อ๋อเบาหวานกับหยังเจ้า
0: หมอรังสีหมอเอโก้แล้วก็มีหมอกวดกันมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมมันอย่างต่างๆนั่น
1: ทุกๆวันพุธ
0: มีประจักษ์จ้ะ
1: อ๋ออันนี้ก็ประสาสัมพันธ์นํากันเพื่อเฮ็ดให้โบไปแออัดเนาะอยู่ทางห้องหมอศูนย์กลางหลายทั้งห้องหมอเมืองไสยเศรษฐาเพิ่นก็มีให้บริการก็คือทุกๆวันพุธเนาะท่านเนาะทุกๆวันพุธเพิ่นจะให้บริการกันกวดเบาหวานกันส่องรังสีเอโก้แล้วก
0: ็
1: มะเร็งปากมดลูกแม่นบ่ท่านให้คําปรึกษาได้เอาตัวนี้ก็บ่จําเป็นสิไปไกลเด้อท่านผู้ฟังก็คือประชาชนอยู่อ้อมแอ้มอยู่ทางเมืองไสยเศรษฐาเฮาถ้าบ่สะดวกไปฮอดห้องหมอศูนย์กลางก็มาห้องหมอเมืองเฮาเองได้เพิ่นก็มีให้บริการครบวงจรคือกันเจ้าเอาก็ขอบใจดร.จันทรัยไสยวงศ์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองไสยเศรษฐานครหลวงจันทร์หลายๆเจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายๆ
1: เจ้าวันนี้ก็มาให้ความรู้ด้านสาธารณเวียกงานสาธารณสุขเฮาหลายอย่างแล้วก็ส่งมากันยังเป็นการโฆษณาเพื่อประชาชนเพื่อลดความแออัดจากห้องหมอศูนย์กลางตลาดห้องหมอให้มานําใช้บริการของห้องหมอเมืองเฮาได้เพราะว่าของห้องหมอเมืองแต่ละเมืองเพิ่นก็มีการยกระดับเพื่อเกี่ยมพร้อมรับใช้ประชาชนอยู่แล้วด้านเวียกงานสุขภาพเนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเอาก็ขอบใจท่านหลายๆเด้อเจ้าเป็นเนื้อใดข้อมูลข่าวสารเรียกงานสาธารณสุขของเมืองไสยเศรษฐาจะเป็นเนื้อใดนั้นพวกน้องสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
0: เจ้ายินดี
1: เจ้าเจ้าเจ้าเอาขอบใจท่านหลายเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.จันทรัยไสยวงศ์หัวหน้าของการสาธารณสุขเมืองไสยเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็มาให้ฮู้ด้านเวียกงานสาธารณสุขหลายด้านท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นไข้ยุงกันเฝ้าระวังพยาธิไข้ยุงพยาธิตามฤดูกาลแน่และก็ให้ความรู้ด้านการป้องกันว่อพยาธิว่อก็คือมาจนจัดบ่มาตัวเองบ่ที่ว่าถูกกัดและให้เฮาจะปฏิบัติแนวใดด้านสาธารณสุขเนาะด้านสุขศึกษาตัวนี้เวียกงานสุขศึกษานี่เพิ่นก็เผยแพร่ให้ฮู้ได้หลายด้านท่านผู้ฟังมื้อนี้เวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีพบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเงาระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแผงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้แม่นวันจันทร์กงกับวันที่3สิงหาคิดศักราช2026กงกับมือแหม5คำเดือน8แล้วปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์มีรายการสังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของเพิ่นมีรายการเนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังมีคำว่าสุกยู่ส่งเสริมและก็เสริมสร้างโพนเทียบความหมายกับนูนนูนกับสวดเนาะอันนี้คือซิเมนคำเล้าเดิมเฮ็ดกับทำประพฤติและปฏิบัติ11คำศัพท์มีรายการติดตามพับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้ผลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสุฟังเริ่มต้นน้ำอิฐมี3คำสุกยู่ทรงเสริมและเสริมสร้างอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือในฮักแพงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำผมเป็นคู่คำนี่เนาะสามคำสุกยู่ทรงเสริมเสริมสร้างคำว่าสุกยู่ทรงเสริมและเสริมสร้างนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการสนับสนุนการเย็ดดีขึ้นหรือการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าถึงว่าจะถูกน้ำใส้คู่กันหรือใช้แทนกันในบางบริบทแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นหนักที่ต่างกันดังนี้สุกยู่เป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสุกสุกมีหมายถึงเอามือดันไปข้างหน้าและคำว่ายู่ยู่นี่หมายถึงดันหรือสุกจากทางหลังให้เคลื่อนที่ไปทางหน้าเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นสุกยู่ถ้าเป็นความหมายกลมก็หมายถึงดันจากด้านหลังให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าแต่ส่วนหลายพวกเขามักใส่คำว่าสุกยู่นี้ในความหมายทางนามธรรมหรือว่าความหมายแฝงซึ่งหมายถึงส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจหรือเล่งให้กิจกรรมใดหนึ่งดำเนินไปได้ไวและมีความคืบหน้าคำนี้มันเน้นนักถึงการสุกดันหรือการให้กำลังใจเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้ามักใส่เมื่อสิ่งนั้นต้องการแห้งขับเคลื่อนหรือเร่งให้เกิดผลไวขึ้นเช่นว่าสุกยู่การผลิตสุกยู่จิตใจเนี่ยวันนี้อาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างเป็นประโยคเนาะรัฐบาลมีนโยบายสุกยู่การผลิตกิจกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งครูอาจารย์ได้สุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญในการแสดงความเห็นอยู่ห้องเรียนและตัวอย่างที่3การให้โบนัสประจำปีเป็นการสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันขยันเพียรและตั้งใจเฮ็ดเรียกหลายขึ้นอันนั้นเงินสุกยู่ดอกซ้อนส่วนหลายเขาจะใส่อยู่ในความหมายนามธรรมเนาะมาสุกยู่การผลิตสุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันจริงๆวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าส่งเสริมส่งเสริมนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าส่งส่งมีหมายถึงเฮ็ดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนจากบอนหนึ่งไปหาบอนหนึ่งเพื่อให้ถึงมือผู้รับหรือให้ถึงจุดหมายปลายทางและคำว่าเสริมหมายถึงเติมหรือว่าเพิ่มก็ได้เนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นส่งเสริมก็หมายถึงช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้นสร้างเงื่อนไขเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขยายตัวเติบใหญ่หรือเป็นที่นิยมสมชอบคำนี้เน้นนักถึงการอุปถัมภ์การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสเพื่อให้สิ่งดีๆเติบใหญ่หรือแพร่หลายมักใส่กับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวธุรกิจหรือว่าคุณธรรมตามตัวอย่างว่าพวกเขาควรร่วมกันส่งเสริมการนุ่งถึงผ้าไหมลาวในงานประเพณีและวันสำคัญของชาติในตัวอย่างหนึ่ง กระทรวงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเลขตัวอย่างหนึ่งห้างอาหารแห่งนี้ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดทอนขี้เหงือกอันนี้นั่นส่งเสริมดอกจอนวันนี้มาเทียบไปกับคำว่าเสริมสร้างเสริมสร้างนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสริมหมายถึงเติมเพิ่มเฮ็ดให้ดีขึ้นและคำว่าสร้างหมายถึงเฮ็ดขึ้นก่อขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเสริมสร้างก็หมายถึงเพิ่มพูนคูณสร้างให้แข็งแกร่งพัฒนาให้มีความมั่นคงหรือมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการสร้างและการเพิ่มพูนให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงหรือมีคุณภาพภายในมักใส่กับความสัมพันธ์ทักษะความหึ่งหรือความสามัคคีดังตัวอย่างว่าสองประเทศนี้ได้ตกลงร่วมกันเพื่อเสริมต่างความสามัคคีและการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างที่สองการอ่านตื้นยานต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความหึ่งและสติปัญญาให้แก่ผู้อ่านในตัวอย่างหนึ่งบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ต้องเสริมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจหลังจากฟังอาจารย์อธิบายแล้วทั้ง3คำนี้มีความหมายคือกันบอก
0: บอกคืออาจารย
1: ์บอกคือนิ้วส่งเสริมกับเสริมสร้างเนาะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเพื่อพวกเราเข้าใจง่ายซุกยู่นี่ก็คือการซุกการยู่ดันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือคืบหน้าไว้ขึ้นเนาะส่งเสริมนี่แม่นการใช้การสนับสนุนเพื่อให้สิ่งดีๆขยายตัวหรือเป็นทีมยมสมสอบแพร่หลายเสริมสร้างแม่นการสร้างและเพิ่มพูนเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งมีคุณภาพหรือมีความมั่นคงภายในนี่บางขั้นข่าวคำว่าซุกยิ้วให้ส่งเสริมนี่มักซ่อนไปกันได้ดอกซ่อน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์บอกเป็นซุกยิ้วส่งเสริมดังตัวอย่างมาพวกเขาควรซุกยิ้วส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดปฏิสังและผู้ที่เห็นแท้ทำจริงเห็นบ่ดอกซ่อนชวนมาเสริมสร้างนี่อย่าบบซ่อนซ่อนบ่ได้เนาะสุขนิยมเสริมสร้างมันคนละอย่างเห็นบ่แต่ว่าสุขนิยมกับส่งเสริมมันเด็กใกล้เคียงกันความหมายก็จะใกล้ๆกันเนาะจึงสามารถซ่อนเข้ากันได
0: ้เจ้าแต่ว่าก็มีกรณีใช้เฉพาะอีกอัน2คํานี่ก็ได้แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความหมายก็เอาใกล้กันซึ่งว่าแตกต่างจากเสริมสร้างนี่มีลักษณะที่ว่าต่างออกไปฮะนะเนาะอาจารย์
1: เจ้าม
0: ันก็บ่แม่นความหมายอันเดียวกันแล้วก็เทนกันบ่ได้ทุกกรณีอีกได้มีรายการเนาะมีกรณีใช้เฉพาะทั้งสุกยู่ทั้งส่งเสริมแล้วก็เสริมสร้างคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: บัดนี้โพนกับโนนเนี่ยอาจารย์ก็ยากอยู่ได้
1: โพนกับโนนนะมันจะความหมายมันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าก็ใช้แทนกันก็อาจจะได้ในบางกรณีและส่วนหลายบ่ได้เนาะแต่ว่าแต่ละคำก็มีความหมายเฉพาะของแต่ละมันพ้นและโนนนี่เป็นคำศัพท์ในหมวดพื้นสันฐานที่สื่อถึงลักษณะของพื้นดินที่มีความสูงกว่าบริเวณอ้อมรอบในการนำไปในชีวิตตัวจริงทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างในด้านลักษณะทางกายภาพคืออย่างนี้พ้นเป็นคำนามจากเข้าลาวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่พูนสูงขึ้นขนาดน้อยหาปานกลางตามนิยามในวรรณยุกต์ภาษาลาวฉบับใหม่ล่าสุดนะคนไกลความหมายว่าโพนแนนดินบอนสูงกว่าหน้าดินธรรมดาดินที่พูนหรือพูนขึ้นสูงหรือว่าดินที่ปวกนำมาพูนขึ้น างตัวอย่างว่าอยู่กลางทุ่งนาจุกบอนมักมีโพนปลวกขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ให้เจ้านาได้อาศัยคุ้มเงาพักผ่อนเดี๋ยวดอกซ้อนจะมีโพนปลวกเนาะอยู่ตามทุ่งนาอีกตัวอย่างหนึ่งพวกกรรมกรเฝ้าขนดินมาท่อนกันไว้เป็นโพนดินสูงอยู่หน้าอยู่หน้าเงินเพื่อเกี่ยมจะเอาไปถมห้องน้ำอันนี้มันตัวจริงเนาะตัวอย่างตัวจริงซื้อบ้านต่างๆที่เป็นพื้นที่บอนสูงมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโพนเป็นต้นว่าเป็นต้นว่าบ้านโพนสีนวลบ้านโพนใสโพนสะอาดโพนเชิงโพนต้องโพนหอโพนหงโพนหนีโพนสูงโพนสว่างจะบอกเมื่อโพนโพงบ้านมีแต่โพนมันบ่ดอกซ้อน
0: อืมแม่นแ
1: ท้มีแต่โพนอันนี้แม่นโพนแม่นดินสูงกว่าหน้าดินธรรมดาเนาะถึงว่าดินที่คูนหรือพูนเป็นสูงบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าโนนโนนเป็นคำนามจากข้าวลาวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่สูงลาดเอียงเป็นเนินบอนห้าสูงขนาดกว้างขวางตามยามในวัจนานุกรมภาษาลาวสมัครฉบับใหม่ล่าสุดอันเพื่อนให้ความหมายว่าโนนแมนบอนสูงบอนดินสูงดังตัวอย่างว่าย้อนว่าเขตแคมน้ำมักมีน้ำท่วมในฤดูฝนเฒ่าแก่แนวหูจึงพาตาบ้านง่ายงั้นขึ้นมาปุ๊บสร้างอยู่เชิงโน้นดินสูงอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านของข่อยตั้งอยู่เขตโน้นสว่างซึ่งเป็นบ้านห้าสูงที่มีอากาศทายเจดีและเหมาะแก่การปลูกพืชระยะสั้นอะไรก็ได้ตัวอย่างหนึ่งทานเส้นนี้ขับรถอาวยากแดเพราะมันเป็นพื้นที่ลุกลุกนอนนอนบ่เสมอกันตลอดทั้งสายวันนี้ซื้อบ้านนี่ดอกชอบกัน
0: เจ้า
1: ซื้อบ้านที่มีคำว่านอนกับมีหลายบ้านเป็นว่าบ้านนอนข้อนอนขี้เล็กนอนแสงจันนอนสว่างนอนหวายนอนสะอาดโน้นตาลทีเด็ดก็เลยยังมีหลายโน้นอีกเด็ดตลอดคำว่าโน้นบ่สรุปความคือและความต่างของสองคำนี้เนาะความคือกันสองคำนี้หมายถึงพื้นดินที่มีลักษณะสูงกว่าระดับพื้นดินปกติหากแต่บ่สูงตันถึงขั้นเป็นคูมันมีความแตกต่างของสองคำนี้โพนเป็นเน้นถึงดินที่มีลักษณะพูนขึ้นเป็นจอมเป็นก้อนเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติตัดเป็นพวกพูนดินขึ้นมากลายเป็นโพนเมื่อเราโพนพวกหรือว่าการเอาดินมาท่อนกองกันขึ้นไว้จนกลายเป็นโพนเนาะมันนี่เทียบไปกับคำว่าโนนโนนมันเน้นถึงคลื่นที่ดินที่มีลักษณะสูงลาดเอียงขึ้นไปเป็นบริเวณกว้างขนาดใหญ่ซึ่งมักจะเป็นบอนห้าสูงที่น้ำท่วมบ่ถึงและเหมาะแก่การตั้งบ้านเมืองหรือว่าเฮ็ดสวนและก็สามารถสรุปสั้นๆได้ทีเดียวนี้โพนเน้นเป็นจอมเป็นกองเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางเนาะโน้นเน้นเป็นเนินบอนลาดเอียงพื้นที่กว้างนะแล้ววันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้ในประโยคเดียวชาวนาได้พากันขุดเอาดินอยู่โพนปลวกกลางตรงนาไปขุมแปลงทางขึ้นบ้านที่ตั้งอยู่เชิงโน้นดินสูงเพื่อบ่ให้มันมืนในยามฝนมีขึ้นในนั่นดอกซ้อนโพนและโน้น
0: มันก็เอาใกล้กันแท้ๆอาจารย์แต่ว่าโพนนี่นะจะสูงกว่าโน้นมันบอกอาจารย
1: ์อาจจะสูงกว่าก็ได้เนาะแต่ว่า าโน่นมันจะมีลักษณะเป็นคลื่นที่กว้างกว่า
0: เจ้า
1: เนาะเป็นคลื่นที่กว้างสามารถเป็นบอนตั้งบ้านเงินได้นะ
0: เจ้า
1: โน่นอินทูนี่เป็นสามารถปลูกบ้านเงินได้แต่ว่าโคนนี่ไปปลูกเงินแต่ได้บ
0: ่บ่ได้อาจารย์เพราะว่าตามนิยามนี่มันแล้วก็มันจะมีลักษณะจากธรรมชาติเนาะอาจารย์เนาะมีธรรมชาติแต่ได้หรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็สังเกตเบิ่งว่าคันว่าเอาดินมากองกันเป็นพื้นนี่จะมีลักษณะว่าสูงขึ้นแต่ว่าบ่มีมโนภาพว่าหาบเพียงคือกันกับโน้นเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่ล่ะแน่ล่ะ
0: โน้นนี่จะเน้นว่ามันก็เป็นเนินสูงขึ้นลาดเอียงพื้นที่กว้างแสดงว่าก็สูงพ้นจากหน้าดินคือกันแต่ว่าโน้นนี่จะมีลักษณะอันน่ะพื้นที่กว้างกว่า
1: เจ้า
0: คันใจมาล่ะก็เห็นความต่างคือแนวนี้เนาะมีรายการแต่ว่าโดยรวมความคือกันก็แม่นเป็นพื้นดินที่มีลักษณะสูงสูงกว่าปกติหั่นแหละเนาะอาจารย์ปกติมันก็บ่สูงซํานี้หั่นนะแต่ว่ามันจะสูงบ่สูงซั้นถึงขั้นว่าเป็นภูอ่ะอาจารย์เป็นภูเป็นภูเนาะสูงกว่าปกติแต่ก็บ่ถึงขั้นสิว่าสิสูงซั้นถึงขั้นเป็นภูหั่นนะ
1: เจ้า
0: บ่อนคือกันทั้งโพนและโนนแต่ว่าจุดพิเศษเฉพาะก็คือได้เว้ามาบางกี้ฮั่นว่าโพนแม่นดินแม่นดินที่มีลักษณะเป็นโจมเป็นก้อนเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเอาดินมาท่อนกองกันไว้ส่วนโนนลาดเอียงแต่ว่าก็พื้นที่กว้างเนาะตั้งบ้านเฮือนหรือว่าเฮ็ดสวนกระเมาะอันโนนนี่นะพอบ่มันเป็นพื้นที่เด้ได้บ่อาจารย์หรือว่าอาจารย์มีหยังเพิ่มเติมอีก
1: ก็ที่หมายความแทนกันบ่ได้เนาะดังนั้นอันซื้อบ้านก็จะซื้อหลงเนาะคือโพนสีนวลสิเว้าว่าโนนสีนวลได้บ
0: ่ก็บ่ได้อันนี้ยังเป็นซื้อเฉพาะยังเปลี่ยนบ่ได้ในรายการ
1: เปลี่ยนบ่ได้ดังนั้นก็คือว่าบ้านโพนอยู่สิบ่เว้าได้บ้านโนน
0: ก็บ่
1: เนาะอยู่อย่างเพียงอันเพียงบ้านโพนของนักห้องที่เป็นมาห้องเนี่ยเพียงสาวโพนห้องบ่
0: ค
1: ือว่าบ้านโพนที่ฟังใจจริงๆค
0: ือ
1: มันจะเห็นมีความต่างกันเนาะแต่ว่ามันจะมีลักษณะเป็นดินสูงซึ่งกัน
0: คิดว่า
1: ต่างแต่ว่าเนินอันจะเป็นพื้นที่กว้างเนาะส่วนโพนนี่อาจจะมันเป็นจุดเนาะเป็นกองเป็นจอมคือขนาดน้อยหาปานกลาง
0: อันผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเพิ่นตั้งซื้อบ้านในสมัยก่อนเพิ่นก็สิอิงใส่ลักษณะเฉพาะคือแนวนี้แหละเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าในเมื่อก่อนนี่ยังบ่ทันมีอ่ะนะตึกหรือว่าอาคารบ้านเฮือนก็ยังบ่ทันหนาแน่นซํานี้มันก็สิสังเกตเห็นนะได้ง่ายเนาะเนื้อที่ของบ้านนะว่าบ่อนใดเหมาะที่จะเป็นโน้นบ้านนี้เหมาะเป็นบ้านโน้นหรือว่าเป็นใส่ซื้อว่าบ้านพูนซินะมาฮอดเดี๋ยวนี้เคยจักยากใดก็พื้นที่ก็ถึกปรับปรุงไปหลายแล้วบางเทื่อนี้ก็บ่สังเกตเห็นก็คือว่าเพียงไปหมดนะแต่ว่าในเมื่อก่อนคันเฮาเบิ่งตามจะเห็นนั่นแหละเดี๋ยวนี้มีแต่เงินสร้างบ้านซองหมดแล้วก็ยากยากแต่ว่าแนวใดก็บ่แม่นอันเดียวกันในมีรายการเนาะคล้ายคือแต่บ่แม่นอันเดียวกันแล้วก็แทนกันบ่ได้อีกใส่กรณีเฉพาะของแต่ละคำเจ้าได้แล้วปานนี้ยังมีคือสิแม่นคำลาวเดิมเนาะอาจารย์นูนกับสวด
1: นี่ล่ะ
0: นูนกับสวด
1: ก็สวดกันเนาะคำว่านูนและสวดนี่เป็นคำพิเศษที่ใส่พรรณนาถึงผู้ห่างลักษณะหรือมิติของวัตถุคลื่นผิวที่มีส่วนโค้งส่วนตุ้งยืนออกมาในการนำใส่ในชีวิตตัวจริงคือว่ามันมีความต่างในจุดเน้นนักที่ต่างกันทีนี้นูนเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่พุ่งโค้งสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงหรือว่าง่ายๆคือมันโน้ขึ้นนะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เห็นว่าโน้ขึ้นและคำนี้นี่มันเน้นนักถึงความโค้งมนเด็ดโค้งมนหรือว่าสูงยืนขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงอย่างเป็นระเบียบหรือว่าเป็นธรรมชาติเนาะมักใส่กับศิลปะการแกะสลักหรือว่าเอาไว้เนี่ยว่าตลอดหอดตัวหนังสือก็ได้ดังตัวอย่างมาสร้าง ได้แกะสลักไม่เป็นผู้ลวดลายนูนตำเครือประดับประตูวัดอย่างงดงามตัวอย่างหนึ่งแว่นนูนมีคุณสมบัติในการกระจายแสงและช่วยขยายมุมมองให้กว้างขึ้นเห็นบ่เราก็ได้เห็นนั่นเป็นขยายบ่
0: อืมเคยอาจารย
1: ์มันจะมีลักษณะนูนเนี่ย
0: เออแมน
1: มันนูนขึ้นเนี่ย
0: จ้ามันสีคือแวนปกติว่าซั่นซะเนาะอาจารย์เนาะมันจะนูน
1: แมนมันบ่ได้เพียง
0: เจ้า
1: หมายความมันจะยกขึ้นสูงเนาะนูนขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งบริเวณที่ชื่อแมงไม้ต่อเริ่มมีหอยนูนแดงขึ้นมาถึงผิวหนังหอยนูนเนี่ยมันนูนแดงเห็นป่ะเวลาที่นูนกัดมันจะเป็นหอยเป็นนูนมันจะนูนขึ้นนี่ตัวอย่างหนึ่งอักษรนูนดอกซ่อนเคยได้ยินว่าอักษรนูน
0: เจ้า
1: อักษรนูนเป็นระบบตัวหนังสือนูนที่ใส้สัมผัสด้วยมือสำหรับคนตาบอดหรือผู้มีความพิการทางสายตาเพื่อให้สามารถอ่านเขียนและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างเสมอภาพกับคนทั่วไปเห็นไหมอันนี้มันอยู่วันศูนย์องค์คาเทียมหมดก่อน
0: หรือว่าโรงเรียน
1: ผู้พิการตาอันนั้นเฉพาะผู้พิการทางตา
0: เจ้า
1: อยู่อันนั้นแถวท้องกรงเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: ข้าเจ้าก็ได้เงียนเดียเงียนด้วยกับอาศัยอักษรนูนนี่แหละระบบการเขียนหมายความว่าข้าเจ้าใช้มือสัมผัส
0: เจ้า
1: หรอและจึงผู้ความเป็นตุกกอตุกกอเนี่ยได้สามารถอ่าน
0: รวมถึงใบเงินคือกันนะอาจารย์พันธบัตรนี่นะ
1: พันธบัตร
0: แม่นเงินนี่นะใบเงิน
1: โอ้เงินมันจะมีมันนูนขึ้นเนาะอักษรนูน
0: แม่แหละมีอักษรนูนขึ้นเวลาเพิ่นรูปไปนี่บ่ซั่นนะผู้พิการตานี่สิบ่ฮู้ว่าอันนี้ใบหยังใบหยังแต่ว่าผู้ที่ได้ผ่านการเรียนนี่เพิ่นก็จะฮู้เด้อาจารย
1: ์แม่น
0: เบิ่งบ่เห็นอยู่แต่ว่าฮู้ว่าใบแสนใบ 50,000 20,000 10,000 จังซี่นะ
1: เพราะว่าในการสัมผัสด้วยเนื้อเนาะ
0: อักษรนูนแม่น
1: เลยเพราะมันจะมีบอลมูลบอลอย่างมีใบเงินอันหมายก็ว่าแต่ละใบจะมีจำนวนเงินเนาะ
0: เจ้าแมน
1: หรือว่าใบพันกับใบสิบพันใบแสนเวลาไปสัมผัสตัวขนาดแล้วก็มีห้อยมูลเด็ก
0: แมน
1: เวลาเขาสัมผัส
0: อ
1: ันนี้เลยแมนนูนเนาะถึงว่าพวกเขากระใสก็ใช่โดยเฉพาะอักษรนูน
0: เจ้า
1: วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสวดสวดเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่โน้ออกพ่นออกหรือลื่นออกคำนี้เน้นหนักถึงความไข่พูงเลยความพุ่งออกมาเกินปกติมักใส่พารณาหูห่างท่าทางหรือสิ่งที่พุ่งออกมาอย่างสัดเสียงดังตัวอย่างว่าเวลาใจให้ตาของเราจะสวดออกมา
0: เป็นบอด
1: ใจให้จะตาสวด
0: แม่น
1: ได
0: ้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีอย่างเขาเอิ้นหนูซิงตาสวดอันนี้ดอกซ้อน
0: เออแม่น
1: เป็นยินบ่
0: เคยตาสวดแม่นแท้ใดตาจะ
1: มันดูดออกมาเนี่ยมันดูดออกมาอีกตัวชาตินึงเนาะในงานเลี้ยงบางคนกินจนท้องสวดว้าว
0: ว้าวว้าว
1: ส่วนหลายคำนี้คือว่าเป็นคำที่ใต้ทั่วไปในภาษาปากว้าวเป็นส่วนหลายกับส่วน
0: เจ้า
1: เป็นบ่แ
0: ม่นๆ
1: และบางคนนั่นก็มีหน้าผากสวดเด
0: ็
1: กเห็นบ
0: ่
1: หน้าผากสวดกับว้าวในตัวอย่างหนึ่งกระเป๋าเงินของเราสวดออกมาเพราะใส่บัตรต่างๆและเงินใบหลายเกินไปเห็นบ่
0: มโนภาพจะแจ้งที่สุดเลยว่าคันว่าสวดนี่มันลื่นออกมาจนเห็นได้เห็นความแตกต่างค่ะอาจารย
1: ์เจ้าดังนั้นคำว่า ั้งสองคำมันก็ใกล้เคียงกันอยู่ในเดียวกันเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่ว่าโนออกพ่นออกลืนออกคือกันมันมาเดียวกัน
0: แม่นแม่น
1: มันนี่อาจารย์ที่มาซื้อสวยหย่อเนาะนูนแมนความโค้งมุนหรือยืนสูงขึ้นมาจากพืชผิวห้าเพียงเน้นความเป็นระเบียบหรือว่ามีลักษณะมนดังแวนนูนภาพแกะสลักนูนตัวอักษรนูนส่วนวัชิวะแมนความปุ้งหรือยืนโผล่ออกมาเกินปกติเน้นการปุ้งออกมาเป็นตาสวัดกระเป๋าเงินสวัดจริงๆนะจะใส่แบบนั้นดังนั้นใส่แค้นกันได้บ่ดอกตอน
0: คิดว่าบ่ได้อาจารย
1: ์บ่ได้นี่เนาะพี่ว่าว่าอักษรสวดได้บ่
0: โอ้บ
1: ่ตอนนู้นเนาะดังนั้นมันจะใส่แค้นกันบ่ได้แต่ว่าลักษณะมันก็คล้ายคลึงกัน
0: เจ้าแม่นแต่ว่าสวดนี่จะได้มโนภาพแจ้งว่ามันเห็นเลยแบบผิดปกติหั่นน่ะอาจารย์นูนนี่ยังมีลักษณะเล็กหน่อยเด้อาจารย
1: ์
0: มันนูนขึ้นหมายความว่ามันบ่เรียบเนาะถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกตินูนนี่ก็บ่เรียบมันจะมีลักษณะโค้งมุนยืนสูงขึ้นมาแต่อาจจะบ่สูงเท่าสวดเด้ออาจารย์สวดน
1: ี่สวดจ้ะคือว่ามันเกินว่ามันโค้งหรือว่าพุ่งออกมาเกินปกตินะ
0: เจ้ามีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งนี่นะส่วนนี้นะแต่ถามว่าคล้ายกันบ่ก็คล้ายกันเพราะว่ามันถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกติทั้งสองนี่ก็ถือว่าลื่นกว่าปกติหั่นน่ะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่
0: จะสิใส่แทนกันบ่ได้ได้มีรายการคืออาจารย์ยกมาอักษรนูนอักษรสวดนี่ก็บ่ได้ท่องสวดท่องนูนท่องนูนนี่เฮาก็บ่เว้าแม่นจะบ่มีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งขึ้นกับสวดสินะกระเป๋าเงินสวดกระเป๋าเงินนูนมันนูนนี่มันน้อยนะอาจารย์มันต้องสวดมันจังหลายใส่ในกรณีเฉพาะเนาะคิดไว้ได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปเฮ็ดกับทำ
1: เฮ็ดกับทำหรือว่าเป็นคำพ้องความหมายเป็นคำลาวดื่มประเภทคำปริญญาสองคำนี้นี่พวกเขามาใช้เว้าในชีวิตประจำวันและใช้เข้าในการเขียนบทต่างๆยานเป็นประจำบริขาดเนาะเจ็ดนี่หมายถึงทำเห็นไหมครับเวลาเราเรีย
0: นอธิบายซึ่งกันและกัน
1: ทำกระทำปฏิบัติตัวจริงเรียนมาเจ็ดเป็นมือจึงเห็นหน้าป้าบอเจ็ดเป็นมือหน้าผู้เดียวเป็นเพิ่นนะมีตัวอย่างหนึ่งเฮ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นสู้เคียข้างพันตั้นยาเหลียวมีตัวอย่างหนึ่งสาวงพวกเขาต้องเฮ็ดให้สุดคุดสิเถิงมีตัวอย่างหนึ่งอีกอ้ายของข่อยเฮ็ดการอยู่กระทรวงก้อนป้องกันความสงบมีตัวอย่างหนึ่งยังแม่นลาวเฮ็ดหูหนวกกินปลาน้อจริงป่ะอันนี้จะใส่คำว่าเฮ็ดเอาทำไปใส่แขนในบ่อดอกก่อน
0: ตัวอย่าง
1: เฮ็ดเป็นมือทำเป็นมือจริงเห็นหน้าป้า
0: ก็บอกขาดได้แม่น
1: บอกขาดเอาวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายคำว่าทำมันมาเทียบไปกับคำว่าเฮ็ดทำมีหมายถึงมาเพื่อนอธิบายทำกระหมายดึงเฮ็ดดอกจันเฮ็ดสร้างจัดแยงประกอบผลิตขึ้นก่อขึ้นเป็นต้นว่าทำให้ทำนาทำรอบทำไปทำการค้าขายทำการผลิตสินค้าทำมาหากินทำความเข้าใจบอกแล้วก็อยู่ในปึ้มแบบเงินตุ้มแบบเงินอ่านปอกปากก็ประกวดนำใต้คำว่าทำเขาในบทหัดอ่านเนาะตัวอย่างพ่อชาวสาไปทำนาอยู่แก่ปลาดอกซ่อนได้อ่านบทน
0: ี้โอ้แม่นอาจารย์เอ๋ยได้อ่านแท้จือแท
1: ้พ่อชาวสาไปทำนา ดูแก่ปลาเนี่ยและนอกจากนั้นเนาะในบทกวีสมัยบูฮานเป็นบทก่อนสังสินไตสมัยศตวรรษที่17ก่อนนิยมใต้คำว่าธรรมเป็นว่าไผผู้ทำตอบได้นครใหญ่นิวขวางอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งไผหากทำตอบแค่ประสงค์แต่งสามเฮาและนอกจากนั้นเนาะอยู่ในคำโค้งพาทิพย์สมัยบูฮานก็มาใต้คำประทำเป็นกันดังตัวอย่างว่าทำบุญบุญตักขึ้นเนื้อสวรรค์ทำบาปบาปยังยันสู่หมอกผู้อื่นจักทำปั่นหายากตัวต่างตัวหากพ่อผลให้และดีอันนี้มันโครงพาติดบูฮานก็มีคำว่าทำทำบุญทำบาปบาปปณิอาจารย์จะมาให้ข้อสังเกตในการใส่เฮ็ดและทำบางเชื่อกับใส่แท้กันได้เป็นว่าทำในทำนาสามารถบอกว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนาทำดีได้ดีจะสามารถบอกว่าเฮ็ดดีได้ดีเห็นไหม
0: เจ้า
1: แล้วไปทำบุญอยู่วัดสามารถบอกว่าแล้วไปเฮ็ดบุญอยู่วัด
0: ได
1: ้แต่บางเครือจะใส่แค้นกันบ่ได้ดิดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นมาลาวทำมาหากินเวียงจันลาวเฮ็ดมาหากินเวียงจันได้บ่ดอกซ้อน
0: คนละเรื่องอาจารย์บัดนี้นะบ่สัมผัสได้บัดนี
1: ้
0: แม่น
1: แม่นเลยตัวอย่างนึงทำความเข้าใจปัญหา
0: เฮ็ด
1: เขาบ่สามารถเฮ็ดความเข้าใจปัญหาได้บ
0: ่บ่ได้อาจารย
1: ์เฮ็ดความเข้าใจปัญหาบ่ได้หรือว่าลุงสีเฮ็ดบุญเฮือนเขามักบอกว่าลุงสีทำบุญเฮือน
0: บ่บ่นิยมใช้แต่ว่าก็ได้แด้อาจารย์ถ้าว่าจะ
1: ได้แต่ว่าบ่นิยม
0: แม่น
1: บ่นิยมนึงมีแต่ว่าเฮ็ดบุญและนอกจากเฮ็ดได้ทำแล้วเนาะคำป้อมความหมายของ2คำนี้นะกะแม่นกะทำเป็นดอกจอน
0: เจ้าก
1: ะทำซึ่งในวจนานุกรมก็จะให้ความหมายว่าเฮ็ดตกแต่งสร้างขึ้นหรือว่าทำก็ว่าแสดงว่าเฮ็ดทำกระทำความหมายมันก็ว่าเป็นคำอ้อมความหมายแต่บ่สามารถใส่แกนกันได้ทุกกรณีเป็นบทสวด
0: เจ้า

0: ผมหมายหนึ่งคือ
1: ไส้
0: ไส้
1: ต
0: ต
1: ี
0: ีน
1: นยัน
0: เนาะไส้ตีนยัน
1: อ
0: เสียนนะก
1: อ
0: ็จะบ
1: ไส
0: ่
1: ้
0: เหม
1: ต
0: า
1: ี
0: ะ
1: นย
0: แ
1: ั
0: ล้
1: น
0: วก็มีคนทักท้วงแล้วก็เซาไส้แล้วเดี๋ยวนี้สังเกตได้คนจะใส่ว่าปฏิบ
1: แน
0: ัติ
1: ่น
0: เอ
1: แน
0: อ
1: ่นแหล
0: ก
1: ะ
0: ็จะแจ
1: ใ
0: ้
1: ส
0: ง
1: ่
0: ด
1: เล
0: ีย เ
1: น
0: นา
1: ะ
0: ะอาจารย์เนาะใส่ปฏิบัติ
1: เจ้า
0: เฮ็ดกับทำใจแยกมาแล้วคิดว่าบ่สามารถใส่แทนกันได้ทุกกรณีนะอาจารย์ก
1: เจ
0: ร
1: ้า
0: ณี
1: แม่น
0: เฉพาะ
1: ต้อง
0: เทิงว่าทั้งสองคำนี้จะอธิบายซึ่งกันและกันปานนั้นก็ยังบ่แม่นอันเดียวกันอ้อยต้อยมีหลายการบ่สามารถใส่แทนกันได้คืออาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายๆแหละลองเปลี่ยนเบิ่งเออบางกรณีก็พอไปได้พอตุ๊ดพอเถือแต่บางกรณีก็คนละเรื่องเลยแทน
1: แน
0: กั
1: ่
0: นบ
1: แ
0: ่
1: หล
0: ได
1: ะ
0: ้
1: แน่
0: เฮาเว้าได้ว่าเป็นคำพ้องความหมายเนาะอาจารย์
1: จ้า
0: แต่ว่ามีกรณีใส่เฉพาะของแต่ละคำเหตุกับทำยังมีกระทําที่น่ะพ้องความหมายแต่ว่าก็ใส่ในกรณีเฉพาะที่ต่างกันคิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่าเพิ่มเติมบนใด
1: คือได้แล้ว
0: จ
1: เ
0: ้
1: ห
0: า
1: ตุและ
0: จ้า
1: ท
0: จ้า
1: ำเนาะ
0: คำเล่าเดิมเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
1: งานคำเล่าเดิมบางเทื่อบางคนหันขัดของเนี้ย
0: จ้
1: ใส
0: า
1: ่ทำมานะมาโอ้ยนี่ผมเป็นได้ครับผมจะก้อนบ่
0: เออยังว่า
1: บ่เป็นคำเล่าเดิมเฮาแท้ๆเอาใส่มาแต่อีกตู้เนาะก็คือว่าเป็นคำลาห้องนี่แหละทั้งเหตุทั้งทำ
0: แม่นเป็นคำที่ใช้ร่วมกันในภาษาไทยเนาะกับภา
1: แ
0: ษ
1: ม
0: าน ไทย
1: แมน
0: แต่ว่าก็แม่นคืออาจารย์ว่าเลยอีปุอีปูนี่มันดนซ้ำใดมีรายการดอกซอนี่เกิดมาได้ยินแล้วแม่นใช้มาแต่เดิมด่าเข้าพุ่นแหละมีรายการบ่ต้องคิดกังวลจะใช้ทำว่าโอ้บ่อยากใช้แหละแม่นคำไทยบ่เฮาเลยค่ะผลสะท้อนบ่เพิ่นก็มีเฮากับ
1: ใ
0: ม
1: ส
0: ี
1: ่
0: ค
1: ร
0: ื
1: ่ว
0: อ
1: ม
0: กัน
1: กันค
0: ใช้ร่วมกัน
1: ำแต่ว่าเฮ็ดมีเพิ่นบ่มีคนบ่ใช้
0: เจ้าส่วนเฮานี่มีทั้งเฮ็ดทั้งทําดีได้นี่นะ
1: ครับ
0: มีหลายคําอยู่ทางเลือกใส่คิดว่าได้แล้ววันนี้2คําสุดท้ายประพฤติและปฏิบัติอาจารย์
1: คำว่าประพฤติและปฏิบัตินี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำว่าการแสดงออกหรือการดำเนินงานของคนเขาเขามักจะเห็นสองคำนี้ใต้คู่กันบางเทื่อเป็นคำต้อนก็ได้เช่นว่าประพฤติปฏิบัตินี่แต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์ในการนำใต้ตัวจริงเนี่ยมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเงื่อนนักที่ต่างกันสิ่งอย่างนี้ก็คือเป็นคำกริยาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าประวฤติออกเสียงยากพอสมควรประวฤติ
0: ยาก
1: แล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าประพฤติเห็นป่ะประพฤติประพฤติหมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือแสดงกิริยามารยาทคำนี้มันแน่นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติจนทางด้านศีลธรรมหรือคุณสมบัติส่วนตัวมักใส่ในมิติทางศีลธรรมจริยธรรมหรือการวางตัวอยู่ในสังคมตั้งตัวอย่างว่านักเรียนที่ดีควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเป็นมีความเคารพครูอาจารย์และบทติดอบายมุขตัวอย่างที่สองพนักงานคนนั้นชื่อเตือนเพราะมีพฤติกรรมประพฤติบ่ดีในองค์กรอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่งามใดก็อบอุ่นสั่งสอนให้ลูกประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เนี่ยคำว่าประพฤติความหมายก็หมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือว่าการแสดงกิริยามารยาทวันนี้มาสมเทียบกับคำว่าปฏิบัติปฏิบัตินี่เป็นคำกิริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปฏิปฏิปฏิปฏิแล้วมาแปลงเสียงเป็นคำราว่าปฏิบัติหมายถึงเฮ็ดทำประพฤติเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงคำนี้ไม่เน้นนักถึงการเฮ็ดตามกฎระเบียบการเอาทฤษฎีแผนการหรือว่าคำสั่งไปจัดตั้งเฮ็ดให้เป็นรูปแบบตัวจริงมักใส่ในมิติการเฮ็ดเบียร นาที

0: หมายหรือการฝึกปฏิบัติธรรมดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบอีกตัวอย่างหนึ่งทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดอีกตัวอย่างหนึ่งนักศึกษาแพทย์ต้องได้ลงปฏิบัติตัวจริงอยู่ห้องหมอเพื่อเพิ่มพูนทักษะตัวอย่างสุดท้ายของคำว่าปฏิบัติเนาะพอตู้ของคอยมักไปปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิอยู่วัดกินมอดอกซอนประพฤติกับปฏิบัติมีความหมายคือกันบ่
1: บ่คืออาจารย
0: ์มันมีบางกรณีเท่านั้นเนาะบางกรณีเท่านั้นที่จะคือกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อของสองคำนี้ประพฤติมันเน้นใส่พฤติกรรมและมารยาทของบุคคลว่าดีหรือชั่วถูกต้องตามศีลธรรมหรืออริยธรรมหรือบ่ส่วนปฏิบัติมันเน้นอยู่บนการลงมือเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดตามบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดตามกฎระเบียบแผนการหน้าที่หรือทฤษฎีและบางครั้งทั้งสองคำนี้ก็มักใส่ซ่อนเข้ากันเด็ดดอกซ่อนเป็นประพฤติปฏิบัติเนี่ยบอกประพฤติปฏิบัติเพื่อเย็ดให้ความหมายนัดแน่นถึงตื่นดังตัวอย่างว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อความสมบูรณ์และความสุขในชีวิตตอนอันนี้แม่นประพฤติและปฏิบัติ
1: มันก็สิเทนกันบ่ได้ทุกกรณีเด้มีรายการหรือว่าตัวอย่างว่าอันน่ะการปฏิบัติคำสั่งของขันเถิงจังซี่การประพฤติคำสั่งของขันเถิงสิก็บ่ได้ประพฤตินี่เน้นถึงพฤติกรรมเนาะก็แม่นอันการกระทําหั่นแหละการกระทําของเฮาเองของบุคคลเองหรือรวมถึงมารยาทก็แม่นมารยาทก็แม่นนั่นน่ะการแสดงออกก็เป็นพฤติกรรมอีกหั่นแหละอาจารย์
0: แม่น
1: มารยาทก็แม่นการแสดงออกจากทางในสู่ทางนอกผ่านการกระทําหรือว่าผ่านพฤติกรรมแม่นนั่นน่ะจิตสํานึกเด้อาจารย์มันยังเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตสํานึกอีกเด้ประพฤตินี่น่ะเนาะ
0: แม
1: ่นของบุคคลท่านส่วนปฏิบัติก็แม่นก็แม่นคือกันก็แม่นการเฮ็ดการทําแต่ว่าจะมีลักษณะคือว่าอยากมีอันต่างอยู่บนว่าเป็นต้นเป็นการเฮ็ดตัวจริงซิแม่น
0: แม่นเอาทฤษฎีไปสู่การกระทําตัวจริง
1: แม่นทฤษฎีแผนการคําสั่งเอาไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนะเนาะกรณีนี้สิมาแทนเอาเป็นประพฤติแทนนี่ก็พัดบ่เหมาะสมได้อันนี้นะว่าเน้นการเฮ็ดตัวจริงว่าสิซะอาจารย์บัดประพฤติแทนเน้นการเน้นพฤติกรรมมารยาทการแสดงออกของบุคคลก็ใกล้กันอยู่ได้อาจารย์เว้าไปเว้ามาแล้วก็คือสิเว้าความเก่าแต่ว่าม
0: ันบ่ว่าใกล้เพราะว่าใกล้กันก็ย้อนว่าใกล้กันแต่ละจึงสามารถมาซ่อนใส่กันได้ดอกซ่อน
1: เออแม่นเป็นประพฤติปฏิบัติจังซี่นะความหมายนี่ก็แฮงนักแน่นขึ้นตื้มนี่นะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: แม่นถ้าเฮาเว้าว่าประพฤติปฏิบัติแม่นทั้งการคิดแล้วก็การเฮ็ดได้อาจารย์
0: แม่นทั้ง2อย่าง
1: เออแม่นเป็นความหมายนี่นักแน่นขึ้นตื้มแต่ว่าคันใจแยกมาละเอียดคืออาจารย์อันน่ะใจแยกนี่ก็แม่นให้พวกเฮาได้เห็นบนคือบนรวมกันก็ฮักมีบนต่างก็ฮักมีหลายคือกันซั่นมันก็สิเทนกันบ่ได้ในทุกกรณีเนาะคิดว่ามีกรณีใส่เฉพาะแนวนั้นเนาะอาจารย์มีหยังเพิ่มเติมบ่
0: ก็สิแนวนั้นละสิแต่ให้เข้าใจว่าทั้ง2คํานี้เนาะประพฤติปฏิบัติมักซ่อนใส่กันประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันนัดแน่นแต่ความหมายของมันแท้ๆมันจะมีอันต่างเนาะมันจะมีอันต่างเพราะว่าประพฤติคันแม่นเน้นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางด้านศีลธรร
1: ม
0: หรือว่าคุณสมบัติส่วนตัวนี
1: ่
0: อันนี้มันประพฤติเนาะถึงว่ามักใส่นิมิตทางศีลธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณก็ได
1: ้
0: ด้วยการว่านตู่ในสังคมอันนี้เป็นประพฤติส่วนปฏิบัติหันส่วนปฏิบัติกระแมนเฮ็ดก็ได้ทำก็ได้เรื่องบางเทื่อกับประพฤติเนาะหรือว่าเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงอันนี้ปฏิบัติเรื่องภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันนี้เขาเล่าเลยเป็นแบบลักษณะแนวนั้นดังนั้นปฏิบัติมันจะมีลักษณะอาจจะกว้างกว่าประพฤติอาจจะกว้างกว่าเพราะว่ามันจะใช้ในหลายกรณี
1: ปฏิบัติ
0: ปฏิบัติธรรมอย่างที่บอก
1: ก็ใช้ได้นะอาจารย์
0: ใช่ๆ
1: สิมาเปลี่ยนเป็นประพฤติธรรม
0: ประพฤติธรรม
1: ก็บ่ได้อีกอันนี้เพราะว่าปฏิบัตินี่คืออาจารย์เว้าหั่นแหละมันเน้นการเฮ็ดตัวจริงเนาะมันเน้นการเฮ็ดตัวจริงได้มโนภาพที่จะแจ้งว่า1 2 3เดี๋ยวนี้นะอาจารย์มันเน้นการลงมือเฮ็ดตัวจริงส่วนประพฤตินี่คือมันจิตสํานึกเรื่องของพฤติกรรมมารยาทแต่สังเกตว่าเวลาที่ซ่อนใส่กันเป็นประพฤติปฏิบัตินี่เห็นใช้หลายในเวียกงานศาสนาและสังคมนี่อาจารย์แต่ว่าการใช้ในชีวิตประจำวันเรียกงานทั่วไปนี่นะก็เห็นพันใช้ปฏิบัตินี่หลายใช้ในหลายขอบเขตที่กว้างปฏิบัตินี่นะฮะถ้าหากเทียบใส่ประพฤติเป็นหลายกรณีแหละที่ว่าได้ยกขึ้นแล้วมันบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
0: ์ละเอียดละเอียด
1: ขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลาย
0: ๆ
1: แล้ววันนี้วันพุธจึงค่อยพบกันตื่น
0: วันพุธจึงพบกันใหม
1: ่จ้าขอบใจเด้ออาจารย์โชคดี
0: เอ้าโชคดี
1: อีกท่านนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของเราหนุภาพโอ้ลายคำทรัพย์ตรงซ้อนจุดได้4ใบ4หน้า2ใบ4หน้าเป็นคำทรัพย์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนะมีรายการบ่แม่นคำทรัพย์ใหม่บ่แม่นคำทรัพย์ไก่โตเนาะแม่นคำทรัพย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่จะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันเป็นในสังคมหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานกรณีที่ว่าเพิ่นมีรายการเป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเฮ็ดเวียกในโครงเขตใดก็อย่าเห็นว่าใช้เรื่อยๆคำศัพท์ซุมนี้น่ะคำศัพท์11ทั้ง11คำนั่นแหละที่นำมาสนทนามื้อนี้รวมถึงสนทนาในหลายมื้อที่ผ่านมาก็ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันเฮาจะได้ยินบางเทื่อเฮาก็ได้ใช้เนาะบางเทื่อก็ได้ยินโมใช้จังซี่มันใกล้กันเท่าใดก็ยิ่งเฮ็ดให้เฮามีความซับสนเดในการใช้เนาะเห็นบ่ว่าเวลาอาจารย์ใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วอันเป็นคู่เป็นคู่มานี่น่ะมีรายการก็บ่แม่นความหมายเดียวกันอ้อยต้อยเนาะมันใกล้กันซื่อๆแต่มันบ่แม่นอันเดียวกันกรณีการใช้ก็มีกรณีเฉพาะในการใช้อันนี้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายปานใดแต่ว่าก็บ่ยากปานใดเนาะในการนำใช้อันสำคัญแม่นให้มีรายการใช้ให้ถูกกรณีหั่นแหละมันจะเหมาะสมกว่าในบางกรณีที่เฮาใช้บ่ถูกนะคำศัพท์นี้ใช้ในกรณีที่บ่ถูกเวลาเว้าหรือว่าเวลาใช้มันก็อย่าขัดเห็นว่าเฮาเองก็บ่คักใจปานใดเนาะเกิดความบ่มั่นใจในการใช้ฉะนั้นแล้วคิดว่ารายการนี้ก็เป็นสื่อกลางที่ดีพอสมควรหั่นแหละเนาะให้มีรายการได้เฮียนฮู้การนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกหรือว่าเหมาะสมกับกรณีในการใช้เสื่อว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับมีรายการบ่หลายก็น้อยนึงเนาะมีรายการเพิ่นมีรายการที่มาให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาในแต่ละมือที่อาจารย์ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังรายการเพื่อไปนำใช้เข้าในชีวิตตัวจริงในการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกรณีที่ควรจะเป็นหรือว่าจะนำใช้เนาะในรายการคำศัพท์ใดที่ว่ายังมีความคล่องใจก็จะลืมดอกซ้อนเองก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกท่านในการรับฝากคำศัพท์เนาะหมายเลขWhatsApp เด้อ020-5986-4685 020-5986-4685เอามาแลกเปลี่ยนกันบางเทื่อโอ้ข่อยยังมีปัญหาเด้คำศัพท์นี้บัดผู้อื่นพัดบ่มีเพิ่นเพิ่นมีปัญหาในการใช้คำศัพท์อื่นก็มาพบกันอยู่บนนี้แหละเนาะมีรายการ FM 103.7 MHz 17 โมงถึง 18 โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าตามตารางปกติอาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการวันพุธ วันขออภัยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ส่วนวันอังคารวันพฤหัสที่ดอกซอนมาพบกับมีรายการก็จะนำเสนอเป็นบทความวิชาการเดเนาะเนื้อในเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการพวกเฮารวมถึงไวยากรณ์ก็ซับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนมีรายการที่ให้แกติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาเอาไปเบ้ามาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว 17:53 น.เวลาห้องทรง FM 103.7 MHz ในตอนนี้เวลาที่จะเหลือเวลาที่เหลือนี่เนาะให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แกเพื่อนมีรายการเพราะว่าเมื่อยมาหมดมือแล้วเดี๋ยวมีรายการเนาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาฮอดโมงนี่นี่ก็โอ้ถือว่าเต็มที่มาหมดมือแล้วบางคนนี่เจ็บหัวแล้วคำแก้มแล้วความยุ่งยากของการเฮ็ดเวียกงานในแต่ละมือโดยเฉพาะมื้อนี้นี่วันจันทร์คือฮู้กันเนาะบางท่านก็ว่าโอ้ยดอกซอนเอ้ยเจ็บหัวประสุมหมดมือหรือว่าแนวใดก็แล้วแต่ใส่เสียงเพลงซะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของคนมีรายการเนาะมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่คนมีรายการทุกๆท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนี่ก็ฟังอยู่ในรถได้พร้อมขับรถกับเพื่อนบางท่านนี่ก็ฟังวิทยุอยู่เพื่อนบางท่านก็ฟังผ่านนะเว็บไซต์หรือว่าฟังผ่านนะ Facebook ที่พวกเราได้ทำการถ่ายทอดสดท่านหรือว่าแอปพลิเคชัน Radio Garden หลายช่องทางเนาะมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้มีความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นซ่าเพียงอัดท้ายรายการนี้ฟังให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเด้อฟังน้ำกันเบิกบานมนต์ซื่นน้ำกันฟังให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดเพื่อนมีรายการทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

หนึ่งนาทีมีคาลัมสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

ีวิตมีขึ้นมีลงขึ้นจะได้หลงลงจะได้ท้อถอยจงตั้งใจในหน้าที่เรียกงานต่อไปสุขสบายดีมีรายการชินฮอดคิดถึงทุกท่านตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสท่านผู้ฟังในค่อยคำยำแรงแบบซี่อดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการเนาะระยะที่ผ่านมาก็มีหลายโฆษกจัดรายการอาทิตย์อัสดงเริ่มแรกแขกมาจะทำอีทโอ้หลายฝั่งหลายปีก็เป็นอาจารย์บับโบที่ได้จัดรายการนี้ต่อจากนั้นก็เป็นลูกๆหลานๆแหละสืบทอดกันมาและในมื้อนี้อดิศักดิ์เองดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนฐานนี้ก็นำเอาเสียงเพลงต้อนผักบิดรายการในรายการอาทิตย์อัสดงค่อยคำยำแรงแบบสิบางคนเลิกเบียกแวะตลาดเลยก็มีนะซื้ออยู่ซื้อกินบางคนก็ซื้ออาหารสุกบางคนก็ซื้อแนวดิบไปแต่งกินอยู่เฮือนอยู่ซานในสมองแบบสินี่การใช้รถใช้ถนนมีรายการก็คอยไปคอยมามีสติระวังตัวฟ้ามันสลัวสลัวเนี่ยแจ้งกับโบแจ้งมืดกับโบมืดมันกระเทือนแบบสินะ บางทีสายตาโบดีแด่แบบสิความไวเนาะเป็นเหตุพาให้เกิดอุบัติเหตุท่านต้องได้มีสติระวังตัวบางทีขี่ไปดีๆก็มีคนไปยืนอยู่กลางทางเพราะว่าข้ามทางโบวิดก็ต้องยืนถ่ารถมันวิดก่อนแต่เขาไปใกล้ถ้าโบเห็นอาจจะต่ำก็ได้หรือแม้กระทั่งรถจักรแสงค่ะไส้แสงขวาแสงข้างมาไปตำเอาคนที่ยืนอยู่แคมป์ทางที่ยืนอยู่กลางทางที่จะข้ามทางก็มีคือกันนั่นเนี่ยที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นห่วงมิตรรายการสุขุสุคนเพราะว่าค่อยคำยำแรงแบบนี้หลายคนเฝ้าฟังมาเฮือนเมื่อซานบางคนก็เฝ้าฟังไปเฮ็ดเรียกสองเรียกสามตื่มอีกบางคนก็เฝ้าลงตลาดตะลีบางคนเฝ้าไปหับลูกหับหลานเงินเพิ่มทั้งสั้นมันก็เป็นปัญหาที่ต้องใช้รถใช้นนบางครั้งกับความไวเกินขอบเขตจนลืมสติไปย่านไปหับลูกบ่ทันย่านไปตลาดบ่ทันย่านไปซื้อเครื่องบ่ทันและอื่นๆอีกสั้นเพื่อเวลากันไวเนี่ยท่านผู้ฟังเนาะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บปั๊บนี่โอ้มันบ่แม่นบ่ทันซ้ําขี้ให้กว่าเก่าอีกสิได้โทรศัพท์และหาผู้นี้ผู้นั้นไปช่วยแล้วเฮาก็มีปัญหาเนาะเสื้อคดีตกลงกันบ่ได้ก็หาเจ้าหน้าที่มาอันนี้ท่านก็ต้องได้มีสติระวังตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันแต่ละเมื่อแต่ละวันนี่ก็นำเอาเสียงเพลงแหละผ่อนคลายความอิดเมื่อยหลังจากฮีทเวียกมาตั้งแต่8โมงเช้าจนมาฮอด5โมงแลงเนาะหรือว่า17โมงบางคนก็ฮอด18โมงจึงได้เลิกเวียกเลิกงานอาจารย์มุ่นขึ้นวิทยุของทานมาที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังรายการมวลๆคือรายการอาทิตย์อัสดงมีเพลงลาวม่วนๆตอนฝากมิตรรายการทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนักห้องของพวกเขาที่จะมาห้องให้มิตรรายการได้รับฟังเอามนเชิญฟังเพลงจากทางรายการจังน้อยโอลมกันตื่มในรายการอาทิตย์อัสดง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ
1: ฟังเพลงแนวล้มกันแน่ท่านผู้ฟังก็ได้มวนซื่นไปเพลงจากทางรายการคงจะถึกใจมิตรรายการบ่ร้ายก็หน่อยที่รับฟังรายการของพวกเขาอยู่บ่ฮู้ว่าตอนแลงมื้อนี้หลายครอบครัวเฮ็ดหยังกินเนาะเอาอาหารคาบแลงมื้อนี้ก็ขอให้เป็นคาบที่แซ่บซ้อยล่ะท่านผู้ฟังเนาะเป็นอาหารบางคนก็เฮ็ดลาบบางคนก็เฮ็ดก้อยบางคนโอ้ง่ายๆเนี่ยเอาต้มเฟอต้มขับเบียกสู่ลูกสู่หลานกินต้มกระดูกไว้เป็นชั่วโมงแล้วน้ําจนแห้งละพอดีพองามเอาเกิดมวนซื่นแซ่บนำกันเนาะตอนคำมื้อนี้ตอนแรงมื้อนี้แต่ว่าสิ่งที่กินนี่ก็พยายามให้กินได้ครบหมวดหมู่แล้วก็อย่ากินดิบนะท่านผู้ฟังเนาะทั้งท่านหมอเพิ่นก็เว้าเรื่อยๆหรือว่าผู้เพิ่นฮู้เพิ่นก็บอกตลอดตอนเฮาเป็นหนุ่มนี่เฮากินแซ่บแท้เนาะบ่ย่านบ่มีอันใดทําให้ร่างกายได้บัดอายุหลายไปแล้วมันก็เริ่มมาละเพราะมันสะสมเด้เช่นว่าการดื่มสิ่งของมึนเมาแบบสิกินดิบซีนดิบลาบดิบซอยจุแบบพวกนี้นะหรือว่าข้างัวข้าควายข้าแบ่ที่ปาดจวดย่ำโลดนี่ป้าโชว์อันตรายสุขภาพบ่ดีแท้ๆพยาธิเนาะพยาธิน้ำซัดนี่มันก็หลายแต่เฮาเบิ่งด้วยตาเปล่าบ่เห็นจังซั่นอย่าสู่กินดิบบางคนกุ้งเต้นกุ้งดิบกุ้งแซ่น้ำปูน้ำปลาปลาดิบแบบสินะสดเป็นตอนเป็นตอนใส่กันโลดป้าที่โชว์เป็นตาย่านเนาะแล้วก็ตาสะอ่อนผู้เพิ่นกินได้กินงำงำบวคำเบิ่งท้องเจ้านายท้องใครมาเจ้านายเจ็บท้องมาเจ้านายท้องสุท้องบ่ดีมาสิแล่นไปห้องหมอแล้วเสียเงินหลายก่อนซื้ออาหารมากินหั่นอีกได้เวลาไปห้องหมอท่านผู้ฟังแม่นบ่หรือว่าท่านคิดแนวใดอันนี้ก็ให้มีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังเด้อเรื่องอาหารการกินไผก็ยากไผก็แซ่บไผก็มักแต่กินแนวใดกินให้มันถึงหลักอนามัยกินสุกอย่าสุกินดิบดีแท้พักก็สุกทุกอย่างสุกหมดพยาธิมันก็ตายเขาก็มีสุขภาพแข็งแรงท่านผู้ฟังบ่จำเป็นต้องกินดิบอีหยังก็ดิบไปจนหมดอันตรายอันนี้ก็เป็นห่วงมิตรรายการบางคนไปตลาดบ่อยากฝากรถจักรเห็นมาหลายคนละโอ้จอดไว้น้อยนึงวันแลนไปเอาสิ้นแห้งสิ้นหลอดนี่วันแลนไปซื้อเจลซื้อของกินซุกนี่ก็สิออกมาซะไปแล้วเอาอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากซื้อและลืมซะว่าจอดรถอยู่นอกออกมาบ่เห็นล่ะบ่ได้ฝากเด้บางตลาดนี่จอดแคมทางเลยบางบ่อนนี่จอดยืนซื้อนั่งซื้อเลยต้องไปฝากเนาะสิดนสิซากไปฝากเสียเงินก็เล็กๆน้อยๆดีกว่าเสียรถเป็นคันคนบ่ดีมันก็ซ้อมเอาอยู่เด้อท่านผู้ฟังเด้อเฮาบ่ได้ฮู้ดอกว่าผู้นี้ดีบ่ดีมีแต่รถเฮาเสียแล้วจึงฮู้ว่าเฮานี่ขาดสติเดี๋ยวนี้นะยดยานพาหนะบางคนนี่หาก็ดาวรถมาได้2เดือน3เดือนยังส่งเงินดาวอยู่เฮ็ดเบียกแต่ละมื้อแต่ละวันสะสมเงินเพื่อผ่อนรถเด้เขาลักไปสักเห็นบ่รถที่รถจักรนี่มักถึงหลากหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นรถเวฟบ่รถคิกออกคิกไอฟิลาโนฟิลาโนหรือว่ารถชนิดอื่นๆเห็นบ่อันนี้ถ้าให้มีสติมีแล้วให้ฮู้รักษามีแล้วให้มีสติท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นผู้เฝ้าผู้ฟังผู้ขาดสตินี่ก็จะมักเสียทรัพย์สินเด้อเฮาอันนี้เตือนกันไว้เด้ในรายการอาทิตย์อัสดงเพราะว่าค่อยคํายําแรงฟ้ามืดฟ้ามัวแบบนี้อันใดมันก็เฝ้าไปหมดจนขาดสติสุดท้ายทรัพย์สินก็เสียไปมีข่าวได้เห็นมานี่เขาจะเอาลงในสื่อสังคมออนไลน์ไปซื้อสิ้นจุ่มที่เขาขายแคมทางนะ3โลห้อยไว้อยู่รถแล่นเข้าไปซื้อผักเพิ่มอีกออกมาสิ้นจุ่มบ่เห็นจักถุงเลยเห็นตลอดใครตลอดมันก็บ่เอาไปแนวนี้มันก็ยังเอาท่านผู้ฟังโอ้ยเป็นตานายเนาะมีสติตึมอ่ะด้วยความเป็นความเป็นใหญ่จากรายการอาทิตย์อัสดงฟังเพลงมวลๆจากทางรายการ

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz ลมโนหัวมวนฟังเพลงบนมวนจากทางรายการกันเองกันเองเนอะท่านผู้ฟังเนอะ เวลานี้หลายท่านใช้รถใช้ถนนหลายทางเดินทางนอกบางคนก็กลับเหือนไก่ได้อยู่ซานเมืองพุ่นก็มีเนาะแต่ว่าเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองโอ้เสือฮอดเหือนฮอดซานนี่ค่ำมืดจืดตาท่านก็ต้องได้มีสติเนาะใช้รถใช้ถนนบางคนก็เข้าไปห้อมบักเลิกๆเสือสิฮอดเหือนผ่านทงนาไปบุญทางกับบดีแดบังเถื่อบ่สินะท่านก็ต้องได้มีสติระวังตัวน้องแม่หญิงเฮาคือกันไปเดิกมาเดินนี่ก็ดีแท้กับผู้ปกครองเนาะหรือว่ามีหมู่ผู้ชายหรือว่าพ่อบ่สิก็ต้องได้ออกมาหับอยู่ปากหอมได้ๆทางใหญ่มันก็สิบ่มีปัญหาปานใดแต่ว่าเข้าหอมนี่มันมืดบางบ่อนน่ะแม่นบ่บ่มีดอกไฟบ่มีไฟหุงอาศัยแต่ตารถนี่ซั่นความเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงมันมีแบบสิเฮาก็ต้องได้มีสติเนาะผู้ชายและเป็นหลักเป็นแรงให้กับครอบครัวเพราะว่าหลายครอบครัวกับน้องแม่หญิงหลายทั้งแม่ทั้งน้องทั้งลูกและผู้ชายมีแต่คนเดียว2คนแต่ละคนก็ออกเฮือนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินบางคนก็ไปห้ามไปเฮียนฉะนั้นการเดินทางเฮ็ดแน่ได้จะให้มีความปลอดภัยก็บ่หมายความว่าเว้าแนวนี้ไปใส่ก็บ่ปลอดภัยเนาะแต่เฮาก็รับประกันบ่ได้หรอกว่าปลอดภัยบ่ปลอดภัยมันอยู่ที่ตัวเฮาเองว่ามีสติซําใดกับเรื่องราวอ้อมข้างอ้อมแอวเฮาท่านผู้ฟังแม่นบ่เงินคำกำแก้วก็บ่ควรจะผือไปไลฟ์หรือว่าใส่แสดงโชว์ให้เขาเบิ่งเท่าใดก็มีให้เขาเห็นบ่สินะขี้ไปดีๆมันก็มักดึงเอากระเป๋าคือกันเด้อถึงบ่มีเงินก็อย่าเด้อน้องแม่หญิงอันนี้ก็เว้ากันเรื่อยๆเนาะบางเทื่อนี่ห้อยไว้อยู่เข่ารถเทื่อก็เอาไว้อยู่บ่ามันก็ยังมาดึงเอาทั้งนั้นนี่บ่มีเงินจะกีบนะมีแต่บัตรเบอร์ที่เฮาใส่ซื่อๆเทื่อก็มีเงินด้ามแสน 200,000 เจ็บนี่บางเทื่อมันก็ได้ไปเทื่อก็บ่ได้ไปอันนี้มีเรื่อยจังซั่นว่าต้องได้เอาไว้ดีๆนะเอาเงินไปหลายในแต่ละมื้อแต่ละวันตามสถานที่ต่างๆก็บ่มีความปลอดภัยท่านผู้ฟังเพราะว่าบ่มีใครบอกได้มันสิเกิดเหตุนําผู้ใดให้มีรายการได้เข้าใจคือนั้นและนอกจากนี้การที่จอดรถอยู่เฮือนอยู่ซานคือกันพอเอาเข้าไปในเฮือนแล้วเอาเข้าไปรถคําว่าอยากออกไปเมียก็จึงเอาออกมาซะอย่าสู้ว่าจอดป้าไว้แหละเฮ็ดเวียกอยู่ไหนนี่จะน้อยเหลียวออกมาเพื่อบ่เห็นรถอีกหลายเล่กลในคนบ่ดีนี่นะกับคนมักบ่ยืมรถเจ้าก็ผู้นั้นยืมผู้นี้ยืมนี่ยืมไปยืมมานี่บั่นเฮาขี่ไปเวียกไปงานเฮาป้าไว้เดี๋ยวมันเสียก็แนวคิดของคนเนาะเสือมันลายนอกคนมันลายในท่านผู้ฟังอันนี้ให้มีรายการได้จื้อไว้ได้เข้าใจไว้เสือกันบ่ได้เฮาต้องมีสติต้องมีสติเท่านั้นเดี๋ยวนี้เงินคำกำแก้วก็หายากแต่คนคิดไปในทางที่บ่ดีก็มีเฮ็ดให้เฮานี่เดือดร้อนซั่นอันเห็นอันใดมันบ่ดีบ่งามอยู่ในเขตบริเวณเฮือนซานบ้านซองเขตบริเวณบ้านของตนเองรายงานต่ออำนาจการปกครองกำจัดปัดเป่ามันเมิดไปแล้วปัญหาต่างๆอยู่ในสังคมคนบ่ดีมันก็นอนอยู่ในเฮือนน้ำซานนี่แหละก็เราเห็นพฤติกรรมบ่ดีก็ต้องได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์นี่ทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เจ้าก็เว้าออกมาแล้วผู้ใดให้คนมาเซาเฮือนถ้าว่าผู้มาเซาแล้วตั้งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ต่างๆนี่เจ้าของเงินถูกโทษนําแล้วเฮาสิฮู้ได้จังได๋พวกนี้ว่ามันดีบ่ดีมาเซาเฮือนมันห่วยมันก็ต้องได้ไปเบิ่งเรื่อยแล้วเนาะมันก็ต้องได้รายงานต่อหน้ากับปกครองว่ามีจักคนมาเซาเฮือนนี่เขาออกจังได๋ก็รายงานพฤติกรรมเนาะมันทวงท่าบ่ดีได้ก็บ่ให้เซาแล้วหรือว่ากําจัดปัดเป่ามันก่อนมันสิบานปลายก่อนมันสิใหญ่ไปกว่านี้อันนี้ได้เพิ่นเว้ามาแล้วได๋หลายคนก็อยากให้เซาเฮือนก็อยากได้เงินนั่นแหละเนาะแต่ก็บ่ฮู้พฤติกรรมคนบ่ดีมันก็แสดงออกบ่ได้เวลานั้นเลยโดนไปพุ่นแหละอันนี้ก็ต้องได้มีสติคือกันผู้ที่มีเงินหลังใหญ่มีหลายห้องมีหลายสั้นคนมาเซาอาจจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมาเสพอย่าเสพติดมาหลอกลวงทางออนไลน์หรือพวกสแกมเมอร์พวกอันนี้แหละต่างๆต้องมีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz ฟังเพลงจากทางรายการตื่นไปเนาะท่านผู้ฟังเนาะเชิญท่านมนต์เชิญฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ก็เวลาในรายการก็ยังบ่หลายนะพวกเฮาก็ฟังเพลงแนล้มกันแน่ในรายการอาทิตย์อัสดงก็ทั้งมีบันเทิงแน่มีล้มกันแน่มีเวียกบ้านการเมืองแน่เว้าว่าเราสู่กันฟังประกอบความคิดความเห็นเข้ามาได้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นครั้งทำมิตรที่ซักเองได้มาจัดรายการอาทิตย์อัสดงนับแต่เป็นโคโซกมานี่ท่านมาก็เคยสวยแต่ว่าสิมาจัดหลักๆเป็นต้นต่อเลยก็บ่ค่อยได้จัดดอกเทื่อนี้ก็เป็นเทื่อทำมิตรหลังจากที่ทางคณะเพิ่นได้มอบเรียกให้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการค่อยคำย้ำแรงแบบนี้แหละอันนี้อาจจะบ่ได้มีคำเว้าคำวาที่มวนจนเฟ้อฟันหลายเนาะเพราะว่าเฮาอยากสืบเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมน่ะโคศกแต่ละคนก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปอายุก็แตกต่างกันไปสันเห็นอย่างอยู่ในสังคมที่เฮาจะเตือนกันได้เห็นอยู่ในสังคมเฮาจะช่วยกันได้เฮาก็เว้าผ่านรายการวิทยุยังหน่อยก็มีผู้ฟังคันเฮาสิเว้าในชุมชนซื่อๆนี่มันก็ได้แต่ซ้ำนั้นแต่มาเว้าออกวิทยุนี่คนจะฮู้หลายผู้ใดเปิดฟังก็จะฮู้แล้วก็จะฮู้ไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยบ่แม่นเว้าสำนี้คนสิบ่ฮู้เว้าในวิทยุคนจะฮู้หลายท่านผู้ฟังเมื่อฮู้แล้วมันก็จะได้มีสติแล้วก็ได้กล่าวได้เตือนได้บอกกันเติมอีกลูกหลานเฮาคือกันการเดินทางกันไปการมานี่กวดกากันเติมจะในบ่เบิ่งบ่แยงบ่สนใจเขาใหญ่แล้วฮู้ความอยู่ดอกมันบ่ไปดอกเฮ็ดแนวบ่ดีสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่จับได้ย้อนหยังไปค้าขายยาเสพติดไปพัวพันกับยาเสพติดน้ำกระท่อมกระแท่งพวกนี้พวกสารเสพติดต่างๆไปกระทั่งพวกคอลลาเจนนี่ผิดกฎหมายหมดเลยยาสูบไฟฟ้าไฟฟ้านี่นะมันผิดกฎหมายหมดพวกนี้เมื่อมันผิดกฎหมายมันก็ว่าเรื่องโทษอาญาโทษอาญาพอมันก็ว่าเรื่องแพงอีกปั๊บใหม่เป็นเงินเท่าใดถึงอาญากับมันเอาเข้าคุกเข้าตารางตัดอิสรภาพจากเดือนจากปีการกระทำที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองนี่มันแนวนั้นในท่านผู้ฟังกฎหมายบ้านเฮานี่หลายห้อยสบับแต่ประชาชนส่วนหลายก็บ่ค่อยฮู้บ่ค่อยได้อ่านบ่ค่อยได้ศึกษาเฮ็ดผิดพี่ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงบอกว่าเจ้าเฮ็ดผิดกฎหมายผู้แม่นว่าว่าซั่นอาจารย์ว่าเรื่องการเผยแพร่กฎหมายนี่มันก็หลายๆหน่วยงานน่ะคนรัฐเองเนาะบ่ว่าจะอยู่ในแขนงการใดที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องนะควรจะได้กระจายให้สังคมได้รับฮู้รายการวิทยุรายการเกี่ยวกับกฎหมายก็มีเด้ท่านก็ติดตามมาฟังได้เนาะแล้วก็รายการอื่นๆก็จะก่อเว้าเรื่องกฎหมายออกมาเพื่ออย่างซึมกันเท่าน้อยฮู้กันเท่าเล็กเท่าน้อยบ่ให้เฮ็ดผิดกฎหมายนั่นแหละกฎหมายมีไว้คุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนและกฎหมายมีไว้ลงโทษผู้กระทำผิดท่านผู้ฟังเมื่อสร้างบ้านเมืองมันมีกฎหมายมันก็จึงอยู่ได้คันบ่มีกฎหมายแต่บ่กระทำผิดมันก็อยู่ได้แต่มันบ่มีประเทศใดบ่มีกฎหมายมีหมดเนาะเขาแห่งหลายกว่าเฮาอีกจังซั่นว่าให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็พยายามให้มีปื้มกฎหมายกฎหมายใดก็ได้เนาะเอามาเล่ามาเว้ามาว่าให้ลูกหลานได้เฮาฟังพ่อแม่ก็เป็นแบบเป็นอย่างให้ลูกหลานเติมอีกบ่ว่ากันไปกันมากันอยู่การกินกันเว้ากันว่าบางเทื่อนี่เฮาเฮ็ดเวียกหลายหาเงินหลายจนลืมใส่ใจครอบครัวลูกเต้ามันก็ไปเพราะมันเฮาจะเสียใจเด้ถ้ามันไปติดยาบ่ไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีนะแต่ก็สิโทษพ่อแม่หลายก็บ่ได้ถ้าบ่ดิ้นบ่ฮนมันก็จักสิเอาหยังมาเลี้ยงกันกินเนาะผู้ได้กินอิ่มก็เป็นเฮ็ดแนวบ่ดีอันนี้เฮาก็คิดอยู่ได้พยายามคิดนํากันแล้วท่านผู้ฟังหาทางออกปัญหาสุดท้ายอยากจะลงกับมีรายการเนาะก่อนปิดรายการคือเรื่องการจุดที่เหนือในตัวเมืองนี่นะหลายบ้านนี่เป็นเจ้าการเด้อยู่บ้านเชียงยืนนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่นี่ก่อนหน้านี้หลายปีเนาะพนักงานวิทยุนี่ถังหญ้าและจูดโอ้ในบ้านขี่รถจักรมาให้แล้วก็เขี่ยวหมดตอนนั้นมาบ่เคยจูดที่เนี่ยเลยอยู่วิทยุแต่ว่าไปเห็นบ้านอื่นอ้อมแอ้มหรือว่าอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่สานเมืองเนี่ยน้อยหนึ่งพากันจูดที่เนี่ยบ่เข้าใจจูดแล้วมันปิ่วเข้าปากเข้าดังจูดมันปิ่วเข้าเฮือนเข้าซานจูดแล้วมันขิ่วนะขิ่วในห้องนอนขิ่วเสื้อผ้าอาภรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มอบให้อำนาจกับปกครองบ้านชี้ว่ากับลูกบ้านแนวใดไว้บ่ควรจุดที่เหนือให้รถที่เหนือมาเอาซะมันจุดที่เหนือแล้วมันบางเทื่อมันลามไปใส่เฮือนใส่ซานลามไปใส่สิ่งอื่นที่ไวไฟนี่แห่งอันตรายเนาะแต่บ่จุดมันก็ยังมีไฟใหม่แล้วบางสถานที่อันนี้ขึ้นน้ำกันเบิ่งท่านผู้ฟังหรือว่าพยักจุดก็จุดบ่เรื่องที่เหนือหรือว่าท่านคิดแนวใดตัวนี้มันขึ้นกับแต่ละครอบครัวแล้วก็ขึ้นกับหน่วยแล้วขึ้นกับนโยบายของบ้านใดว่ามีระเบียบเคร่งสําใดเนาะฝากเป็นคําถามแล้วก็ช่วยกันคิดตึมเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอบใจทุกท่านและที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงพวกเราจะมาพบกันใหม่ในมื้อต่อไป
มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซึ่งทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้5ปีต่อหน้ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ให้ปรากฏผลเป็นจริงรัฐบาลเล็งออกคำสั่งใหม่แก้ปัญหาขุดค้นแห่ธาตุแบบซาซายและเพิ่มการปรุงแต่งภายในกวดล่างสแกมเมอร์ข้ามชาติพร้อมกัน6จุดในนครหลวงจันทน์อินโดนีเซียปลูกต้นไม้5ล้านต้นในนูซันดาราให้กลายเป็นเมืองป่าไม้มาเลเซียมีแผนจะนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ห้าปีต้นหน้ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงในโอกาสอุลมต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมมมนี้ท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีเน้นหนักว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยสืบโตแก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินแก้ไขปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนท่านสอนไซศรีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะสุ่มใส่สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมส่วนเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นเจ้าการยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามที่สร้างรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายและประกันเสถียรภาพการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและปรับปรุงหากฐานการเมืองให้มีความเข้มแข็ง
0: วันที่31กรกฎผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหางคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มระวีการคุ้มครองและการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่ภายใต้การเป็นประธานของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์มีคำเห็นว่าทรัพยากรเหตุธาตุเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของชาติและเป็นหนึ่งในเสาค้ำอันสำคัญของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจแต่ในระยะผ่านมาการพัฒนายังอิงใส่การขุดค้นและส่งออกเฮดิบเป็นหลักการปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีข้อจำกัดในขณะเดียวกันการพัฒนาเหตุธาตุในระยะผ่านมาเกิดมีปัญหาพ้นเด่นเป็นต้นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการขุดค้นแบบบ่ไปตามระบบและบ่มีแผนการยืนยงการละเมิดกฎหมายและการลักลอบขุดค้นยังมีหลายกลไกการคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นยังซับซ้อนและบ่เป็นเอกภาพกันมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการคุ้มครองยังบ่ทันสูงและยังบ่ทันเข้มงวดการจับจองเนื้อที่ยังแก้ไขบ่ทันได้ดีปัญหาการขนส่งเกินน้ำหนักเลนอื่นโดยอิงใส่การตีราคาปัญหาสำคัญนี้รัฐบาลจึงมีกำหนดทิศทางใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาเหตุธาตุบ่แมนอาศัยแต่ขุดค้นแล้วส่งออกแต่ต้องหันไปสู่การปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการสร้างตองโซมูลค่าภายในประเทศเพื่อให้ทรัพยากรเหตุธาตุสร้างไรหับสร้างการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมภายในและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงพร้อมกันนั้นจะต้องยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักลงทุนโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบความสามารถทางด้านเทคนิคการเงินและถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อให้การลงทุนทุกโครงการเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ชาติท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กล่าวตื่นว่าคำสั่งฉบับนี้บ่แม่นเป็นเพียงแต่การปรับปรุงมาตรการคุ้มครองเท่านั้นหากเป็นการวางรากฐานใหม่ให้แก่การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรเหตุธาตุของชาติให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีมาตรฐานสากลป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและรับประกันผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนพวกเขาจะสามารถสร้างกรอบนโยบายที่ทันสมัยโปร่งใสสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
1: การบริการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี่เหยื่อทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ยังเป็นสิ่งท้าทายให้นครหลวงเวียงจันทน์ต้องเอาใจใส่แก้ไขและต้องได้วางมาตรการอย่างจริงจังโดยถือเอา1ตาแสง1ภาคส่วนหับผิดชอบปัจจุบันการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี่เหยื่อกวมเอา70กว่าส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เทียบใส่ปริมาณขี่เหยื่อคาดว่าจะมีประมาณ700หา900ตนต่อมื้อท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าองค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุต้นโตที่เฮ็ดให้การเกิดมีขี้เหงื่อตกค้างตามจุดต่างๆในตัวเมืองแม่นผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังพันเข็มแข็งเท่าที่ควรในการบริการเก็บเมี่ยนขนส่งเฮ็ดให้เกิดมีห่างเสียงจมว่าจากสังคมยังมีประชาชนและบริษัทห่างห้านจำนวนหนึ่งยังบ่เข้าร่วมเฮ็ดสัญญาสวยโอกาสลักทิมขี้เหงื่อสะทรายและจุดเผาตามลำพังใจนอกนี้การเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อบางส่วนบ่สอดคล้องกับปริมาณขี้เหงื่อที่มีอยู่ตัวจริง
2: สำหรับสภาพหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาต่อกับเรื่องงานการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อเราก็เห็นน้ำกันที่เกิดขึ้นเป็นระยะต้นเหตุก็มันเกิดจากหลายๆภาคส่วนหรือว่าหลายๆด้านที่เอานําเห็นกันโดยเฉพาะภาคส่วนที่สําคัญและแม่นผู้รับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนกระทรวงขี้เหงื่อแม่นเกิดจากสภาพของผู้รับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนกระทรวงขี้เหงื่อก็คือบรรดาบริษัทผู้ประกอบการกระทรวงขี้เหงื่อนั้นก็นั้นจันติดพันกันอันที่2และแม่นผู้ผลิตขี้เหงื่อหั่นในการเข้าเฮ็ดสัญญาการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อการเฮ็ดสัญญาบ่สอดคล้องกับปริมาณขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นก็เฮ็ดให้เกิดมีสภาพเรื่องบ่คงค้างแล้วก็มีสภาพการบ่เข้าเฮ็ดสัญญาแล้วก็สวยโอกาสทิ่มขี้เหงื่อซะซายตามสถานที่ต่างๆบ่ดินว่างบ่ที่เพียลงห้องระบายน้ําต่างๆนี่เฮาก็เห็นนํากันที่ว่าบ่เข้าเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อแต่ว่าปัญหาหลักๆก็แม่นผู้ประกอบการนั่นแหละอันต่อมาก็แม่นสภาพทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างราคาน้ำมันที่มีราคามีมูลค่าน้ำมันเชื้อไฟมีมูลค่าสูงขึ้นในระยะผ่านมาปัญหาหนึ่งส่งผลสะท้อน
1: ท่านปัญญามณีวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันการเมี่ยนและขนส่งขี้เหงื่อได้กวมเอาเก้าเมืองภายในนครหลวงเวียงจันทน์สามารถให้บริการได้361บ้านกวมเอาประมาณ75ส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมด481บ้านการบริการมีทางภาคส่วนรัฐและบริษัทผู้ประกอบการ12บริษัทในนี้ภาคส่วนรัฐรับผิดชอบบริการ192บ้านโดยแม่นบริษัทสมอมบี้ที่ปรึกษาด้านการลงทุนจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
0: เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดปฏิบัติการข้างใหญ่เข้ากวดค้นและกวดล่างกลุ่มแก๊งเป้าหมายโซ่โกงทางโทรคมหรือสแกมเมอร์พร้อมกัน6จุดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่1สิงหาคมนี้สามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยได้ทั้งหมด63คนหญิง3คนและยึดของกลางได้จำนวนหลายในจำนวนผู้ถูกกักตัวทั้งหมดประกอบมีสัญชาติจีน57คนหญิง2คนลาว4คนหญิง1คนกัมพูชา1คนและไทย1คนจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่อยู่2เมืองคือเมืองสีโคตบองและเมืองหาดไซฟองสามารถกวดล่างแก๊งสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด6จุดคือจุดที่1อยู่บ้านใหม่เมืองสีโคตบองเข้ากวดค้นเฮือนเซาสองสั้นจำนวน3หลังติดกันซึ่งเป็นเฮือนของท้าวสุขเสริมสอนพาณิชย์อาชีพนักธุรกิจปัจจุบันอยู่บ้านนาไซทองใต้เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์พบเห็นเฮือนหลังที่1ถูกนำไส้เป็นบ่อนพักเสาและอีกหลังหนึ่งถูกดัดแปลงเป็นห้องการศูนย์ส่อโกงทางโทรคมหรือสแกมเมอร์ในเวลาเจ้าหน้าที่เข้ากวดค้นพบเห็นเพียงแต่แม่บ้านและพนักงานอนามัยจำนวน4คนหญิง1คนสัญชาติลาว3คนหญิง1คนสัญชาติไทย1คนผ่านการกวดค้นสถานที่พบเห็นเครื่องของที่นำใส่เขาในการกระทำผิดคือโทรศัพท์จำนวน 3,100 กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ97หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2หน่วยหนังสือผ่านแดน2หัวรถเก๋งเกียร์ลีโอสีขาวบ่มีป้าย1คันรถตู้บ่มีป้าย1คันรถจักร Honda Scoopy สีดำเลขทะเบียนอย4916กำแพงนคร1คันรถจักรไฟฟ้า4คันรถจักร3ล้อไฟฟ้าจำนวน1คันจุดที่2อยู่บ้านหนองไห่เมืองหาดไซฟองเข้ากวดค้นเฮือนเสาเฮือน2สั้นเป็นเฮือนของนางสมพันธ์อายุ40ปีอาชีพพนักงานพบผู้ถูกสงสัย24คนในนั้นสัญชาติจีน23คนหญิง1คนคนลาว1คน จ้าหน้าที่สามารถยึดเครื่องของกลางได้คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน18หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ70หน่วยเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม1สุดจุดที่3อยู่บ้านเมืองวาทาเมืองสีโคตบองกวดคนเฮือนเสาสองสั้นเป็นเฮือนของเฒ่าบุญโฮมพนักงานบำนาญสามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยจำนวน2คนคนจีน1คนกัมพูชา1คนพร้อมโทรศัพท์มือถือ5หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3หน่วยและ iPad 1หน่วยจุดที่4และที่5อยู่โรงแรมยุนน่านบ้านอุ้มมุงและตลาดสังเจียงบ้านบัดไตน้อยเมืองสีโคตบองเจ้าหน้าที่ได้เข้ากวดห้องพักโรงแรมเบอร์8627และพื้นที่ในตลาดกักตัวคนจีนได้9คนเป็นหญิง2คนพร้อมยึดโทรศัพท์11หน่วยหนังสือพันแดน1หัวรถใหญ่2คันคือรีโวสีดำหมายเลขทะเบียนคก5526นครหลวงวิ่งจันทร์และรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน AFC 168จุดที่6อยู่บ้านสารคำใต้เมืองหาดไซฟองเข้ากวดคนเฮือนซาวิลล่าสั้น1เป็นเฮือนของนางแก้วแก่นใจขีนพรมวงศ์อาชีพค้าขายปัจจุบันอยู่บ้านสมวังเมืองหาดไซฟองสามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยสัญชาติจีนได้จำนวน14คนยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก5หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ83หน่วยโทรศัพท์85หน่วย iPad 1หน่วยเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม2สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยให้ฮู้ว่าเป้าหมายการหลอกลวงของกลุ่มแก๊งนี้แม่นเน้นใส่พลเมืองจีนด้วยกันปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อซอกหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องสงสัยสัญชาติจีนทั้งหมด57คนหลังจากเจ้าหน้าที่ลาวสอบสวนเอาคำให้การเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะประสานสมทบกับสถานทูตจีนประจำลาวและกรมกวดกาค้นเข้าออกเมืองเพื่อส่งตัวให้ตำรวจจีนนำไปดำเนินคดีต่ออยู่ประเทศจีนรวมถึงผู้ต้องหาสัญชาติกัมพูชาจะถูกส่งตัวกับเส้นเดียวกันนอกจากนี้ทางการลาวยังบังคับใช้กฎหมายไปด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวอย่างเข้มงวดโดยขึ้นบัญชีและบ่อนุญาตให้บุคคลกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาลาวอีกอย่างเด็ดขาดย้อนมีพฤติกรรมเข้ามาเคลื่อนไหวกระทำผิดให้แหงที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอยู่ลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: งานพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติเขตสายแดนขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามครั้งที่3จัดขึ้นเมื่อบุดนมานี่ที่ด่านแทงฉุยแขวงเงียอันของเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของพลเอกฟาร์มวันย่างกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวมีหงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสภาประชาชนแขวงกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตกงสุลผู้ต่างหน้ากระทรวงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของสองประเทศเข้าร่วม
3: คณะทั้งสองฝ่ายได้ไปพบปะย้ำยามค่ายทหารสายแดนที่ด่านแทงถุยและรับฟังการรายงานย่อสภาพเวียกงานสายแดนในระยะผ่านมาหับสมการแสดงศิลปะหยุดหยุดทวิธีของกำลังป้องกันสายแดนและห่วมเยี่ยมยามกิจกรรมแลกเปลี่ยนกีฬาศิลปะระหว่างประชาชนบานสุดเติงตาแสงน้ำอ่อนและบานถุยฟองตาแสงกิมบังอยู่เขตสายแดนและมอบงัวแม่พันธุ์จำนวน50โตให้ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวจากนั้นคณะผู้แทนได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลแทง5และรับฟังการรายงานย่อโครงการก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นคณะทั้งสองฝ่ายยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่บ้านเกิดของประธานโฮจิมินห์เพื่อวางพวงมาลาและปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกที่ด้านหน้าเฮือนของประธานโฮจิมินห์และมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่คณะคุ้มครองเขตห้องห้อยประวัติศาสตร์จากนั้นคณะทั้งสองฝ่ายก็ได้จัดกองประชุมพบปะทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนคืนเวียกงานการแลกเปลี่ยนสายแดนในระยะผ่านมามีผลสำเร็จอันดีงามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และได้สร้างขีดความสามารถใหม่ในการสืบต่อพัฒนาสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบดันระหว่างกองทัพของสองประเทศการพบปะในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นทางด้านการเมืองความไว้วางใจยุทธศาสตร์และความตั้งใจร่วมกันของผู้นำกระทรวงป้องกันประเทศสองประเทศในการรักษาสันติภาพความมั่นคงและความสงบตามแนวชายแดนสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
1: เพื่อเปิดประตูสู่มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะการยกระดับแขนงการท่องเที่ยวให้เป็นหัวจักรขับเคลื่อนหลัก วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้ท่านจงเจียเสียงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรัฐหุ้นส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลาวจำกัดพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์อยู่ห้องหับห้องห้องว่าการแขวงเพื่อเสนอจุดประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์มีแผนการเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การพบปะครั้งนี้มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยยืนยงและมีมาตรฐานโดยสุ่มใส่การดึงเอาท่าแห่งทางธรรมชาติและความโดดเด่นของอ่างน้ำเงิม1เมืองแก้วอุดมมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับแนวหน้าทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างลึกซึ้งเพื่อเกี่ยมความพร้อมในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ซึ่งมุ่งเน้นใส่การสร้างสมดุลและผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มพูนรายรับให้บริษัทสร้างฐานรายรับยืนยงให้ภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทางสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติได้มีคำเห็นชี้นำอย่างสว่างไสวและมีวิสัยทัศน์โดยได้เสนอให้บริษัทสมทบอย่างไกลสิทธิ์กับบรรดาแผนการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงเพื่อกำหนดพื้นที่จุดสูงที่มีท่าแห่งสูงสุดอยู่อ่างน้ำเงิมพร้อมกันนั้นยังได้เน้นให้ขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่เมืองและจุดอื่นๆที่มีท่าแห่งเพื่อลงสำรวจตัวจริงและจัดทางบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคที่สมบูรณ์แบบเพื่อเสนอต่อภาคส่วนขั้นถึงของภาครัฐตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบการเคลื่อนไหวครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นนิมิตหมายอันดีในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพเข้ามาสู่แขวงเวียงจันทน์เท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่โดดเด่นที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวของแขวงให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันทรงเสน่ห์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยืนยงในอนาคตเวียงคำมณีวงศ์นะคะแขวงเวียงจันทน์รายงาน
1: กองประชุมปรึกษาลือเวียกงานการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซจัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงมีทานพิไลทองจิตมณีองค์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านอรุณบุญวิไลหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: กองประชุมเผื่อเหตุให้การเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซมีความเป็นระบบระเบียบถูกต้องสอดคล้องกับภาระบทบาทสิทธิหน้าที่ของแต่ละแขนงการระเบียบกฎหมายและนิติกรรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้การพัวพันประสานงานมีความสะดวกสบายว่องไวและเสื่อมจอดกันมีความเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในใส่เหตุให้การจะตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงหับประกันในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของภาครัฐและวิสาหกิจสามารถประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในนี้ได้ผ่านบรรดาเนื้อในเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนขอตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซขอตกลงว่าด้วยการปรับใหม่และการนำใส่มาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาหกิจพร้อมทั้งมีการรายงานผลการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาหกิจในระยะผ่านมาโดยยกให้เห็นบรรหารวมโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองและกวดกาวิสาหกิจในแต่ละขั้นสิทธิ์และนาทีในการคุ้มครองและกวดกาวิสาหกิจของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าการอนุญาตในการดำเนินธุรกิจน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
6: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยหาปานกลางและตกนักเพราะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกนักติดต่อกันหลายวันเทียดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อย อุณหภูมิแม้ระวัง 18-25 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 22-30 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 23-28 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 23-28 องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24-30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 16-23 องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวกีฬาตอนบ่ายเมื่อวานนี้ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกระโต้ซิงเซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2016อย่างเป็นทางการอยู่สนามกีฬาบูโดเซ็นเตอร์นครหลวงจันทน์ภายหลังดำเนินมาแต่วันที่31กรกฎาคมผ่านมาโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านสันติสุขสิมมาลวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประธานสหพันธ์กีฬากระต้อและซิลลอนแห่งชาติลาวท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะนำผู้แทนจากบรรดากระทรวงแขนงการตัวแทนบริษัทผู้สนับสนุนครูฝึกนักกีฬาและมวลชนจำนวนหนึ่งท่านอนุสรเคนกิติศักดิ์ของประธานและเลขาธิการสหพันธ์กีฬากระต้อและซิลลอนแห่งชาติลาวได้รายงานผลการจัดการแข่งขันว่าการแข่งขันกีฬากระต้อในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขบวนการแข่งขันกีฬากระต้อให้มีความฟุ่มเฟือยและเต็มไปด้วยความสามัคคีทดสอบความสามารถของนักกีฬาพร้อมทั้งคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาหุ้นสืบทอดจากบรรดาแขวงกระทรวงและสโมสรต่างๆเพื่อเกี่ยมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในระดับสากลการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด185คนจาก22ภาคส่วนทั่วประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รายการคือทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีม4คนชายหุ้นทั่วไปผ่านการแข่งขันเป็นเวลา3วันประเภททีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีชนะเลิศสโมสรคลินิกปัวแขวพัฒนาได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมกับเงินสด5ล้านกีบห้องชนะเลิศสโมสรน้องเจนน่าได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด3ล้านกีบอันดับ3ห่วมแข่งจำปาสักและโรงเรียนมศอนุสินได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ2ล้านกีบประเภททีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปชนะเลิศแขวงจำปาสักได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด10ล้านกีบห้องชนะเลิศสโมสร PTP เพชรพระจันทร์ประเสริฐจำกัดผู้เดียวได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด5ล้านกีบอันดับ3ห่วมสโมสรสร้างปิ่นสโมสรคุณภาพได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ3ล้านกีบประเภททีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปชนะเลิศสโมสรบริษัทสายคูณคำพัฒนาก่อสร้างได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด10ล้านกีบห้องชนะเลิศสโมสรคลินิกปัวแขวพัฒนาได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด5ล้านกีบอันดับ3ห่วมสโมสรน้องเจนน่าและแขวงเวียงจันทน์ได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ3ล้านกีบประเภททีม4คนชายหุ้นทั่วไปชนะเลิศแขวงจำปาสักได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด15ล้านกีบห้องชนะเลิศกระทรวงป้องกันประเทศได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด10ล้านกีบอันดับ3ห่วมสโมสรสร้างบินและสโมสร PTP เพชรพระจันทร์ประเสริฐจำกัดผู้เดียวได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ5ล้านกีบในพิธีพลเอกคำเลียนอุทกไกรสอน ได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศทั้ง4รายการโดยได้หับทีมละ25ล้านกีบรวมเป็นเงินสดทั้งหมด100ล้านกีบนอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินอุปถัมภ์พิเศษจำนวน200ล้านกีบให้แก่สหพันธ์กีฬากระต้อและซิลอนแห่งชาติลาวเพื่อนำใส่เขาในการเกียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมเอเชียนเกมอยู่ประเทศญี่ปุ่นขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำหรับข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่1สิงหาคมนี้ว่าท่านบาซูกิฮาดิมุโจโนหัวหน้าองค์การปกครองนครหลวงโนซันตารานครหลวงแห่งใหม่ของอินโดนีเซียได้เปิดเผยให้ฮู้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้ปลูกต้นไม้ประมาณ5ล้านต้นในโนซันตาราระหว่างปี2022ถึงต้นปี2026เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ท่านบาซุกิกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังพัฒนาโนซันตาราให้กลายเป็นเมืองป่าไม้โดยใช้วิธีการสุ่มใส่ฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของระบบนิเวศตามธรรมชาติหลายกว่าแน่นใส่เพิ่มจำนวนต้นไม้เพียงอย่างเดียวย้อนว่าบางพื้นที่ของโนซันตาราเคยเป็นพื้นที่ปลูกพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติโครงการพัฒนาโนซันตารายังประกอบมีการก่อสร้างเส้นทางสัตว์ป่าเพื่อเสื่อมโตพื้นที่ป่าไม้ที่แยกออกจากกันและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายของชีวภาพ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนนับแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรัฐบาลมาเลเซียได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเช่นการสนองหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้สาวหนุ่มมาเลเซียที่มีอายุระหว่าง18หา30ปีและมาตรการอื่นๆเพื่อยกสูงความเข้าใจและการนำใช้ AI ให้มวลชนโดยเฉพาะกลุ่มสาวหนุ่มและสุกโยการพัฒนาอุตสาหกรรม AI การหันเปลี่ยนดิจิตอลแห่งชาติของมาเลเซียให้ไวกว่าเก่าหลักสูตรดังกล่าวจะกวมเอาคงเขตต่างๆเช่นความปลอดภัยของ AI ที่สร้างสรรค์การประเมินผลแบบสัวขาวและอื่นคาดว่าในระยะทำอีทจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่สาวหนุ่มมาเลเซียได้ 100,000 กว่าคน
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในท้ายเดือนกรกฎาคมผ่านมาว่าสถาบันโรเบิร์ตคอร์กซึ่งเป็นองค์การสาธารณสุขสั้นนำของเยอรมันได้รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในปีนี้มีประมาณ 9,800 คนนับมาฮอดวันที่19กรกฎาคมผ่านมาซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนับตั้งแต่ปี2016บทรายงานชี้ให้เห็นว่าการเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนอยู่เยอรมันในปีนี้แบ่งออกเป็น 7,900 คนเกิดขึ้นในต้นเดือนเมษาหาวันที่12กรกฎาคมผ่านมาและ 1,900 คนเกิดขึ้นระหว่างวันที่13หาวันที่19กรกฎาคมผ่านมาในนั้น 7,880 คนมีอายุ75ปีขึ้นไปคลื่นความร้อนมีความเสี่ยงหายแฮงต่อผู้สูงอายุและแม่หญิงเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนหลายกว่าผู้ชาย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธมวงศาและไพมณีธรรมวงศาอ่าน
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกๆท่านมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากรายการนี้นำเสนอท่านหักฟังเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากครอบครัวตัวแบบในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบเขตทั่วประเทศนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำสำหรับชาวกสิกรพวกเฮาก็แม่นผลิตฤดูฝนเนาะบางเขตบางบอนที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอันนี้ต้องได้เบิ่งคืนเนาะสำหรับการผลิตคืนใหม่เนาะภายหลังที่ว่าน้ำบกแห้งแล้วต้องได้ฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตของตนเองเพื่อเฮ็ดได้เนาะให้ครอบครัวเฮานั้นมีเสบียงอาหารมีข้าวกินเพียงพอภายในครอบครัวนั่นแหละพร้อมกันนี้ก็ผลิตให้เป็นสินค้าอีกนะสำหรับบางเขตบางบอนที่ว่าบ่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอันนี้ก็ให้สืบต่อเนาะในการบริบัติรักษาผลผลิตของตนเองให้เจริญงอกงามนะเพื่อว่ามรรคผลนั้นจะได้รับมรรคผลที่ดีนั่นแหละเนื่องในรายการวันนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะก็แม่นการพัฒนาชนบทถือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นสิ่งสำคัญแต่ต้องหาประกันความยืนยงและซี่เขี้ยวนี้พวกเขาจะเฮ็ดคืออะไรนะอย่าลืมติดตามหาฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ้อกันทำอิฐฟังเพลงก่อน
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้มีแต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำใดพักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: กดปล่อยย้อนบุญคุณของพระ
3: ได้ฟังพิงจากรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายท่านก็แม่นภายหลังที่ว่ารับประทานอาหารแล้วก็แม่นพักผ่อนเนาะบางท่านกำลังขับขี่รถเดินทางก็ให้ระมัดระวังคอยไปคอยมานำกันเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนถนนหนทางบางเขตบางบอนเป็นบวกเป็นคุ้มต้องเห็นใจซึ่งกันและกันผู้ขี่รถใหญ่ก็เห็นใจผู้ขี่รถน้อยผู้ขี่รถน้อยก็ต้องเห็นใจผู้ย่างตามท้องถนนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางบัดนี้พวกเรามาฟังสำหรับเรียกงานพัฒนาชนบทนี้ปัจจุบันนี่ก็เป็นขบวนฟื้นฟูแต่ละบ้านแต่ละเขตแขวงก็แม่นกำลังคุ้นเคียวเนาะเฮ็ดได้ให้แต่ละครอบครัวคนลาวพวกเฮาในทั่วประเทศมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นต้องได้เพิ่มความดุมันห้าวหั่นใส่การผลิตนี่แหละให้หลายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะประชาชนเฮาเฮ็ดได้ก็ตามเนาะพร้อมกันทุ่มเทใส่ภาคกสิกรรมนี้ให้เป็นขบวนฟื้นฟูแท้ๆเฮ็ดแท้ๆนะแล้วก็ได้มากได้เงินแท้ๆเพราะว่าประเทศเฮาหั่นมีที่ตั้งเงื่อนไขแล้วก็มีท่าแห่งบ่มซ้อนอย่างล่วงลายเข้าในการพัฒนาโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ในคำเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีที่ว่าเพิ่นมีทิศสีนำเนาะต่อกองประชุมสรุปเวียกงานกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทเมื่อบรรณมหันแต่ก็ยังคงคุณค่าอยู่ซึ่งมีบางตอนเพิ่นว่าภาคเฮาได้เน้นให้คะแนนกสิกรรมป่าไม้และชนบทอยู่ในการหั่นเป็นทันสมัยติดพันกับการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ธรรมชาติและสุขยุธุรกิจSMEs นะให้มีประสิทธิผลและก็พัน

0: เป็นระบบจะแจ้งเถื่อจึงเหตุให้บรรดาผู้ประกอบการอยู่ในคงเคสนี้ท่านกับบทันมีลายเหตุให้ขบวนการผลิตสินค้าบอทันสมคู่กับท่าแห่งที่มีจึงบอสามารถนำเอาลายหับและอาชีพที่ว่ามั่นคงมาสู่สาวกสิกรพวกเขาได้เหตุให้การประกอบอาชีพที่ว่าการตั้งภูมิลำเนาของสาวกสิกรพยังบทันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกระแจกระจายซึ่งความเอาอัตราส่วนลายของประชากรยังถูกยากสำหรับแผนงานคำประกันทางด้านความมั่นคงด้านเสบียงอาหารท่านแม่นติดพันกับการปฏิบัติตัวจริงอันนี้ก็ต้องหาประกันให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตทางไก่ซอกลีกที่ว่าเฮ็ดเวียกงานกสิกรรมนี่แหละสามารถหับประกันให้มีข้าวกินมีเสบียงอาหารเพียงพอฉะนั้นเคร่งการที่เกี่ยวข้องก็ต้องนำพาประชาชนเฮ็ดเกษตรซุ่มนะจากที่ว่าระดับง่ายไปสู่ระดับที่ว่าสูงเฮ็ดให้สามารถกุมกินอีกด้านหนึ่งท่านก็ต้องเปิดกว้างขนาดการผลิตเสบียงอาหารอยู่เขตที่มีเงื่อนไขเป็นต้นกระแมนบรรดาเขตทงเพียงที่ว่าได้กำหนดอยู่ในแผนแล้วด้วยการลงทุนที่มีประสิทธิผลที่ว่าสามารถเฮ็ดให้มีการสะสมเสบียงอาหารแล้วก็ยกสูงสมรรถภาพของการผลิตแล้วก็มีแรงสนองให้เพียงพอเขตการผลิตนี้ท่านจะสามารถสุกโยให้มีการนำใช้เทคนิคกลจักการผลิตที่ว่าทันสมัยทั้งสามารถเป็นบอนสาธิตให้สาวกสิกรพวกเขาได้เรียนรู้และก็มุ่นใส่ต่อไปส่วนการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าก็ยังมีสิ่งท้าทายปัญหาที่ว่าความประสบก็คือการพัฒนาการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางด้านกสิกรรมนี่แหละให้กลายเป็นสินค้าก็ยังบ่ทันดีมาตรฐานก็คือคุณภาพกับบ่ทันสูงบ่สอดคล้องกับเงื่อนไขตลาดต้องการและก็บ่เพียงพอด้านปริมาณยังมีลายคอสลายคั้นอยู่ในการออกข้ออนุญาตดำเนินธุรกิจก็คือการผลิตเป็นสินค้าอันนี้แหละนะซึ่งเป็นการผลิตเป็นสินค้านี่ก็เป็นสาเหตุเฮ็ดให้การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกพบข้อยุ่งยากที่ว่าบ่สามารถแก้งแหงแข่งขันใดและอยู่ในผ่านมาหั่นการประสมประสานก็คือการสมทบระหว่างแขนงกสิกรรมกับแขนงอุตสาหกรรมการค้าธนาคารไฟฟ้าและแขนงการอื่นๆอันนี้เพิ่นได้มีการประสานสมทบกันขึ้นได้เอาไว้พอเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและจึงฟังนำกันตื่ม
1: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมกับโบกังมุ่งกับโบกังให้ลูกระวังยุงหลายกัดจังหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ่งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
3: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากได้ฟังเพียงจากรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อย่าลืมท่านผู้ฟังเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็กำลังระบาดอยู่ต้องได้ระมัดระวังสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนบ่ว่ากลางเป็นกลางคืนก็ไม่ให้นอนอยู่ในมุงอยู่เสมออ้อมแอมบานเหือนมันปัดกวาดอนามัยเพื่อบ่ให้เป็นบ่อรีซอนของยุงกระโปะกระปองที่บ่ใช้การแล้วพวกเฮาก็ทําลายทิ่มอันนี้ทุกคนมีสติทํากันเนาะเอาใจใส่ป้องกันทุกคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากกันเป็นพยาธิไข้เลือดออกนี่แหละถ้าเป็นแม่นแล้วบ่ได้รับการเป็นปวดที่ถูกต้องถึงขั้นเสียชีวิตได้พยาธิไข้เลือดออกอันนี้ต้องได้ระมัดระวังกันว่าเฮามาฟังเรื่องของเวียกงานพัฒนาชนบทตื่มอีกนะอยู่ในระยะผ่านมาหั่นการประสานสมทบภาคส่วนต่างๆเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวพอเฮามาดาเผาในครอบเขตประเทศนี่แหละให้มีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นหั่นภาครัฐบาลพวกเฮาก็แม่นได้ซุ่มทุนหอนใส่อย่างล่วงลายท่านผู้ฟังและการประสานสมทบระหว่างคณะกรรมการกสิกรรมกับคะแนนอุตสาหกรรมการค้าธนาคารไฟฟ้าและคะแนนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันยังบ่ทันแน่นแฟนกลไกกันยังบ่ทันจอดกันเหตุให้เกิดมีสภาพผลิตหลายแต่ผัดบ่มีบอนจำหน่ายเหตุให้ประชาชนท่านเสียผลประโยชน์เสียกำลังใจเพราะว่าตลาดบ่รับประกันฉะนั้นท่านก็ให้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับคะแนนการนี้ค้นคว้าหาทางออกสวยประชาชนสุขยุส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าอย่างมีจุดซุ่มโดยติดพันกับอุตสาหกรรมปรุงแต่งและก็ลดคอร์สขั้นการออกอนุญาตมีการจัดตั้งสหกรณ์กลุ่มการผลิตกลไกเศรษฐกิจความมือของประชาชนและลายหูแปบเศรษฐกิจสวยแรงทุนสินเชื่อนโยบายด้านไฟฟ้าการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางและก็ซอกตลาดให้ประชาชนอีกส่วนการพัฒนาชนบทเพื่อเอาการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้านั้นโดยเฉพาะเป็นมากหัวใจของการพัฒนาก็ต้องได้รับประกันความยืนยงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอยู่ในนี้ท่านสาวกสิกรพวกเขาสามารถหับเอาวิทยาการอันทางด้านกสิกรรมที่ว่าทันสมัยแล้วจะเป็นกำลังต้นต่ออยู่ในการขับเคลื่อนขบวนการพัฒนากสิกรรมและชนบทการจัดตั้งการผลิตสร้างสังคมชนบทให้มีความเข้มแข็งได้เวียกงานพัฒนาชนบทและรื้อรื้อความทุกข์ยากในการแม่นหน้าที่ของคณะพรรคองค์การปกครองทุกขั้นทางแม่หน้าที่ของทั่วสังคมดังนั้นท่านก็มีความจำเป็นจะต้องได้ปลุกระดมกำลังแห่งทางชาตินี่แหละของประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็องค์การจัดตั้งสถาบันการเงินทางภายในการเงินสากลแล้วก็ประเทศเพื่อนมิตรเข้าร่วมอยู่ในการพัฒนาชนบทได้แก้ไขความทุกข์ยากอย่างแข็งแกร่งอีกตึมแต่ถึงในได้ก็ตามท่านผู้ฟังทางภาคกสิกรรมล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญหลายเพราะว่าเสบียงอาหารก็เป็นอันรอเลี้ยงชีวิตของคนให้มีสุขภาพดีมีชีวิตยืนยาวคงล่างตัดสิ้นคงบนและกองทัพเตือนด้วยทองสนานท่านอยู่ในเงินไขใหม่ต่อหน้าสภาพการที่ว่ายุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเงินตาการผลิตเสบียงอาหารจึงถือเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของทุกสังคมโดยจะต้องได้มีการหั่นมาจัดตั้งปฏิบัติแผนงานค้ำประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารโดยการปฏิบัติคำขวัญที่ว่ากุ้มตนเองพึ่งตนเองหรือว่าโดยเวียกงานสี่ปุ๊กสี่เลี้ยงให้ล่ายขึ้นนะอันนี้เมื่อเป็นจังสันหั่นเพิ่นจึงเฮียกฮ้องเนาะพะยังทุกภาคส่วนหรือว่าบุคคลที่ว่ามีเงินไข้มีสถานที่ที่ว่าเหมาะสมอย่าเหมือนเซยเนาะต้องมีสติแล้วก็มีการผลิตที่ดีมีเสบียงอาหารสำรองไว้ยิ่งเป็นการดีเพื่อค้ำประกันให้ครอบครัวมีข้าวปลาอาหารไว้บริโภคอยู่ในยามจำเป็น
ทางเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ในการออกให้งานหูประหยัดอาหารที่ว่าสะอาดสามารถบริโภคได้ทันทีทางป้องกันเหตุที่ว่าพวกเขาอาจบ่ฮู้ว่าบัญหานั้นนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเพิ่มทวีวิธีการกสิกรรมนี้ให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงนะในใส่ให้กุมการผลิตเพื่อบริโภคเพื่อสังคมพวกเขาให้มีความมั่นคงเนี่ยผู้ใดหากมีเนื้อที่น้อยก็เห็ดเป็นส่วนครัวเห็ดอ่างเลี้ยงป่าและสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำเนาะสำหรับผู้ที่ว่ามีเนื้อที่การผลิตกว้างอันนี้ก็นำใส่ดินและให้เกิดประโยชน์จากต้นทุนการปลูกการเลี้ยงน้อยสู่การผลิตใหญ่ที่ว่ามีการนำใส่เทคโนโลยีวิสาการที่ดีด้วยแรงทุนของตนเองและก้าวสู่การกู้ยืมทุนเพื่อว่าเป็นการผลิตแบบดอกเบี้ยต่ำอยู่ในระยะยาวจากธนาคารภายใต้เงินไขแรงทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางเพื่อว่ารับประกันแผนงานคำประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารนี่แหละเพื่อบริโภคและก็ให้กลายเป็นสินค้าบนพื้นฐานการแก้ไขปัญหานำเข้าสินค้าประเภทเสบียงอาหารจากต่างประเทศอันนี้ก็เหตุให้เงินตาไหลออกอย่างล่วงลายส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเนาะเศรษฐกิจบอบบางดังนั้นท่านอันนี้มันจึงเร่งทวงให้พนักงานทหารตำรวจและประชาชนลาวบดเผานี่แหละจงส่งเสริมและก็ขยายหมุนเสือดุมันนี่แหละเข้าในการผลิตอย่างมีวิทยาการเพื่อว่านำมาถึงผลประโยชน์และความหังมีให้แก่ครอบครัวของตนเองก็คือสังคมประกอบส่วนเข้าในด้านการแก้ไขปัญหาป้อปังด้านเศรษฐกิจการเงินตาให้หลุดลงและก็ก้าวสู่สภาพปกติโดยไวเนาะท่านผู้ฟังเอาอันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติเรียกงานพัฒนาชนบทก็ถือเอาการผลิตกสิกรรมนี่แหละแต่ว่าต้องได้รับประกันความยืนยงและสีเขียวอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราหมดทุกคนนี่แหละบ่แม่นว่าให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะปฏิบัติเรียกงานนี้พวกเราทุกคนพร้อมกันปฏิบัติให้สำเร็จคนใดเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมื้อนี้ได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: และสลักปรนาหาทับ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความมั่นประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเลี้ยงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ 5,263,158 กีบรางวัลที่3รางวัลละ 210,527 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลักพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบต่อเกมโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545ด้วยความสมัครใจการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่วันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัล ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลของการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook เหล่าลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทั้งราชการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดตั้งลำดับคัดเลือกเอาหน่วยบ้านที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ระพ้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักกี่พยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเงินรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1น้อยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการแห่งพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนกันอารมณ์ของปฏิมาเสียงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างยศศักดิ์ธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ทำงานการได้รับของเงินประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดเพื่อนุนสมุนเวียนในช่องตลาดจูนเข้าสู่ระบบหย่อนเงินธนาคารเพื่อคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เป็นลดความการพนันต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปของยันเซินคณะกรรมการได้กดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งน้อยบานของยันเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลเมื่อจะได้ถือขันขึ้นไปหักเอาน้อยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุได้บานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มได้หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2

0: เนื้อที่3หมายเลข3เนื้อที่4หมายเลข4เนื้อที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใจอุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นทีเรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นข้างที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งแก้ผลทั้งเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เงื่อนไขในการพับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติต้องมีคอยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบฐานขอขอบใจนำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผันและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลขอให้พัฒนาแมนร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจขอให้พัฒนาเสริมนำใส่ผลโครงการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

น่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งนี้การถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับปน้อยปานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5และขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลต่อกำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบ้านได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบ้านหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงหน่วยบ้านตกลงมาสู่บนห้องพักทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการไปพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องพักอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ในเวลานี้หน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบ้านและทำการไขหน่วยบ้านเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหอยพัฒนาประจำงวดที่122ออกข้างวันที่3เดือนสิงหาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข1 1 1 6 8 0 1 1 1 6 8 0เลข5ตัวได้แก่หมายเลข1 1 6 8 0 1 1 6 8 0เลข4ตัวได้แก่หมายเลข1 6 8 0 1 6 8 0เลข3ตัวได้แก่หมายเลข680 680เลข2ตัวได้แก่หมายเลข80 80และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อรับการออกเลขรางวัลขอเชิญสลักพัฒนา5ทับ45เลือกซื้อ5หมายเลขรางวัลที่1ถือ5หมายเลขมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบหากมีเงินรางวัลสะสมแม้นจะได้บวกเพิ่มสลักพัฒนา5ทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข43หมายเลข43รางวัลที่2ถูก4หมายเลข3ลูกหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลมหาล้าน 263,158 กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42รางวัลที่3ถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับคำออกรางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38รางวัลที่4ถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกรางวัลละ 21,053 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข4หมายเลข4และรางวัลพิเศษถือหาหมายเลขสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ 10,526,316 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข33หมายเลข33ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา5ทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย22ออกข้างวันที่3เดือนสิงหาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข111680 111680เลข5ตัวได้แก่หมายเลข11680 11680เลข4ตัวได้แก่หมายเลข1680 1680เลข3ตัวได้แก่หมายเลข680 680เลข2ตัวได้แก่หมายเลข80 80และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข43หมายเลข42หมายเลข38หมายเลข4หมายเลข33 ขอแสดงความขอบใจมายังบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบัตรทานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะเล่าถึงบันทึกจากใจของผู้ที่เป็นหัวป้องกันชาติหรือบันทึกจากดวงใจของชาติสายทหารที่อยู่เขตทุรกันดารด้านแนวหน้าที่หลายคนคงอาจจะบ่เคยได้ยินและบ่เคยพบมาก่อนในชีวิตของตนเองหลายคนอาจคิดได้เพียงแต่ว่าในยามที่ทุกคนกำลังนอนหลับสบายในเวลาที่หลายๆคนบางมื้อก็อาจจะมีงานเฉลิมฉลองบุญประเพณีอย่างมนต์ซื่นนั้นก็ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ก้มหน้าแบกปืนยืนยามย่างเลาะเรียบตามป่าดงดิบตามชายแดนพวกเขาได้ปฏิญาณและยอมอุทิศชีวิตของตนเองโดยเฉพาะกระเม็นชีวิตในวัยหนุ่มของตนเองนี่แหละเพื่อปกปักรักษาผืนแผ่นดินแต่ในสายตาของบางคนที่อยู่ในสังคมในเมืองใหญ่ที่สงบสุขคงลืมเบิ่งเห็นเขาเจ้าและคิดหาพวกเขาหรือบ่นั่นกับบ่ฮู้จึงเฮ็ดให้พวกเขาบางคนคิดว่าตนเองหั้นเป็นได้เพียงเงาที่บ่มีไผเหลียวเบิ่ง
4: ในกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติฉบับปรับปรุงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี2013นั้นเนื้อในต้นต่อได้กำหนดระเบียบการและหลักการเกี่ยวกับการเข้ารับใช้ชาติเพื่อปกปักรักษาเอกราชและความสงบของประเทศกฎหมายฉบับนี้ระบุละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของผู้ที่จะเป็นทหารพันธะเช่นชายหนุ่มที่มีอายุแต่18หา28ปีจะต้องได้รับใช้ชาติเป็นเวลา18เดือนดังนั้นสาวหนุ่มในวัยศึกษาหำเหียนหลายคนได้ก้าวสู่การเป็นนักหบสุดเขียวเพื่อเป็นหัวป้องกันชาติ
3: ในบทบันทึกของสาวหนุ่มบางคนได้บันทึกไว้ในปึ้มบันทึกของตนเองเกี่ยวกับบาดก้าวทำอิฐของการก้าวสู่การเป็นหัวของชาติหรือสุดสีเขียวได้บันทึกถึงเสียงสังลาของพ่อเมเขาเหล่านั้นต่างก็จดจำนับตั้งแต่เวลาที่ทำอิฐที่ก้าวขึ้นรถขนส่งทหารได้ดีเพราะว่ามันเป็นมือที่เขาได้รายงานตัวย่างเป็นทางการเข้าเป็นทหารโดยเฉพาะกระเม็นทหารพันธะตามภารกิจของสายอกสามศอกท่ามกลางเสียงสะอื้นของผู้เป็นพ่อเป็นแม่บางคนฮักลูกจังหลวงหลายเวลาที่ห่างไกลกันแบบนี้มันอดที่จะสะอื้นบ่ได้1เป็นห่วง2ดีใจที่ลูกใหญ่ขึ้นมาได้รับใช้ชาติเป็นหัวป้องกันชาติป้องกันบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองหลายคนก็ยอมรับฟังด้วยความสะอื้นกับการสั่งลากับการบอกกล่าวคำเว้าเหล่านั้นมันอาจจะสั่นๆแต่มันก็เฮ็ดให้หัวใจของวัยหนุ่มเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นแต่พวกเขาก็ยังบ่ฮู้เลยว่าเส้นทางที่พวกเขากำลังก้าวไปนั้นซึ่งมันเป็นเส้นทางของ นักหบใหม่ที่กำลังจะก้าวไปสู่อนาคตภายภาคหน้ามันอาจจะบ่มีเสียงตบมือมันอาจจะบ่มีเสียงยกย่องคือดังที่พวกเขาเห็นอยู่ในหูเงาหรือว่าอยู่ในหนังเรื่องต่างๆแต่ความจริงมันคือการไปเผชิญหน้าในเขตทุรกันดารและความโดดเดี่ยวที่ปราศจากบ่ได
4: ้ฐานที่หักแพงตอนนี้มาฟังเพลงจากรายการเฮาสะกอนเพลงทำอิฐจากรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนและดังหลายสมควรเป็นเพลงที่มีเนื้อในเว้าถึงทหารพันธะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สายแดนเพลงนี้ดังมาแล้วประมาณ30ปีก่อนเพลงนี้นอนอยู่ในเพลงสุดหวนคืนเพลงเก่าโดยการขับฮ้องทำนองและแต่งโดยคำภูทวีวันและขอมอบให้ไอ้น้องทหารทุกคนหลังจากฟังเพลงนี้แล้วจึงมาเว้าต่อเกี่ยวกับทหารและเพลงที่ติดพันกับทหารนำกันเพลงนี้

0: ท่านที่เคารพเพลงทหารพันธะที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้เพลงนี้ก็ถือว่านอนอยู่ในสุดหวนคืนเพลงเก่าซึ่งมันเป็นผลงานการประพันธ์การขับห้องของคำพูดทวีวรรณท่านได้ฟังแล้วมีความรู้สึกเป็นจังใดหลายคนก็คงจะมีความรู้สึกเห็นได้ถึงความเสียสละของลูกหลานเฮาที่เป็นหัวป้องกันชาติโดยหวังเพียงให้พื้นแผ่นดินนี้มีความสงบสุขประชาชนอยู่ทางสร้างอยู่ทางสาธารณหากินแล้วก็บอกฮู้ว่ามิตรรายการที่ฟังอยู่ในมื้อนี้มีไผแดที่ได้ผ่านการเป็นทหารพันธะมาแล้วและมีไผแดที่ได้ผ่านชีวิตของการเป็นทหารหลวงและมีไผแดที่กำลังฟังรายการของพวกเราอยู่ในเขตนอกชนบทเขตชายแดนเขตทุรกันดารอยู่ตามป่าเขาดงดิบหรือผู้หัวหลอกหัวล้นกระสุดแท้แต่ฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขทางสุขภาพจิตสุขทางสุขภาพกายแล้วก็มีความแข็งแรงและขอให้มีความฮักความแพงซึ่งกันและกัน
1: ท่านที่ฮักแพงหลายคนที่ได้เป็นเคยเป็นทหารคงจดจำได้ดีหลังจากผ่านการฝึกแอบอันนักหน่วงแล้วพวกเขาก็จะถูกซับซ้อนถูกยกย้ายมาประจำการอยู่คนละทีบางคนอาจได้ไปสังกัดอยู่กองห้อยประจำสายแดนในเขตภูดอยที่ห่างไกลศอกลีกอยู่ที่นั่นการใช้ชีวิตก็คือการต่อสู้ต้านพวกที่หวังมาทำลายชาติของเราต่อสู้กับธรรมชาติในทุกๆวันโดยเฉพาะในยามฝนพวกเขาต้องแบกอาวุธและเครื่องสนามหลุยขี้ตมบางบอนลึกเพียงหัวเข่าก็มีเพื่อออกลาดตะเวนตามแนวสายแดนปากก็ต้องทนกับความหิวห่างกายก็ต้องทนกับความอิดเมื่อยพวกเขาต้องได้ลุยป่าพาดงที่ติ่มแต่ฝูงทากและยุงป่าที่หุ่มกัดสังคมยังจื้อพวกเขาอยู่บ่หรือพวกเขามีตัวตนแต่ในนามหัวของชาติที่ถูกเอามาอ้างในวันสำคัญเท่านั้น
0: แม่แล้วบ่เพียงเท่านี้เมื่อถึงยามหนาวอยู่ถึงจอมภูก็จะมีลมพัดแห้งและกับหมอกกุ้มหมอกหนาเนี่ยมองไปไกลก็บ่เห็นหยังนอกจากสีขาวเต็มไปหมดนอกจากความหนาวเย็นที่เย็นจนฮอดกระดูกต่ำพุ่นมันก็เฮ็ดให้เกิดมีความทรมานหลายโดยเฉพาะผู้ที่มีพยาธิที่เกี่ยวพันกับประดงนี่โอ้ยอากาศเย็นมาเมื่อใดนี่ภัยบ่เป็นภัยบ่มีบ่รู้สึกดอกว่ามันเจ็บปวดขนาดใดเพราะว่าห้องนอนก็เป็นเพียงเงินชั่วคราวบางบอนอาจจะเป็นเทิบแล้วก็มุงด้วยหญ้าแฝกหรือหญ้าขาอาหารการกินหลักๆ ก็แม่นอาศัยผักป่าจังซี่หน่อไม้ยามนี้มีหลวงหลายหรือบ่ก็มีปลากระต๋องปลากระป๋องจังซี่ที่ต้องกินเพื่อประทังชีวิตชีวิตของทหารนั้นพวกเขาขาดสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกทุกอย่างทหารชายแดนนี่จะบ่มีไฟฟ้าใช้อาจจะบ่มีสัญญาณโทรศัพท์อาจจะบ่สามารถติดต่อหาครอบครัวได้ในเวลาที่ไปประจำการอยู่ถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะอยู่ชายแดนนี่คือความจริงที่ทรมานท่ามกลางความโดดเดี่ยวและค่าตอบแทนที่ส่วนกับความลำบากของพวกเขาแต่สิ่งที่เฮ็ดให้ใจของทหารชายแดนวันไหวที่สุดเขาเจ้าบอกว่ามันบ่แม่นความอิดเมื่อยทางด้านทางกายแต่มันแม่นการที่ทางแนวหลังสร้าง

0: ให้ข้าเจ้ามีความโดดเดี่ยวและการถูกลืม
1: ท่านที่เคารพเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าจากบันทึกความในใจของซาดซ้ายทหารแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพวกเขาแดอย่าลืมว่าในย้ำบุญปีใหม่หรือบุญพระธาตุหลวงหรือบุญประเพณีอื่นๆที่คนในตัวเมืองกำลังลิ่นมวนซืนและอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนั้นพวกเขาพัดยังตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความหับผิดซอบสูงที่แลกด้วยชีวิตยามเฮามวนซืนส่วนพวกเขาพัดยังแบกปืนยืนยามหรือยังกวดกาสารเวอยู่ท่ามกลางป่าลึกดงนาหรืออยู่เขตภูผาซันเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนของคนบดีเซนพวกค้าขายยาเสพติดและเครื่องผิดกฎหมายต่างๆเมื่อเฮาเทียบเบิงเงินเดือนเงินอุดหนุนที่ได้รับในแต่ละเดือนบวกกับสภาพเงินเฟ้อในปัจจุบันพวกเขาแทบจะบ่มีพอซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวและบ่สามารถส่งไปจุนเจือพ่อแม่อยู่ทั้งหลังได้หลายครั้งและหลายคนได้แต่คิดและถามตนเองว่า
2: สังคมยังจือพวกเขาอยู่บ่หรือพวกเขามีตัวตนแต่ในนามหัวของซาดที่ถูกเอามาอ้างในวันสำคัญเท่านั้น
0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ก็ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้อาจจะมาเป็นเพลงที่โด่งดังแบบที่ว่าฟังแล้วมันกระตุ้นหัวใจแล้วก็มันดังแบบพิลึกพิโลนะแต่ว่าผู้ดำเนินรายการคิดว่าเพลงนี้เวลาที่ได้ฟังแล้วก็ฮู้สึกได้ถึงความในใจของทหารชายแดนผู้ที่เสียสละได้ทั้งความสุขความสนุกสนานในวัยหนุ่มของตนเองสละได้เมนแต่ชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องแผ่นดินเมเพลงนี้จากการประพันธ์ของบุญใหม่แสงอรุณและขับร้องโดยตาลมณีหานชนะในเพลงที่ให้ชื่อว่าทหารสายแดง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ฐานที่เคารพไล่การเพ้งดั่งในอดีตมือนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของทหารสายแดนซึ่งเป็นหัวป้องกันชาติเป็นกระดูกสันหลังแห่งความมั่นคงแต่ทันไล่การก็หวังว่าพวกเขาคงบ่กลายเป็นเพียงผ้าสกัดฝุ่นที่หลายคนมองข้ามความจริงแล้วประเทศใดก็ตามถ้าบ่มีทหารสายแดนที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวมายืนตากแดดตากฝุ่นอยู่ตามป่าดงพงไผ่เพื่อรักษาและปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขประเทศชาติหากบ่มีพวกเขาหวังว่าประชาชนคนทั่วไปบ่ว่าจะอยู่สนบทหรือในตัวเมืองก็คงบ่สามารถดำรงชีวิตยังมีความสุขได
1: ้แม่แล้วทหารสายแดนพวกเขาคือกระดูกสันหลังแห่งความมั่นคงที่ค้ำสู่ประเทศชาติเอาไว้แต่ว่าในความเป็นจริงหลายคนเข้าใจดีว่าอาชีพทหารสายแดนเป็นอาชีพที่บ่มีสวัสดิการเพียงพอโดยเฉพาะในยามที่เขาเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิที่ทหารสายแดนมักพบมักพ่อก็คือไข้หยุงไข้ปลาไข้มาลาเรียต้นโตนี่โอ้บางทีก็จับสันก็ต้องได้ปิ่นปัวไปตามสภาพการนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้องหมอใกล้สุขศาลาเด้แล้วก็เวลาใดที่ยามได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันทหารชายแดนในความเสี่ยงโดยเฉพาะในระยะนี้นี่พวกที่บ่หวังดีพวกที่หวังทำลายประเทศชาติบ้านเมืองด้วยสิ่งเสพติดนี่นะที่พวกเขาเอิ้นว่ากลุ่มพวกค้ายาเสพติดนี่นะเวลาที่ปะทะกันก็แน่นอนว่าบางครั้งโชคดีก็อาจจะบ่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็อาจจะบ่มีการสูญเสียแต่บางครั้งการได้รับบาดเจ็บมันนี่ก็โอ้เพื่อนร่วมงานก็ต้องได้ประคองกันแหละเพราะว่ามันไกลห้องหมอถ้าว่าบ่อนใดที่มีเงื่อนไขแล้วก็มีการติดต่อพอพันกับส่วนกลางได้ไว้ก็ถือว่าโชคดีไปเนาะแต่ว่าเวลาที่เขาเจ้าสิ้นสุดพันธะในการเป็นทหารเพราะว่าอยู่ในกฎหมายกำหนดไว้ว่าเท่าไหร่18 เดือน หา2ปีระหว่างนี้แหละหลายคนก็ต้องกลับเมืองบ้านด้วยร่างกายที่ทรุดโทรมแล้วก็ต้องได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการซอกเวียกเฮ็ดในงานทำโดยบ่มีหลักประกันใดๆในอนาคตซึ่งสิ่งที่รายการของพวกเขาได้นำเสนอมานี้ก็เป็นแง่คิดหนึ่งที่ไปเห็นบันทึกของวัยหนุ่มคนหนึ่งคิดว่าคงจะนอนอยู่ในผู้ใส่ชุดสีเขียวที่เป็นหัวป้องกันชาติซึ่งรายการของพวกเขาได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแง่คิดและก็เป็นสิ่งหนึ่งเพื่อให้แต่ละท่านนั้นคิดเห็นอกเห็นใจและก็พยายามซุกยู้และก็หวังว่ารัฐบาลจะได้เอาความใจใส่เพิ่มขึ้นแล้วก็แก้ไขในเรื่องของสวัสดิการของเขาเจ้าให้ดีขึ้นเพราะเขาคือกระดูกสันหลังป้องกันชาติหรือที่พวกเขาเอิ้นว่าหัวป้องกันชาตินั่นแหละ
0: บทสรุปได้ว่าสิ่งที่รายการได้นำเสนอเกี่ยวกับเมืองหัวของชาติยังโดดเดี่ยวอยู่สายแดนขอเป็นตัวแทนเป็นเสียงสะท้อนถึงอนาคตยังหน่อยได้ฟังรายการนี้แล้วให้พวกเขาได้คิดหาพวกเขาและเฮ็ดให้พวกเขาเป็นได้เพียงเงาที่บ่มีไผเหลียวเบิ่งเพราะว่าทุกมื้อนี้ที่พวกกอดปืนแหนมเห็นแสงไฟสว่างอยู่กลางเมืองใหญ่จากทางไกลพวกเขาก็บ่ได้เฮียกฮ้องต้องการถึงความหังมีหรือคำยกย่องอันใหญ่โตมโหฬารแต่พวกเขาขอให้ทุกคนมีความเข้าใจมีนโยบายที่ดีกว่านี้และอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าภายใต้สุดของนักหุบสีเขียวที่เปื้อนฝุ่นนี้คือชีวิตของวัยหนุ่มคนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกคิดฮอดพ่อแม่เหือนสารบ้านเกิดและมีความฝันคือกันกับทุกๆคนหวังยังยิ่งว่าในอนาคตทุกภาคส่วนจะหันมาเอาใจใส่ปรับปรุงเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่และมอบสวัสดิการที่สมศักดิ์ศรีให้แก่ทหารสายแดนเพื่อให้หัวของชาติมีความแข็งแกร่งและบ่ต้องยืนยังโดดเดี่ยวท่ามกลางป่าลึกและเบิ่งพวกเขาเป็นได้เพียงเงาที่บ่มีไผเหลียวเบิ่งอีกต่อไป

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเซนแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้รัฐบาลจะต้องเร่งรัดเข่งฮ้อนและลงมือเหตุตรงลงทุนใส่การหันเป็นทันสมัยรัฐบาลวางเป้าหมายฮอดปี2030จะสู่ส่วนเอาใจใส่ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอินโดนีเซียเริ่มก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหยื่อต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: รัฐบาลสุทธิสิบต้องเล็งหลัดเข่งห้อนและลงมือเหตุต้องลงทุนใส่การหันเป็นทันสมัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อคงเขตที่มีลักษณะเข่งห้อนคือคงเขตการเก็บแรงหับวางคาดหมายไว้ว่าปีใดจะให้ได้90ส่วนห้อยและปีใดจะให้ได้ห้อยส่วนห้อยแต่บ่ค้นแก่ยาวเพราะมีบทเรียนมาแล้วหันเป็นทันสมัยไว้เท่าใดรายหับก็เพิ่มขึ้นโลดคือดังกระทรวงการเงินได้ยืนยันและคะแนนการต่างๆก็ได้ยืนยันแล้วว่าถ้าหันเป็นทันสมัยได้หมดรายหับก็จะสามารถเก็บได้เต็มในโอกาสโอลมต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุทธิสิบที่จัดขึ้นเมืองบดุลมณีท่านธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกล่าวเน้นนักว่ารัฐบาลต้องขุนเคียวปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีลักษณะบุกทะลุแท้บุกทะลุไปสู่การปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางออกให้เกิดดอกออกผลเป็นทีประจักษ์ตาต้องตัดสินใจหันเป็นมืออาชีพเฮ็ดเวียกต้องวางไว้ทันการจึงจะสามารถตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการประเสริฐหน้ากับสภาพการที่ท้าทายและเข่งห้อนของสภาพการในปัจจุบัน
2: รัฐบาลต้องคุณเขียวปุ้งกลไกเฮ็ดเวียกที่มีลักษณะบุกทะลุแต่บุกทะลุไปสู่การปฏิบัติเวียกงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงในการปฏิบัติบรรดาเวียงานที่ว่างออกนี่เพื่อแน่ใส่ให้เกิดดอกออกผลอย่างประจักษ์ตาอยากได้แนวนั้นบรรดาสหายทางรัฐบาลนี่ต้องได้ตัดสินใจหันเป็นมืออาชีพเฮ็ดเวียกให้ได้ว่องไวทันการจึงสามารถตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการประเสริฐหน้ากับสภาพการที่ท้าทายแข่งห้อนนี่ได้อันนั้นอันที่1อันที่2ต้องบุกทะลุในการหันเป็นทันสมัยเวียกการหันเป็นทันสมัยนี่แม่นต้องได้เร่งรัดแท้ใดบ่แม่นเว้าแล้วก็แล้วไปการหันเป็นทันสมัยห้ามบ่ให้มีการขัดขวางเด็ดขาดทุกคนต้องเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันหัน
1: ประธานประเทศเน้นนักตื่มว่ารัฐบาลสุดนี้ต้องบุกทะลุให้ได้ในการหันเปลี่ยนแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของรัฐบาลการพบพันระหว่างนายกของนายกผู้ประจำการและรองนายกที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละสมาชิกของคณะรัฐบาลต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้ถูกมอบหมายความรับผิดชอบนี้ต้องได้กวดกาประเมินผลเป็นประจำของการนำของรัฐบาลต้องยกระดับขึ้นตื่มอีกเทื่อหนึ่งให้สมาชิกรัฐบาลเป็นผู้กล้าประดิษฐ์สร้างกล้าเสนอความคิดใหม่ๆออกเพื่อให้คันเทิงของตนพิจารณาบนพื้นฐานการพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: รัฐบาลวางเป้าหมายนับแต่นี้ฮอดปี2030จะสู่ส่วนเอาใจใส่ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งอยู่ในเขตตัวเมืองและเขตชนบทให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมคูและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้หลุดลงเทละก้าวในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021-2025 และเสนอทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030 ต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีฮู้ว่าจะจัดตั้งปฏิบัติ6แผนเรียกจุดสุ่มของรัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นจะได้กำหนดเป็นเวลาแห่งชาติปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาไว้หนุ่มแม่หญิงเด็กน้อยและความเสมอภาคหญิงชายให้มีคุณภาพดีขึ้น
3: การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตัวเมืองและเขตชนบทนะครับการพัฒนาอย่างสมคูและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงเทื่อละ9มี6แผนเวียกจุดสุ่มในนี้มันพัฒนาสมรสแก้ไขของทุกอย่างของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวนี่ก็ได้จะได้กำหนดเขาเป็นเวลาแห่งชาติในขั้นต่อไปปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการ ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาวัยหนุ่มยิ่งหนุ่มเด็กและความเสมอภาคยิ่งใสให้มีคุณภาพดีขึ้นการพัฒนาเวียงงานแถลงข่าวให้ท่านสมัยได้มองไว้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสัตว์และวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและสร้างให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและศิวิไล
0: นายกรัฐมนตรีฮู้ตื่มว่าพร้อมกันนั้นรัฐบาลจะสืบต่อพัฒนาเวียงงานแถลงข่าวให้มีความทันสมัยและว่องไวส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติก้าวหน้าและสร้างให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและศิวิไลปรับปรุงระบบประกันสังคมปกป้องสังคมให้กว้างขวางและมีคุณภาพแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ทันแตกให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวว
1: ันที่30กรกฎาคมผ่านมานี้สหายวันไซพงสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคผู้ที่นำหอบด้านอยู่แขวงพงศลีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่เมืองบุญใต้แขวงพงศลีในโอกาสนี้สหายได้โอลมเน้นนักให้คณะนำของเมืองสุ่มใส่การพัฒนาเศรษฐกิจแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อและเพิ่มทวีเวียกงานกวดกาพรรคพร้อมทางได้มอบเงินและอุปกรณ์รับใช้โครงการเพื่อสุขยู่การปฏิบัติงานของเมืองการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้มีสหายสันติแก้วยศานรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงศลีพร้อมด้วยคณะนำแขวงร่วมติดตามโดยให้การต้อนรับจากสหายท้องสิงห์อินทเสงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองบุญใต้พร้อมด้วยคณะนำเมืองในพิธีสหายท้องสิงห์อินทเสงได้รายงานสภาพโดยรวมและการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีของเมืองเมืองบุญใต้มีเนื้อที่ 1,402 กิโลตารเมตรประกอบมี65บ้านประชากร 32,000 กว่าคนมี8ชนเผ่าในครึ่งปีผ่านมาเมืองบุญใต้ได้สุ่มใส่แก้ไข8ปัญหาโดยอิงใส่4ทาแหงหาแนวทางและการเชื่อมโยงสู่4ตลาดภายนอกในโอกาสนี้สหายวันไซพงสวรรค์ได้เน้นนักไขขณะนำพนักงานนักขบและพนักงานลักเลงของเมืองเอาใจใส่7เวียกงานสำคัญคือสุ่มใส่จะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพรรควาระแห่งชาติและมติกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแขวงเมืองให้ปรากฏผลเป็นจริงส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงแบบเป็นกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริม SME เศรษฐกิจภูมิปัญญาดึงดูดการลงทุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนยกระดับเวียกงานสาธารณสุขแก้ไขความทุกข์ยากส่งเสริมการศึกษาและสร้างสีมือแห่งงานให้เด็กน้อยเยาวชนเพิ่มทวีการรักษาความสงบโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือสแกมเมอร์สร้างภาคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นการเลือกเฟ้นและสร้างพนักงานต้องมีแผนการที่ดีเวียกงานกวดกาเป็นเครื่องมือที่นำนำพาที่สำคัญคณะพรรคต้องมีความรับผิดชอบกวดกาอย่างตาแหลมคมหูไวใจสะอาดและเพิ่มทวีความสามัคคีปกป้องภายในปรึกษาหารือกันเป็นหมู่คณะทั้งแผนเวียกแผนเงินและแผนคนโอกาสนี้สหายวันไซพงสวรรค์ได้มอบเงินห้อยล้านกีบให้เมืองบุญใต้พร้อมกันนี้คณะกวดกาศูนย์กลางพรรคยังได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1ชุดพร้อมปรินเตอร์4ให้คณะกวดกาเมืองบุญใต้หับไส้เวียกงานหลังจากคณะนำได้ลงเยี่ยมยามโครงการเลี้ยงปลาในหนองเพื่อสนองให้ตลาดภายในและต่างเมืองพร้อมทั้งได้กวดเบื้องอาคารที่จะปรับปรุงให้เป็นห้องการหีบเวียกของตาแสงบุญยองเมืองบุญใต้ตื่มอีก
0: นับแต่ปี2026หา2030กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะสืบต่อพัฒนาบุคลากรดิจิตอลปรับปรุงนิติกรรมห้องหับการหันเป็นดิจิตอลและการหันเป็นปัญญาประดิษฐ์ให้ขยายตัวหลายขึ้นท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในฮู้ว่าจะสืบต่อพัฒนาระบบบริหารรัฐดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์คุ้มครองขึ้นความถี่หับประกันความปลอดภัยไซเบอร์ให้มีมาตรฐานสูงนำใช้นวัตกรรมดิจิตอลและพัฒนาไปสนีให้ทันสมัยขึ้นเรื่อย
4: ๆได้เอาใจใส่ในการบำรุงก่อสร้างพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในนี้ได้ปรับปรุงยกระดับสถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารได้นำส่งพลังงานไปศึกษาต่ออยู่ภายในและต่างประเทศในระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีนอกนั้นได้ส่งพลังงานเข้าร่วมของประชุมสัมมนาฝึกอบรมภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งได้ส่งพลังงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่ท้องถิ่นการคุ้มครองสมาชิกพรรคพลังงานก็ได้หันเป็นทันสมัยเทื่อละก้าว โดยได้นำใช้โปรแกรมคุ้มครองข้อมูลสมาชิกพรรคเก็บกับประวัติต้นกำเนิดและประวัติการเคลื่อนไหวรอบด้านของสมาชิกพรรคพลังงานทั่วองค์กรพรรคกระทรวงพร้อมนั้นยังได้สืบต่อป๊อปของเรื่องงานพลังงานโดยปฏิบัติตามทิศสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งรอบด้านในเรื่องงานพลังงานตามมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคและมติของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเป็นบนอิงให้แก่การค้นคว้าซับซ้อนจัดวางพลังงาน
0: ท่านสันติสุขสิมมลวงศ์ฮู้ตื่มว่าจะสืบต่อปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของพรรคเปิดกว้างการร่วมมือกับสากลด้วยหลายรูปแบบยัดเยียงการสนับสนุนร่วมมือและช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์คู่ความพัฒนาทั้งในขอบอาเซียนสากลและองค์การจัดตั้งสากลต่าง
1: บริษัทกุหลาบคำจำกัดและบริษัท SKV Group ได้สมทบทุน600ล้านกีบให้แขวงขมวนเพื่อนำไปซ่อมแปลงอาคารเรียนและจะซื้ออุปกรณ์การศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูคะแนนการศึกษาของแขวงพิธีมอบหับจัดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงขมวนโดยท่านอนิสัยสุขวงศ์ประธานบริษัทกุหลาบคำจำกัดมอบเงิน300ล้านกีบและท่านโชคชัยสุขวงศ์ประธานบริษัท SKV Group มอบเงิน300ล้านกีบรวมเป็น600ล้านกีบต่างหน้ากล่าวหับโดยฐานไสยสนะโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนโดยมีผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ทานไสยสนะโคตรภูธรได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อทั้งสองบริษัทที่ร่วมแสดงน้ำใจและความรับผิดชอบในการช่วยเหลือแขวงขมวนภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งยืนยันว่าเงินสมทบจำนวนนี้จะนำใส่อย่างถูกจุดประสงค์โปร่งใสและเกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อให้โรงเรียนที่เสียหายสามารถกลับคืนมาเปิดการเรียนการสอนได้เป็นปกติพร้อมนี้เพื่อเป็นการเชิดชูและขอบใจต่อการประกอบส่วนอันมีคุณค่าในการฟื้นฟูคะแนนการศึกษาและการบรรเทาผลกระทบจากภัยน้ำท่วมของแขวงท่านไสยสนะโคตรภูธรได้มอบใบย่องยอให้ทั้งสองบริษัทตื่มอีก
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศประเทศอินโดนีเซียได้เริ่มก่อสร้างโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อเลโกกนังกาอยู่แขวงสวาตะวันตกเพื่อเน้นใส่ขยายขีดความสามารถในการบำบัดขี้เหงื่อและการผลิตพลังงานหมุนเวียนผ่านการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเพื่อเปลี่ยนขี้เหงื่อรวมถึงขี้เหงื่อพลาสติกให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าและเสื้อไฟทางเลือกนอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังถูกออกแบบมาเพื่อลดพรการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายให้น้อยที่สุดอีกด้วยท่านยูริโอสตันจูงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแห่ธาตุของอินโดนีเซียกล่าวในเวลาของห่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างเวียกเหตุงานทำได้ประมาณ 1,500 ตำแหน่งและมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ40เมกะวัตต์โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเปลี่ยนขี้เหงื่อให้เป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นการช่วยลดพรการสะสมของขี้เหงื่อและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในทางการค้าในปี2029ในขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมอยู่ในขั้นตอนการก้าวเกียมสำหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อในเขตตัวเมืองที่สำคัญอยู่นครหลวงจาการ์ตาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดและปรุงแต่งขี้เหงื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่31กรกฎาคมนี้ว่ารัฐบาลโอติดหาก็หับห้องเอาห่างกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มทวีการปกป้องเด็กในสื่อสังคมออนไลน์โดยห้ามเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า14ปีนำใส่บรรดาแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และบังคับให้ยั่งยืนอายุเมื่อเข้าบรรดาเว็บไซต์ที่มีเนื้อในสำหรับผู้ใหญ่ตามทางกฎหมายดังกล่าวบรรดาพื้นฐานสื่อสังคมออนไลน์จะมีระยะส่งต่อแก่ยาวฮอดวันที่1เมษายน2007ในระยะนี้บรรดาบริษัทต้องนำใช้มาตรการเทคนิคเพื่อจำกัดบ่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า14ปีเข้าในสื่อสังคมออนไลน์ได้บรรดาบริษัทที่ละเมิดอาจถูกปรับใหม่ถึง 6,000 ของรายรับหมดปีส่วนยูโปโลยประธานาธิบดีโปโลยก็ได้ลงลายเซ็นประกาศใส่กฎหมายห้ามเด็กน้อยนำใส่โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมและอนุบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติโปโลยได้หับห้องเอาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้บรรดามาตรการจำกัดดังกล่าวจะมีผลศักดิ์สิทธิ์แต่วันที่1กันยาปีนี้เป็นต้นไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวรรณมวงศ์ไซอ่าน

ใดเทียงแล้วให้สืบต่อตามแผนกิจธรรมการหยังให้เฮ็ดจริงจังแจ้งหากว่าทําการสร้างแนวทางอันชอบต้องประกอบให้ได้ยิ่งเห็นแจ้งบอนเจริญท่านเอ๋ยสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำข้อมูลเสริมฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจให้แก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้อ้าวท่านที่กําลังรับฟังอยู่ตามท่านสั้นบ้านทรงหรือว่าหลายท่านก็เดินทางไกลไปทางรถบ่ว่าท่านจะไปเหนือหรือว่าไปใต้ไปเพียกไปงานไปทางใดก็แล้วแต่เนาะเปิดที่ท่านอยู่รับฟังอยู่ในตอนนี้ขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะระมัดระวังในการใช้พาหนะการขับรถนี่เราต้องมีสติเป็นประจำเนาะเมาแล้วจะขับเด้อเพราะว่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้เป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงในคำคืนนี้หลายท่านกันยังบ่ทันหลับนอนเนาะหรือว่านอนแล้วแต่บ่ทันหลับก็ดีเป็นกำลังแรงใจให้เด้อเอาก่อนสิฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังขอนำพาทานมามวลซืนกับบทกลอนทำเพชรจากรายการในเกินนี้เป็นบทเขียนของกวีดอกว่านลานคุณเจืองขาดมาจาก Facebook เนาะนำมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันในบทกลอนที่ชื่อว่าขาดคุ

สันหิ่งห้อนตอนจากดวงสมรคิดอะไรอาวรณ์ห่วงหาแต่นำเจ้าเหงาป่านไก่ตกน้ำซึ่งลึงบ่ฮู้ปากบ่อยากกินฮอดข้าวคะนิงเจ้าซองแต่ทางตราบใดไก่บ่เคลียไปทางหน้ามาบ่ปงเป็นเขาเท้าบ่เกิดเป็นใบอ้ายบ่ไหลลืมเจ้าสาธุเด้อขอให้บุญมาค้ำพลานำค้ำจองขอให้ได้ห่วมห้องนำน้องบ่ห่างหนีมือนั้นอ้ายได้ยินฟ้าห้องก้องสนั่นเวหาเหมือนฟ้าผ่าในสวงสิปวงไปเป็นบ้าเหลียวลำมองเหมือนาเวหาฟ้าย่อนย่อนเห็นแต่เมฆตั้งก้อนเหลืองแล่ลำแลคิดเห็นแต่หน้าสู้จักสิอยู่สันใดได้แต่เหงาสมงอมดังกระปอมงอยไหมปวดหัวถือคิงไข่หนาวในบ่ฮู้สวงเป็นห่วงนำเต

ฟังบทกลอนทำอิฐจากรายการผ่านไปเป็นบทเขียนของดอกวานหลานคุณเจียงเป็นไหนซื้อว่าขาดครูว่าซั่นโอ้ยมื้อนี้ก็ใจฮ้อนกระวนกระวายเพิ่นว่าย้อนว่าเป็นห่วงอะไรอาวรฮะแต่น้องเจ้าเงาปานไก่ตกน้ำเพิ่นว่านั่งซึ้งลึงโบหูจากปากจากเว้าจากสิว่าจังใดว่าซั่นเข้าน้ำกะบ่อยากส่องไปทางคิดฮอดเด้เพิ่นว่าเนาะเอาอยู่ไกลกันก็คิดฮอดกันตราบใดไก่บ่เคลียไปทางหน้าม้าบ่ปุ้งเป็นเขาเท้าบ่เกิดเป็นใบอ้ายนี่บ่มีทางดอกบ่มีวันเด้อว่าสิลืมเจ้าได้เป็นหักแท้แน่นอนว่าซั่นเนาะเอาขอบใจเพิ่นมีรายการทุกท่านที่เปิดที่รับฟังอยู่ในตอนนี้และพบด้วยเจ้าของบทก่อนเนาะถ้าฟังก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของลาวันแดนสองคอนซึ่งเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและนอนหลับฝันดีบทกลอนเสื่อว่ามีกองทัพปฏิวัติ

งเทืองสีเพราะมีแนวนำทางหักษาของคุมหุ้มห่อหอมปกป้องประคองคงเสริมทรงขงเขตลาวถูกกำหายความวางใจกองทัพใหญ่สาดเสื้อทงเทียงทนทานสู้สนขานอาสาพาวงกิดล้อมคอมคอยเทียงตีต้านสักตีนาตัวใหญ่เขาคิดก่อการให้ทำลายร่างเผ่าลาวพวกดินแดนภาคพื้นแตกตื่นสนละวนให้พลลาวทั้งของมนมองมุมมัวทุกทั่วเหนือถึงใต้สะท้านใจไหววันเสียงลำพันห่ำห้องดังก้องวันละงมจนได้เกิดแผนไทยกองทัพใหญ่ปฏิวัตินำพาโดยประธานท่านไก่สอนพาตอมถนอมเพียรทนสู้สู่จุดหมายปลายฟังตีทำลายทัพมั่งศัตรูให้ภายนี้เสริมใจสุ่มพี่น้องน้อยใหญ่คนลาวหายเศร้าซึมเสียใจซื่นคายระบมซ้ำตามคองกองทัพหน้าเดินไปถูกด่านพาภาษาผ่านคามโยนให้หมู่มารท่านบ่มีกองทัพเจ้ากดปล่อยลาวเฮาคงเนานอนหนุ่มในบ่มีลาวในวันนี้คงสูญสีเสียสิ้นมูลมังของลำคาป่วงประสาตุกเป็นข้าทาทับใจลาวคงตายเดดดินบ่มีมือหุงเจริญเทแล้วเหียมขอสมเสิร์ตกองย่อหยกพลทหารกองทัพประสาสนลาวผ่านผู้นำหานกาให้พลานามัยเจ้าเยืนยาวแสนแกนอยู่คู่ลาวเดนด่านนี้ตลอดการสัวฟ้านิรันดร์มันอยู่สัตเทียนนั้น

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนองน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ก่อนมีกองทัพยิ่งมีวันนี้อยากลาวันเด่นสองคนเนาะเพิ่นว่ามีกองทัพปฏิวัติยิ่งมีลาวในวันนี้กับเมนอีลีเนาะเพราะว่าประเทศลาวกลัวสิมีมือดีได้ก็เป็นยอดว่ากองทัพลาวเพราะว่ามีบุญเสื้อองอาจทหารสู่ซนผ่านพาตีพาวงล้อมของศัตรูเนาะซึ่งนำพาโดยท่านประธานไกรสอนพรหมวิหารพร้อมพากันอดทนสู้ตีทับว่างทับลายศัตรูให้ได้ภายดีเนาะหวังว่าบทกลอนที่ผ่านไปคงเป็นที่เบิกบานบุญเสริมให้แก่บรรดาท่านที่กำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้เนาะก่อนต่อไปผลงานการเขียนของคำพรสุขวงศ์ขอมอบเป็นความบุญเสริมให้กับเพื่อนมีรายการในคืนนี้ในบทกลอนสื่อว่า

ลมบังฝนปุยปลายห้วยหดทั่วพื้นคุมพื้นพึกสาไข่กีบอางอกเงยยาวยืดม้วนหมู่เมงผู่พึ่งหอมหุ่มดอกดวงพวกหมู่สาวพี่น้องเตรียมสู่การผลิตติดลองแหงรถไถเปลี่ยนเกียร์หรือล้อน้ำมันลินบกแห้งควรเททอกใส่ใบพริกไถลุยเฮียนตะใบจำโจทูเด้อปลุกแล้วบ่แม่ป้าเทียงนาใหญ่คนหลายเกียมแล้วบ่แนวพันขัดคืนเหนียวเจ้าหัวหาวเกียมหัดเนียนหลักคอนให้แหลกคืมคันมู่หัวและแม่ขยงยื้อลูนาเจ้านาดูกสันหลังของซาดนั้นมันแมนสาวนาผู้ตาพาเฮาเห็ดปลูกเหนียวและเจ้าใส่ติ่มเหนียแห่ไว้เหลือกินแล้วขายออกบ่ได้งอนเหือดงอขอเข้าผู้อื่นกินนะจ๊ะ

ใจชื่อว่าเฮาซาวนาซาวนานี่เป็นดูกสันหลังของซากต้องสูดทนทำการผลิตเฮ็ดมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แล้วเนาะปู่ย่าตายายเพิ่นพาเฮ็ดทำการผลิตปลูกข้าวมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านาปีแล้วนาแซงสืบต่อ

ายเข้าเพิ่นว่าเนาะเป็นอีกหนึ่งบทกลอนมอบเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้มาฟังบทกลอนต่อไปจากป่าเข็งคำเพื่อนว่าฝากเด้อมิตรรายการที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้หากว่าได้ฟังแล้วจึงมีสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีในหน้าที่การงานของทานทุกประการสำหรับบทกลอนซื่อว่าสิเลือกไผอย่าคู่เดว่าน้องความคิดแนวใดมีสองใจสองสายคู่กายแรงเศร้าค่อยกับเขาคนนั้นความสัมพันธ์เทียมเท่าค่อยหักเจ้าเท่าฟ้าเขาเท่าผู้หน่วยกล้าเทียมฟ้าเท่าดินน้องเอ๋ยแฟนเก่าเขาผู้นั้นยังห่วมแหงหักเสร็จถักหานวลนางโบมีวางเว้นเป็นประจำวันมือหึงห่วงทางห่วงท้วงถามเท้าข่าวคอผู้คอหานาดน้องเนมจ้องส่องกันให้คนใหม่ที่น้องพองผู้ควงแขนเอิ้นว่าเป็นฟอแฟนที่แสนหวานซึ้งแต่ตะลึงนวลน้องคองสองสายห่วมรวมในคำว่าเว้าค่อยหักเจ้าเท่านั้นคำสั้นๆที่เจ็บใจยิ่งหนึ่งคองคู่ได้เพียงหนึ่งสายเดียวอย่าสิเที่ยวงูงีหลอกเขาตัวอ้ายถึงเป็นสายก็ให้แนวว่าใจนุ่มเนาถ้าเลิกเขาบ่ได้ก็จะให้พี่อ้ายสายนี้

บทกลอนที่มีชื่อว่าสิเลือกไผจากปากกิ่งคำเพิ่นว่าแฟนใหม่ก็สิเอาแฟนเก่าก็สิหักบ่เป็นบ่ว่าซั่นเอาสิเลือกไผกันแท้ก็ว่ามาเด้อว่าซั่นคนหญิง1 2ชายมันเป็นไปบ่ได้เพิ่นว่าเนาะแบ่งหักแบ่งใจนี่บ่มีความสุขอีหลีเนาะขอให้น้องเลือกซะสิเลือกเขาหรือเลือกอ้ายถ้าว่าจะเลือกเขาก็ให้บอกความจริงอย่าสิมาตัวมาหลอกให้อ้ายนี่ห่วงหลายว่าซั่นแต่ละมื้อละวันก็เหงาได้ว่าซั่นเหงาย้อนว่าเป็นห่วงคิดหัวใจนี่เจ็บแสบนูมในเบิดละว่าซั่นเนาะอยากจะพูดความจริงนั่นเองเอามาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของบุญพหัสดวงจันทีเป็นขอฝากบทก่อนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศสำหรับบทก่อนของเพื่อนมีเสื้อว่าจำปะสักเดนงามจำปะสักเขตใต้ฐานทินสีพันดอนค้อนผาเพิงเลือนามซาลือไก่กองสายน้ำของไหลเลี้ยวตามแล้วเปลวปองไม่มานิโคตหรือลั่นกองงอยอยู่ดอนบอนแก้งน้ำฟองฟงพุ่งกระจายภูมิสันฐานทินใต้แดนแห่งอริยธรรมทินตำนานปราสาทหินวัดภูหรือลำเดนตำนานนางลาสาวปากเซคนสาบ่าวบาเกียงปาถนาทั้งจำปาสักบ่าวเท้าผู้หมายมันโตมาลงวานาเสียงขับดังโป้งโป้งลำท้องถิ่นสีพันดอนเสนอ่อนซอนขับโสมกอมจนใจคอยน้อยลงไปตามต้นคอลีผีหรือซาเขตอูเข้าอูป่าซาวาข้างหมอไว้ป่าเต้นใส่เองนั่นแล้วเสียงซากันปิ้งปิ้งปากซองบริเวณบอนเป็นสวนกาเฟมากแดงลายทางฝ่ายลิ้นกี่ลายเหลือลำทั้งกะลำปีผักกาดยอมากเสเวอร์บ่หน่อย

จากบุญพหัสนิตวีเนาะคุณว่างามหลายทั้งจำปาสักแขวงเขตใต้นี่ทางฐานถิ่นสีพันดอนมีคนพะพิงลือนามซาไตดังกองหลายๆทานได้ไปพบไปเห็นสำหรับภูมิสันฐานถิ่นใต้เป็นเด่นแห่งอริยธรรมอีกเนาะเป็นถิ่นตำนานเช่นว่าปราสาทหินวัดภูจำปาสักที่ลือล่ำนี่เขตไปไทยมานี่กันไปทางแขวงเขตใต้บ่ได้ไปวัดภูจำปาสักนี่โอ้ยเพิ่นว่ากระปานว่าบ่ได้ไปพุ่นล่ะเนาะสำหรับพุทธจะทำรายการนี้ก็ได้ไปแล้วเนาะงดงามหลายเอามาเรียบเบื้องเวลานาทีกับคุงสดมลาพัจจากท่านผู้ฟังไปเนาะขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่เก็บติดตามรับฟังรายการในค่ำคืนนี้ขออวยไสพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาราตรีสุขสันต์

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานรับฟังได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวก็คือ FM 103.7 MHzซึ่งอยู่กับปุ่นน้องเนาะเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงล้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ประธานได้รับฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้บ่ว่าท่านจะกำลังกลับบ้านกับเพื่อนหรือว่าไปเวียกไปงานกะดีเนาะการเดินทางในโมงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่รับฟังรายการของเฮาไปนำก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะหากฟังข้อมูลข่าวสารได้ฟังเสียงเพลงเสียงลำได้แต่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะว่าบางครั้งถ้าว่าเพลงเนี่ยที่ว่าเฮาฟังไปแล้วถึงใจบ่เพลินเกินนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังเนาะไปฮอดจุดใดทีเป็นแต่หลุดพ้นความไวก็ขอให้หลุดลงก่อนนะท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยประธานขอให้ทุกคนเดินทางไปฮอดจุดหมายไปทางด้วยความปลอดภัยสำหรับรายการลาติเสียงเพลงของพวกเฮาเนาะก็จะมีในหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนสลันฮู้สิ่งดีๆพร้อมกับเสียงเพลงแต่ละอะไรเนี่ยซึ่งบุญน้องจะแบ่งเป็นเทละ2เพลงเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการสร้างบรรยากาศในการรับฟังรายการในมื้อนี้เอาเป็นว่ารับเพลงบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืมหลังแท้นา

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ให้ประธานที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ได้เนาะซึ่งว่าหลายครั้งเนาะความสุขของเฮากับบ่ได้ขึ้นอยู่ว่าเฮาต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมเนาะบางคนก็มีความสุขจากการที่เพียงแต่ได้หยุดพักบึดหนึ่งอะบึดพักบึดหนึ่งหรือว่าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงได้ฟังเพลงที่ว่าถือใจไปเนาะก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความพิดเมื่อยไปในโต๊บอกว่าเฮาจะอิดเมื่อยจากการเห็นเวียกงานมาหมดมือแล้วเนาะบางคนว่ามีความอิดเมื่อยท้อถอยได้มือบ่อยากไปเฮ็ดเวียกบ่หรือว่าคิดต่างๆนานาไปเนาะก็ขอให้ทุกท่านคิดว่าเฮายังมีมืออื่นในการเริ่มต้นใหม่เสมอเนาะท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าเฮาจะประเสริฐหรือว่าพบเจอกับสิ่งใดมาก็ตามก็ขอให้การรับฟังเสียงเพลงการรับฟังรายการในมื้อนี้เป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังใจให้กับประธานเพื่อที่จะมีแรงในการไปสู่กับเวียกงานเสื้อวานาทีเวียกงานเนาะอาชีพของประธานนี่ก็แตกต่างกันไปบางท่านอาจจะเป็นนักเฮียนบ่เนาะน้องนักเฮียนบ่ที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นพนักงานทหารตำรวจหรือว่าสาวให้สาวนาสาวหัวสาวสวนกระดี่เนาะบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดบุน้องก็ขอเอาเสียงเพลงจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

มีรายการกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะมีรายการอยู่กับคุณน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการสารนะฮู้สิ่งดีแด่การบอกเตือนต่างๆเนาะการแนะนำเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนแต่ละอย่างก็มีเสียงเพลงเสียงลํากะหวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับโมงนี้เนาะบางท่านที่บ่ฮับฟังรายการอยู่ในเฮือนนี่บางคนก็ว่าเกียมจะเข้ารับเข้านอนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกวดเบิ่งกวดกะเบิ่งให้ดีเนาะงานสานบ้านสองของเฮาปะทางประตูต่างๆรวมไปถึงฟืนไฟเนาะท่านผู้ฟังอยู่ตามนอกเฮือนในเฮือนหรือว่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละก็เบิ่งให้ดีพัดลมโทรทัศน์ต่างๆคันว่าผู้ใดเปิดแอร์นอนนี่ก็อยากให้เบิ่งให้ดีเนาะบางคนว่าเปิดตั้งแต่หัวแรงจนฮอดแจ้งนี่ก็อยากว่าอันตรายเด้อท่านผู้ฟังเด้อเปิดแดแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของมันเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ยิ่งอันตรายท่านผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลาหมดแดบ่แม่นว่าเฮาสิเปิดตลอดเนาะอันนี้มันก็บ่ได้เครื่องกันว่าฮ้อนนี่ก็ต้องได้มีการพักผ่อนได้เนาะอันตรายท่านผู้ฟังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ่ปัญหาการเกิดอัคคีภัยต่างๆนี่นะเชื่อว่าให้ก็บ่อยากให้มันเกิดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากาเนาะเบิ่งน้ำกันเบิ่งซวยกันให้ดีเข้ารับเข้านอนบอกหรือว่าออกไปเวียกไปงานบนอื่นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

2เสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะหับฟังเสียงเพลงเสียงลำได้อยากจะฝากไปให้หมู่เพื่อนเนาะหรือบางท่านที่อยากจะตำหนิติชมรายการอยากจะส่งข่าวข่าวอื่นๆมาเนาะบุญน้องยินดีต้อนรับที่หมายเลขโทรศัพท์020-598-6834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านและกับบุญน้องแจ้งเตือนสำหรับวันเวลาที่มีในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะเพราะว่าหลังจากโมงอื่นหลังจากโมงเลิกเวียกไปบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นๆที่จะได้เหตุเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ขอฝากมีในการโทรมาในเวลาเหตุเวียกเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่บุญน้องจะได้บันทึกรายการและก็ส่งหาเสียงเพลงเสียงล้ำตามแห่งใจที่ประธานได้ส่งมาเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านที่ตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูอาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับเวลาจากทางรายการของเฮาเมื่อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะและก็ขอบใจกับกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งกันมาเรื่อยๆสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องฝากเติมเนาะท่านใดที่ว่ารับฟังรายการแล้วๆเขียมที่จะเข้ารับเข้านอนเนาะก็แนะนำเติมอีก1วิธีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีก็คือการดื่มนมก่อนเข้านอนเพราะว่าการดื่มนมก่อนเข้านอนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและลดพรหนึ่งอาการเจ็บหัวและยังช่วยแก้ปวดประจำเดือนพร้อมเดียวกันนั้นยังป้องกันอาการขาปั่นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนนะท่านผู้ฟังเนาะก็จะลืมเด้อสำหรับท่านที่เกี่ยมจะเข้ารับเข้านอนเนาะลองเบิ่งท่านผู้ฟังเนาะการดื่มนมก่อนนอนจะช่วยให้ท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะแม่นเน้นไปเรื่องของกระดูกของเฮาเนาะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะเส้นเคยจะปิดท้ายให้รับฟังเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่4เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอคันว่าเอาสนุติดสังซาสังมาได้พี่ว่าตามตาคิวคือสนุสินักกลัวหันแล้วคันมันตาบ่คิวสิบ่เบื้องไฟสนุแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียกแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลาแต่ห้าโมงหาหกโมงซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศทุกทางมาเล่าสู่ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดล้ำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆก็ยังสีให้ท่านได้ฟังเต็มอีกเป็นการพักผ่อนย้อนอารมณ์ของท่านตื่นขึ้นมาภายหลังตื่นขึ้นมาประกอบส่วนของในเวียกงานประจำวันในยามเศร้าๆก็อย่างสิ่งนี้หัดกายไปน้ำแดฟังเพลงไปน้ำแดฟังข่าวไปพร้อมเพื่อซอกหูเวียกบ้านการเมืองการเคลื่อนไหวกิจกรรมใดๆอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาเนาะรายการล้มทั่วทิศหน้าพลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่แม่นวันอังคารเลยเด้เป็นวันอังคารแฮม6คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่4เดือนสิงหาคริสตศักราช2026ก็คือดังที่พวกเขาฮู้นำกันแล้วว่าในเดือนสิงหานี้ก็มีวันสำคัญหลายวันเช่นว่าวันที่13สิงหาเป็นวันสร้างตั้งสื่อมวลชนแห่งชาติและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีได้ในปีนี้นี่นะและนอกจากนั้นหันก้าวไปสู่วันที่15สิงหาวันที่15สิงหาเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีจากนั้นเด้จากนั้นก็เป็นวันที่23สิงหาซึ่งเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศครบรอบ51ปีจากวันที่23สิงหาในการยึดอำนาจทั่วประเทศปี1975พาไปสู่การปลดปล่อยประเทศชาติด้วยการลุกฮือขึ้นของประชาชนมรดเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศสร้างตั้งสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างสง่าผ่าเผยต่อสาวโลกอันนี้ก็เป็นสืบเนื่องมาจากวันที่23สิงหาคม1975วันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศนั่นแหละจึงกลายมาเป็นให้มีวันที่2ธันวาคม1975ในการปลดปล่อยประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนให้หลุดพ้นจากแอกครอบครองของพวกลาวเมืองขึ้นจักรพรรดิต่างด้าวทั้งแบบเก่าและแบบใหม่เด้อันนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งที่ประชาชนลาวพันธเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมกันสามัคคีกันเดินตามแนวทางนโยบายของพรรคสามารถปลดปล่อยประเทศชาติของตนได้อย่างสง่าผ่าเผยรายการล้มทั่วทิศหน้าพลุนมื้อนี้ก็เซ็นเคยกับมื้อที่ผ่านมามีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดสู่ท่านฟังเริ่มต้นของรายการเซ็นเคยฮะล่ะฟังเพลงก่อนฟังลำไปนำจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เนาะเพลงจากทางและการกับพันธันผู้ฟังไปแล้วบัดนี้ก็มาติดตามข่าวต่างๆที่จะล้มสู่ทานฟังเนาะข่าวนี้แม่นเว้าถึงกองประสุมโต๊ะมนปัญหาอากาศและน้ำและกองประสุม AAWC สมกองประสุมโต๊ะมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3และกองประสุมสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนหรือAAWC ครั้งที่9ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่28กรกฎแล้วนี้อยู่ที่โฮงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงวิจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้การปฏิบัติท่านห่วมของท่านวีระวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติท่านนางฮันจองแอสมาชิกสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประธานที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียโดยมีสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิก AAWC 10ประเทศและ5ประเทศสังเกตการพร้อมด้วยแขกของประเทศเจ้าภาพบรรดาท่านห้องรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องของลาวทูตอนุทูตของประเทศสมาชิก AAWC ที่ประจำอยู่ลาวภาคส่วนจากสถาบันภาคธุรกิจของลาวและสาธารณรัฐเกาหลีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า200ท่านผู้ใดใดกองประชุมนี้มีผู้เข้าร่วม200กว่าท่านและอยู่ในพิธีเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการนั้นท่านนางฮันจองแอได้กล่าวคำเห็นแสดงความขอบใจต่อสภาแห่งชาติก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งยกให้เห็นจุดประสงค์และความเป็นมาขององค์การดังกล่าวโอกาสเดียวกันนี้ท่านวีระวงศ์บุตรดาคำเพิ่นก็มีคำเห็นต่อพิธีเปิดโดยได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของ AAWC ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างบรรดาสมาชิกรัฐสภาภาคส่วนรัฐบาลเสียวสารจากสถาบันต่างๆในภาคพื้นอาเซียรวมทั้งภาคส่วนธุรกิจเอกชนในการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการกำหนดนิติกรรมการออกกฎหมายการวางนโยบายและการจัดตั้งปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำให้มีความยั่งยงและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในภาคพื้นของพวกเราให้มีประสิทธิผลสูงกว่าเก่าและพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติยังได้ยกให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำและก็ขอบเหนือในของวิสัยทัศน์ฮอดปี2040และยุทธศาสตร์การคุ้มครองการนำใช้น้ำและทรัพยากรน้ำแห่งชาติฮอดปี2030ที่กำหนดเกี่ยวกับการบริหารและนำใช้น้ำแบบยืนยงการแลกเปลี่ยนการนำใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการนำใช้พลังงานน้ำของลาวเฮานอกจากนั้นยังยกให้เห็นถึงความสำคัญของการติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายและการนโยบายแห่งชาติเพื่อหาประกันการนำใช้น้ำเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั่วถึงเท่าเทียมและยืนยงและในตอนท้ายนี่ท่านรองประธานสภาแห่งชาติลาวเฮาก็ได้เรียกร้องให้บรรดาท่านสมาชิก AAWCสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อรับประกันการบริหารจัดการและการนำใช้น้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยและยืนยงยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองและนำใช้น้ำที่บ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศส่งเสริมการนำใช้น้ำเข้าในทุกของเขตเวียกงานสร้างกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำใช้การบำบัดและการนำน้ำกลับมาใช้คืนใหม่เร่งรัดการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่6หรือ SDG 6มีน้ำสะอาดและสุขอนามัยโดยการสนับสนุนทางด้านทุนฮอนให้แก่ประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาเพื่อความเจริญหุ่งเหืองรวมกันของพวกเขาฮะอันนี้ก็เป็นเพิ่นได้กองประสุมโต๊ะมนบัญหาดินบัญหาอากาศและน้ำ
กองประชุมตุมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3และก็กองประชุมสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนครั้งที่9ซึ่งลาวเฮาได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมแล้วนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้ก็จะเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีบัดนี้นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับประธานที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนก็คือตอนแรงวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซศรีพนรนายกรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางจงแอฮันประธานสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมอยู่ลาวท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพนรนี่เพิ่นก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับและกติเลขาสูงต่อการพบพันหัวมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งส้มเซยต่อผลสำเร็จการจัดกองประชุมสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนครั้งที่9และกองประชุมตุมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3รวมทั้งบทบาทความพยายามและผลงานการเคลื่อนไหวรัฐสภาอาเซียนในระยะที่ผ่านมาพร้อมนั้นได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเอาใจใส่ในการปฏิบัติพันธสากลที่ลาวได้เข้าเป็นภาคีขององค์การจัดตั้งภาคพื้นและสากลจัดตั้งผันขยายส่วนที่สัญญาปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งปัจจุบันพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ฮอดปี2040และยุทธศาสตร์การคุ้มครองการนำใส่และทรัพยากรน้ำแห่งชาติฮอดปี2030เพื่อหับประกันให้การบริหารการนำใส่น้ำอยู่ในลาวมีความยืนยงส่งเสริมการนำใส่พลังงานสะอาดโดยการสร้างอ่างเก็บน้ำและหันเป็นพลังงานสะอาดเพื่อส่งใส่และส่งออกได้เสนอรัฐสภาอาเซียนบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือและปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับสภาแห่งชาติลาวสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือโดยเฉพาะการเป็นการพัฒนาระบบชลประทานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเข้าในแขนงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อรับประกันการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือและก็ช่วยเหลือทั้งด้านทุนฮ้อนวิชาการเทคโนโลยีและก็ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการหันทรัพยากรน้ำเป็นสินค้าเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันสวยสุขยู่และส่งเสริมนักธุรกิจเอกชนให้เข้ามาลงทุนอยู่ลาวนอกนั้นก็ยังได้ฝากความยืดหยามทำข่าวและคำเสื้อเซินไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีให้มาเยี่ยมยามลาวในเวลาที่มีความสะดวกท่านประธานที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทางรายงานให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดกองประชุมการแลกเปลี่ยนบทเรียนและนโยบายการคุ้มครองทรัพยากรน้ำอย่างยืนยงโดยแสดงออกโดยแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประสานสมทบและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสภาแห่งชาติและรัฐบาลลาวเพื่อนำเอาทิศทางนำของท่านนายกรัฐมนตรีไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงฮะคราวนี้แม่นเข้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านสอนไซศรีพนรนเนาะเพิ่นก็ได้ต้อนรับประธานสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนในวันที่29กรกฎาคมแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีนะซึ่งคณะของท่านนางจงแอฮันที่ประธานสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับน้ำของรัฐสภาอาเซียนพร้อมคณะได้เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมกองประชุมอยู่ลาวของพวกเรามาฟังเติมอีกข่าวหนึ่งสักก่อนจึงค่อยฟังเพลงจากทางรายการสำหรับข่าวนี้นี่แม่นจะเว้าถึงศาลของ
ฐานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคือฐานปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตกรรมการควบคุมเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติเนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อต้านการฆ่ามนุษย์ประจำปี2026คือวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเนื่องในสารของท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตเพิ่นได้สิออกว่ากระดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าการฆ่ามนุษย์นี่ก็ได้ถือเป็นอาชญากรรมที่ให้แห้งที่สุดต่อมวลมนุษย์สัญชาติมันเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็คือต่อสิทธิของพลเมืองซึ่งเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ทุกกรณีล้วนแต่ตกในความเสี่ยงต่อชีวิตและได้สร้างบาดแผลและความเจ็บซ้ำต่อห่างกายจิตใจเกียรติศักดิ์ศรีของผู้ถูกก่อให้พร้อมนั้นยังทำลายความอบอุ่นในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งในซุ้มปีหลังๆมานี้ขบวนการและรูปแบบของการฆ่ามนุษย์อยู่ในโลกก็คืออยู่ในประเทศเฮาก็ได้มีทะเอียงเพิ่มความหุนแฮงและมีการผันแปรที่สลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นหันในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อสากลว่าติดกับดักอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงหรือเว้าให้เข้าใจในคำเตือนนี้คือคำเตือนที่ให้พวกเฮาระวังความเสี่ยงต่อการถูกกับดักที่ปกปิดด้วยเล่ห์เหลี่ยมของพวกฆ่ามนุษย์ให้นำเอาจิตใจนี้เพื่อไปตีแผ่ความเป็นจริงที่น่าเป็นห่วงของโลกต่อกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้นำใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนับมือนับพ่ายแห่งจากอาชญากรรมนี้เนื่องจากที่ตั้งภูมิสันฐานอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกและความต้องการกำลังแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะ1ปีที่ผ่านมาปัญหาที่พ้นเด่นเล็บเป็นภัยคมคู่อย่างนักหน่วงในสังคมพวกเฮาแม้นพวกก่ออาชญากรรมก็เจ้าได้โฆษณาสวนเสือว่ามีเวียกสบายรายได้สูงซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันบ่มีจริงแต่ในเงินไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่และความต้องการเวียกเฮ็ดที่มีรายได้สูงจากนั้นก็เฮ็ดให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์มีความสนใจและจำนวนบ่น้อยก็ได้เอาตัวไปเสี่ยงเอาตัวเสี่ยงที่จะตกลงจ่ายเงินในหน้าและลักลอบไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายเฮ็ดให้มีหลายกรณีพลเมืองของพวกเฮานี่โดยเฉพาะผู้ฮู้เท่าบ่ถึงการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งขบวนการฆ่ามนุษย์มีหลายกรณีนำไปถึงการถูกบังคับออกแรงงานนักแต่รายได้ต่ำหรือให้ออกแรงงานบ่มีค่าจ้างทั้งบ่รับประกันความปลอดภัยจนกระทั่งถูกทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ก็ยังมีการขนควายเอาหญิงสาวลาวไปแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยให้เงินค่าดองแพงเป็นเครื่องล่อใจซึ่งอาจนำไปถึงการบังคับเป็นทาสบริการทางเพศและย้อนเห็นได้ความอันตรายคือดังกล่าวนั้นพรรคและรัฐบาลก็จึงได้ยกระดับมาตรการและนำภาษีนำเวียงานด้านการต้านการฆ่ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและจริงจังพร้อมทั้งได้วางนโยบายและก็สร้างเป็นแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ในระยะ5ปีแต่2026หา2030เพื่อเป็นทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบและก็ประกันให้การสกัดกั้นอาชญากรรมนี้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาก็ได้กำหนดหัวข้อประจำปี2026ไว้ยังนักแน่นว่าทับม่างวงจรกวดล่างเครือข่ายนายหน้าแต่งดองแอบแฝงการถือพาแทนและการขูดฮีดทางเพศข้ามชาติให้หมดไปจากสังคม
เบิ่งคักๆแล้วท่านผู้ฟังเบิ่งคักๆแล้วคิดคักๆแล้วหัวข้อนี่นี่บ่แม่นเพียงแต่คำขวัญเลยแต่เป็นหน้าที่การเมืองที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติดังนั้นในนามรัฐบาลก็คือคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติเพิ่นก็ขอมอบหมายหน้าที่เรื่องงานนี้ให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องและเฮียกห้องมายังทั่วสังคมจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติดังนี้เพิ่นมอบให้คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ต้องได้เป็นเจ้าการในการนำใส่สื่อมวลชนทุกแขนงการเพื่อปลุกระดมคนคอยโฆษณาสร้างจิตสำนึกให้กว้างขวางและแหลมคมต้องเปิดเผยเล่ห์เหลี่ยมใหม่ๆของพวกก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรู้ทันและบ่ตกเป็นเหยื่อต้องคุ้มครองติดตามกวดกาบรรดาสถานที่พักและห้านบริการบันเทิงให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเจ้าหน้าที่ตำรวจและกับพนักงานประจำด่านชายแดนทั่วประเทศนี้ก็ต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบในการกวดกาคุ้มครองการเข้าออกประเทศอย่างเข้มขัดต้องสอบค้นหาทับม่างเครือข่ายนายหน้าแตงดองแอบแฝงและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่บ่ถูกต้องแต่หัวทีต้องดำเนินการสืบสวนติดตามและปิดกั้นทุกเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่โฆษณาสวนเสือหลอกลวงจัดหาเวียกเหตุงานทำที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้ละเมิดที่เป็นนายหน้าซอกยิงแล้วเพื่อไปแต่งดองแอบแฝงนั้นต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างนักให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองและกวดกาบรรดาบริษัทจัดหางานอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งสืบต่อยกสูงการพัฒนาสีมือแรงงานและสร้างเวียกเห็นงานทำภายในประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานตัวจริงอันที่4กระทรวงการต่างประเทศโดยผ่านบรรดาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลลาวประจำต่างประเทศต้องเพิ่มทวีการติดตามกอบกู้และให้การปกป้องช่วยเหลือพลเมืองลาวที่ตกเป็นเหยื่อฆ่ามนุษย์อยู่ต่างประเทศให้ได้รับความปลอดภัยและทันเวลาอันที่หาประชาชนลาวบรรเทาทุกทุนาจงมีสติก่อนมันหมายหรือแต่งดองกับคนแปลกหน้าเพื่อให้ปลอดภัยจากการฆ่ามนุษย์ถ้าพบเห็นการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยขอให้ฮีมอนแจ้งมายังสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์1300หรือเบอร์วัดแอป02022881300ได้ในทันทีนะเบอร์สายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์นี่ก็แม่น1300หรือว่าเบอร์วัดแอปอยากโทรไปทั้ง WhatsApp ก็แม่น020-2288-1300ได้ในทันทีและในโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้ต่างนารัฐบาลและคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติขอย่องยอสมเสยต่อคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ทุกขันตลอดฮอดประชาชนลาวบรรเทาที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานนี้ตลอดมาพร้อมเดียวกันก็แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังบรรดาประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมพร้อมทั้งผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือรัฐบาลลาวในการสกัดกั้นต้านและแก้ไขปัญหาการฆ่ามนุษย์ตลอดระยะที่ผ่านมาเสื่อมั่นว่าด้วยความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของทั่วพรรคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติบวกกับการร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลพวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและเฮ็ดให้ภัยคมคู่จากการฆ่ามนุษย์ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปจากสังคมประชาชนลาวบรรเทาพวกเขาจงร่วมใจกันต้านภัยฆ่ามนุษย์นะอันนี้ก็เป็นเนื้อในสารของท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
ประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แห่งชาติอาการฆ่ามนุษย์ระดับชาติเนื่องในโอกาสวันสากลต้านการฆ่ามนุษย์ประจำปี2026คือวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างพวกเราต้องมีสติระวังตัวเด้อการฆ่ามนุษย์นี่มาในทุกรูปแบบตัวโยนหลอกลวงแต่งดองแอบแฝงหรืออื่นๆหลายอย่างประชาชนเราต้องมีสติระวังตัวอยู่ทุกเวลามาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะล่มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มด่วนทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่จากนี้ไปก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตื่มอีกข่าวนี้เพิ่นได้เซ็นสัญญาหับเหมาก่อสร้างโครงการชลประทานและโครงการศึกษาสำรวจออกแบบวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ที่นครหลวงวิ่งจันทร์กรมชลประทานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ร่วมกับบริษัทลาวพัฒนาวิศวกรรมที่ปรึกษาจำกัดหับเหมาก่อสร้างโครงการศึกษาสำรวจออกแบบชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยพื้นเมืองโค้งเซโดนแขวงสารวันซึ่งมีเนื้อที่ 3,000 เฮกตาร์กว่าเอา11บ้านมูลค่าการก่อสร้าง6ตื้อ506ล้านกว่ากีบนอกจากนั้นยังมีบริษัทลาวอินเตอร์พัฒนาที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวอยู่ในโครงการศึกษาสำรวจออกแบบชลประทานน้ำใต้ดินพลังงานแสงตะเวนในพื้นที่แห่งแรกนครหลวงวิ่งจันทร์ซึ่งมีเนื้อที่หลายกว่า500เฮกตาร์ความเอา10บ้านใน4เมืองคือเมืองไซธานีนาไซทองหาดไซฟองและเมืองปากเงิมมีมูลค่า1ตื้อ670ล้านกว่ากีบบริษัทที่3ก็เป็นบริษัท BPS ก่อสร้างและพัฒนาการเกษตรครบวงจรจำกัดผู้เดียวโครงการก่อสร้างโซลาร์ประทานน้ำปอกเมืองเวียงไสแขวงหัวพันมีเนื้อที่168เฮกตาร์มูลค่าการก่อสร้าง32ตื้อกับ18ล้านกว่ากีบบริษัทที่4ก็เป็นบริษัทอินซีเก็บกู้และทำลายระเบิดจำกัดผู้เดียวโครงการส่งเสริมการพัฒนาโซลาร์ประทานที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอยู่เมืองบุรพาแขวงคำมวนได้รับทุนสุยและลาดจำนวน5ล้านยูโรจากรัฐบาลฝรั่งและบริษัทที่5ก็เป็นบริษัท Space S ที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวโครงการศึกษาสำรวจออกแบบโซลาร์ประทานอ่างเก็บน้ำน้ำกึ่งเมืองต้นผึ่งแขวงบ่อแก้วโดยแมนทานปริญญาเอกคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมโซลาร์ประทานต่างหน้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและผู้ต่างหน้าบริษัทลาวพัฒนาวิสาหกิจอาวิสาหกรรมวิศวกรรมที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวบริษัทลาวอินเตอร์พัฒนาที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวบริษัทไซยสอนพัฒนาจำกัดผู้เดียวตั้งหน้าบริษัท BPS ก่อสร้างและพัฒนาการเกษตรครบวงจรจำกัดผู้เดียวตั้งหน้าบริษัทอินซีเก็บกู้และทำลายระเบิดจำกัดผู้เดียวและผู้ตั้งหน้าบริษัท SpaceX ที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวได้ร่วมกันลงลายเซ็นโดยมีท่านปริญญาเอกนางจันทครบัวละพันห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำนี่อันนี้ก็เป็นเพิ่นได้มีการลงนามเซ็นสัญญาหับเหมาก่อสร้างโครงการชลประทานและโครงการศึกษาสำรวจออกแบบกับห้าบริษัทอยู่หาบอนประสานในการแบบก่อสร้างโซลาร์ประทานและอื่นๆตึมอีกที่เกี่ยวข้องเนาะทั้งมีอยู่แขวงสารวันแดอยู่ทั้งนครหลวงวิจันทน้ำทั้งเมืองเวียงไซแขวงหัวพันทั้งแขวงคำมวนและทั้งเมืองต้นเพ่งแขวงบ่อแก้วน้ำอีกอ๋อข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ก็เป็นลาวกับจีนสืบต่อหัวมือการพัฒนาเวียงงานอัญญการวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาพลจัตวานางลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่แม่นหัวหน้าองค์การเด้หัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกทางการอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยซึ่งมีโดยได้เข้าร่วมพบปะและเฮ็ดเวียก2ฝ่ายกับท่านยิงยงกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหัวหน้าองค์การการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะและในการพบปะครั้งนี้
ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นและเต็มไปด้วยมิติจิตมิตรภาพแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านทั้งสองฝ่ายได้ห่วมกันลงนามในแผนการห่วมมือระหว่างองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับ2ปีคือ2016และ2017นี่ถือเป็นบาดก้าวอันมีความหมายสำคัญยิ่งในการยกระดับขอดการห่วมมือระหว่าง2องค์การอัญญการให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและก้าวเข้าสู่ล้วงลึกกว่าเก่าซึ่งจะเป็นขีดหมายอันดีและก็เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งและนอกจากนี้แล้วทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันยังจะได้ร่วมกันต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นแม่นการส่อโกงทางไซเบอร์การค้ายาเสพติดการฆ่ามนุษย์และอื่นๆในขงเขตเวียกงานอัยการในการติดตามกฎกากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้มแข็งเพื่อปกป้องกฎหมายให้มีความศักดิ์สิท

ขวงจำปาสักเพิ่นได้จับตัวแก๊งค้าขายยาเสพติดรายย่อยได้11คนซึ่งปคส.แขวงจำปาสักเพิ่นได้รายงานว่าเวลา 15:30 นของวันที่13กรกฎาคม2026นี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคส.แขวงจำปาสักได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคนบ่ดีค้าขายยาเสพติดอยู่เขตบ้านสะพายเมืองสนะสมบูรณ์จากนั้นก็ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะลงสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจการปกครองบ้านพร้อมกันลงมั่งคดียาเสพติดดังกล่าวซึ่งสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้11คนมีเท่าสินณก่อนโสภาพิลมหรือว่าอ๋อยอายุ19ปีสันสาบลาวสาวนาอยู่บ้านสะพายเท่าสุนทรสีวงยาหรือว่าแหล่อายุ40ปีสันสาบลาวอาชีพสาวนาบ้านสะพายเท่าสมบูรณ์อินทวงหรือจ้อยอายุ29ปีสันสาบลาวอาชีพกรรมกรอยู่บ้านสะพายเท่าสมจิตท้องใบหรือว่าโทนอายุ56ปีสัญชาติลาวอาชีพกรรมกรอยู่บ้านสะพายเท่าทิศพรโสภาพิลมหรือว่าเอ็มอายุ17ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาบ้านสะพายเท่าเพชรพไทยอินทวาหรือว่าตี้อายุ29ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านนาแก้วเท่าวิรนันท์สามนตรีหรือเล่อายุ36ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งเท่าแก้วประเสริฐจันทวีไลวงศ์หรือว่าดําอายุ29ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งเท่าแก้วศรีวงศ์ไสโนดนาโพหรือว่าแก้วอายุ31ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งเท่าสายน้อยคําภูมิหรือสายน้อยอายุ23ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งและเท่าพงสวรรค์วงเพชรมั่นหรือว่าเจมอายุ24ปีสัญชาติลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งทั้งหมดทั้ง11คนนี่นี่แม่นอยู่เมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักนอกจากนั้นยังยึดได้เครื่องของกลางซึ่งมียาบ้านี่341เม็ดโทรศัพท์10หน่วยรถจักร6คันเป็นรถจักรเว็บห้อยสหายี่ห้อ Honda นี่สีฟ้าบ่มีเลขทะเบียน1คันรถจักรเว็บห้อย10ยี่ห้อ Honda สีฟ้าดำเลขทะเบียนจอย5045จำปาสัก1คันรถจักร MSX ยี่ห้อ Honda สีขาวเลขทะเบียนจอม0101บ่แม่น0101หรอก0107จำปาสัก1คันรถ Smash ยี่ห้อ Suzuki สีแดงเลขทะเบียนจอบอ1453จำปาสัก1คันรถจักรเว็บไอ้ Honda สีฟ้าเลขทะเบียนจออ3254จำปาสัก1คันรถจักรเว็บห้อย10ยี่ห้อ Honda สีแดงเลขทะเบียนจอล5982จำปาสัก1คันปัจจุบันคดีดังกล่าวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะเพื่อสอบหาผู้ร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดเพื่อนำมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายอันนี้ก็แม่นอยู่ทั้งแขวงจำปาสักมาเบิ่งเวลาในรายการก็แม่นอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วจะให้ท่านผู้ฟังได้ม่วนซึ้งกับเพลงกับลำจากทางรายการตึมอีกหากว่าเพลงหรือลำหมดไปยามใดบุญเทียงเกวีระวงผู้ดำเนินรายการก็ขอลาท่านไปเพียงสำนี้เอาไว้มื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีมิตรการที่คินฮอตจีดึงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสะเหลาผลของการรับฟังมื้อนี้หวังว่าคงจะแจ้งสะดวกสบายรับฟังที่นครเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระบาง4แขวงภาคใต้สระบุรีกองจำปาสักและตะปือพร้อมกันนั้นเว็บไซต์เข้าไปรับฟังที่ www.linr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกอากาศหลายเขตหลายพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่รักษาสุขภาพทางกายนี่เดิมไม่ได้การเป็นอย่างจึงบอกว่ารักษาทางกายเป็นประจำเนาะอนุรักษ์ได้เว้าคำนี้เป็นประจำย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการของพวกเราเพราะว่าสุขภาพทางกายเป็นอันดับทำอิฐในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตัดสินซีขาดเลยทางกายแข็งแรงเวียกงานประสบผลสำเร็จทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียหรือว่ามีพยาธิประจำตัวทางกายบ่สบายจิตใจกระท้อถอยเวียกงานกะลาซาไปเนาะเวียกงานคงเมตตาสร้างกสิกรไทยนาหัวส่วนที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้แดดกระทนฝนกระสูหนาวก็ต้องได้พานพาไปน้ำกันขอให้เวียกงานประสบผลสำเร็จสิ่งสำคัญคิดหวังอันใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดอันใดให้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมเวียกงานจึงจะเกิดดอกออกผลได้เหตุในสิ่งที่ดีถูกต้องประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเทียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองตื่นเช้ามื้อนี้มีละการดื่มซากาเฟ่แล้วหรือยังเนาะอย่าลืมโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมือนปีเด้อมีทางสนิทที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกโสมอยากได้ซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีต้องแมนส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษสถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานนครหลวงจันทและอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางามเมืองนาเสทองนครหลวงจันทหรือว่าผู้ใดที่ได้ไปห้านมินิมาร์ทก็ซอกซื้อได้ตามห้านมินิมาร์ทตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศถ้าว่าไปบ่ฮอดจดบ่ถึงซอกหาสถานที่บ่เห็นซอกซื้ออยู่ใส่กับบ่มีติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709เอาเป็นว่าระยะนี้จะพักไว้เท่านี้ก่อนกับเสียงเพลงจากทางรายการเนาะระยะต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมศาสตร์เดซิเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบและก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นำมาตรฐานคนลาวเฮาถ้าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะยุ่งยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วนะคำนี้ใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษตะปะปุ๋มบำรุงเลือดบำรุงร่างกายตามกลุ่มตามฐานคัดเลือกสารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนหลับคลับคลายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์020-5532-4492 020-5570-4709
2: มื้อนี้จะขอเล่าเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้ค้นคว้าสอบหาตำราดั้งเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใช้มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮาเมื่อก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาผลิตพืชฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์พวกสายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโคงบ่นี่เนาะมากกระทือโคงแห้งสามซานโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใช้กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์ได้คนจีนท่านหลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดี30นาทีนี้พวกเราอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นประจำอยากให้ฮู้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวท่านผู้ฟังเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองย้ำเตือนผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นสากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือในครัวเฮือนก็มีเช่นเดียวกันเด้อเป็นต้นกระแมนแป้งหนัวถ้าว่าทานสะดวกไปแวะซุ้มแวะซื้อก็ไปได้สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญนั่นก็คือ1สถานที่และอีก1สถานที่แมนตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองณคอลเมฉันส่วนว่าราคาของสินค้านั้นแมนบ่แพงเลยท่านผู้ฟังถ้าว่าจะเทียบกับคุณภาพที่ได้อย่าลืมว่าปลอดภัยได้มาตรฐานผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยดังนั้นซอกซื้อไปไว้ดื่มไปไว้กินได้ท่านผู้ฟังให้เหมาะสมกับเพศวัยอายุเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยันตรายนั่นเองเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องของการเบิ่งเห็นแดตามัวตาบ่แจ้งตาบ่เห็นฮุ้งอ่านหนังสือบ่ได้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานของร้านของการนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ใช้สายตาในการอ่านหนังสือบ่หรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาดลๆแบบนี้ปัญหาเรื่องของสายตานี้อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีซะด้วยการดื่มซาอัญญุวัฒนะเพราะว่าซาอัญญุวัฒนะนี้จะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษบำรุงสายตารสชาตินี่แซ่บได้ท่านผู้ฟังกินหอมพร้อมเนาะราคากับบ่แพง1กล่องบรรจุมี22กินกับกุ้มดนถ้าว่าผู้ทานนั้นดื่มมื้อละ2กะประมาณ20มื้อเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ดื่มมื้อละ2ซองก็จะกุมอยู่ประมาณ10มื้อแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่ว่าสามารถดื่มได้มื้อละ1ซอง2ซองก็ได้ตามความต้องการของเฮาเองแต่ถ้าทานบ่มักดื่มซาเนาะหันมาดื่มกาเฟก็ได้พวกเฮายังมีกาเฟบำรุงสายตาถ้าว่าทานดื่มกาเฟบำรุงสายตานี่จะให้วิตามิน A B6 และวิตามิน E ช่วยบำรุงระบบประสาทซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันสายตาบ่ให้ตามืดตามัวตาบ่เห็นหงหรือว่าตาบ่แจ้งนี้ท่านผู้ฟังสั่งซื้อไปไว้ดื่มซาอัญญุวัฒนะกาเฟบำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ทตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศหรือบ่ฮู้จักเนาะแนะนำไปแล้วบอกไปแล้วยังบ่ฮู้จักเธออนุรักษ์ก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977ตอนนี้มาคั่นบรรยากาศก่อนฝากตอนเสียงเพลงให้ประธานฝากตอนเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่ยังสืบต่อหน้าที่แวกงานอยู่ในปัจจุบัน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0409

0: เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดขั้วปวดมีบ่ก็เลยได้คนขั้วและว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคหายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แล้วคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละครทางผลิตของพวกเขาได้มีประมาณ

ขันสิอยู่ให้ตั้งใจสร้างขันสิห้างให้ตั้งใจหนีทักทายมีรายการเป็นประจำท่านยังเข้าฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบัน FM 103.7 MHz อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษประวัติมีรายการนั้นจะเป็นอันใดก็ตามเนาะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาใบเตเนาะไปไว้คู่เฮือนของมีรายการให้ตัวท่านได้ดื่มหรือว่าสมาชิกในครอบครัวได้ดื่มไปพร้อมกันเป็นต้นแมนซากาเฟ่นี่ต้องได้ดื่มในตอนเช้าเนาะจะเป็นไว้ออกแห่งงานในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเอาซากาเฟ่นี่ควบคู่กับข้าวเช้าเลยบางคนนี่ก็บ่หับประทานอาหารเช้าซ้ำเนาะต้องได้กินซากาเฟ่ก่อนแล้วๆไปคาบข้าวสวยจึงเว้ากันใหม่แต่โดยรวมแล้วก็แนะนำให้มีรายการนั่นแหละรับประทานอาหารให้เพียงพอบ่ว่าจะเป็นเช้าสวยแรงส่วนว่าการควบคู่อาหารนั้นอาจจะมีหลากหลายอย่างในคาบข้าวแต่ละมื้อสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแต่อย่าลืมเด้อเดิมซากาเฟ่ของเห็ดหมื่นปีผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในตอนเช้าก็ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะโดยซัพพอร์ตแมนผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดถึง6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งสรรพคุณหรือว่าผลดีที่ได้เวลาที่เฮาดื่มสมุนไพรของเห็ดหมื่นปีลงไปแล้วจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม่ามดีเลือดไหลเวียนดีถ้าว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาและยังช่วยป้องกันมะเหงสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977เหลียวเบิ่งเวลาตามทางรายการนี้ค่อนๆเข้ามาแล้วอยู่น้ำการ30นาทีเป็นประจำ 18:30-19:00 FM 103.7 MHz ต้องขอขอบใจมีรายการหลายๆเนาะผู้ใดที่อยู่น้ำการตั้งแต่ต้นรายการมาก็ต้องขอขอบใจอีกครั้งนึงตื่นมาหมุนขึ้นมาหาฟังได้ FM 103.7 MHz และเว็บไซต์ www.lnr.org.la เมื่อนี้ลามีรายการไปก่อนเมื่อหน้าพบพ่อกันใหม่สวัสดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันซั่นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

วัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำทางของสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ6โมง30 7โมงมาชมข่าวคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเขาขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคงหลายท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการพวกเขาออกอากาศโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอังคารเป็นเช้าวันอังคารเป็นเริ่มต้นเดือนใหม่ละวันอังคารที่4สิงหาคม2026เนาะมื้อนี้ก็มีรายข่าวจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังแต่ว่าระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพเพราะว่าฝนกระตุกย้อนว่ามันเป็นฤดูฝนเนาะท่านผู้ฟังเนาะฤดูฝนก็มีฝนตกน้ำก็หลายอยู่ตามแคมป์แม่น้ำคองหรือว่าสาขาแม่น้ำคองผู้ใดอาศัยอยู่ตามแคมป์ต่างๆก็ฮักเอาใจใส่เมียนมัดสิ่งของที่มีค่าไว้บนที่สูงเพื่อหาประกันบ่ให้เกิดความเสียหายเพราะว่าระยะนี้นี่ฟ้าฝนสุรทานก็หลายแดเนาะฉะนั้นก็อันนั้นเป็นห่วงเป็นใยได้พอแต่ละปีนี่มันก็เคยมีเกิดภัยน้ำท่วมการหันก็มีเด้ฉะนั้นพวกเขาเกี่ยมไหวทว่ามีสติไหวเก็บเมียนเครื่องของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงต่างๆไปว่อนที่ปลอดภัยก็จะหับประกันความเสียหายการเดินทางเส้นเดียวกันการไปการมาการใช้รถใช้ถนนและยามฟ้ายามฝนแล้วนี่ก็ขอให้เอาใจใส่รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุทว่าเกิดมาแล้วก็มีแต่เลี้ยงเสียกับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินค้ำห้ายแหงกระเทิงขันเสียชีวิตก็มีอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะผู้สอบจัดรายการข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนเนาะเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมื้อนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวของท่านวันใจพองสวรรค์กรรมการกลุ่มการบางส่วนกลางพรรคผู้ชี้นำแขวงพงศาลีนั้นไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทั้งบรรดาเมืองของแขวงพงศาลีโดยเฉพาะในตอนเช้าวันที่31กรกฎาคมมานี้อยู่สมุทรสอนแขวงปงสลีท่านวันชัยพองสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสุราษฎร์บังหลวงคันศูนย์กลางกู้ชีนำฮอบด้านแขวงปงสลีก็ได้พบปะอุรมพนักงานการนำอดีตการนำคันแขวงพนักงานนักหกพนักงานรักแรงของแขวงและเมืองบุญเหนือก็มีพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงท่านสันติแก้วยาสารห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมให้ทิศชี้นำของท่านวันชัยพองสวรรค์แต่ว่าก่อนจะอบรมนั้นพลตีสมพรมิตรพรในนามเป็นเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเพิ่นก็ได้รายงานให้ฮู้ว่าสำหรับพงศาลีนี่ทั่วแขวงก็มีเนื้อที่ 16,270 กิโลตาเมตรเนื้อที่99ส่วนห้อยนี่เป็นผู้สูงสันเนาะเป็นชายแดนมีชายแดนทิศตะวันออกติดกับเวียดนามทิศตะวันตกติดกับแขวงอุดมไซทิศเหนือติดกับจีนทิศใต้ติดกับแขวงลูกบางเนาะมี7เมืองคือพงศาลีเมืองใหม่เมืองขัวเมืองสัมพันธ์เมืองบุญเหนือเมืองยอดอูและเมืองบุญใต้โดยแม่นเมืองบุญเหนือประเทศสาแขวงแห่งใหม่ที่ใจกลางมีทั้ง3บ้าน47,694 ครอบครัว 220,000 กว่าคนเป็นหญิงกับแมน 99,000 กว่าคนมี15เผ่าอยู่รวมกันคือเผ่าลาวลุมเผ่าไตลื้อย่างไทยเหนือกมุบิดม่งอิวเมียนอาคาผู้น้อยศิลาฮายีโดโลและเหาะโดยได้ผ่านมากับได้เอาใจใส่ยกระดับพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางออกสู่ตลาดภายนอกโดยเฉพาะแมนแล้วทางเลขที่22เลขที่4ได้กำหนดหาทางแห่งปลายแหลมการปลูกพืชและต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นสินค้าการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ประเภทงอควายเป็นสินค้าการบริการทางผ่านการสร้างเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรม15เผ่าและเมืองบุญเหนือและการผลิตกิจกรรมสะอาดนะก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเนาะและในโอกาสนี้ท่านวันชัยพงสวรรค์ก็ได้ย่องยอสมเสยต่อแขวงพงศาลีที่ญาติได้ผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมทางเน้นนักให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาของแขวงวางออกสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงแก้ไขยกระดับชีวิตของประชาชนสร้างรายรับตัวจริงให้ประชาชนมีอาชีพมั่นคงต
ติดพันกับการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าส่งออกและก็ซอกหาตลาดจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนสุกยู่ให้หัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางให้มีความเข้มแข็งและการสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจคนขั้วบรรดากิจการโครงการเลือกเฟ้นโครงการให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการและก็คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไม่มีผลกระทบต่อสังคมและธรรมชาติรวมทั้งบ่อนทำมาหากินของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีผลประโยชน์และก็กวดกาคืนหัวหน่วยโครงการกิจการแต่ละขั้นคุ้มครองเพื่อจัดเก็บและรับของงบประมาณถือเอาการท่องเที่ยวเป็นท่าแห่งในการพัฒนาและก็ปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างเป็นต้นกับแนวเส้นทางนี้แหละรวมทั้งสุ่มใส่สนองกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใจอย่างทั่วถึงส่วนการพัฒนาเรื่องงานสังคมโดยเฉพาะกำเนิดการยกระดับการศึกษาก็ต้องให้มีคุณภาพสูงขึ้นสูงโยให้ประชาชนรับรู้เข้าใจความสำคัญของการศึกษาให้ลูกหลานได้รับการศึกษาเอาใจใส่เรื่องงานสาธารณสุขขยายตานางสาธารณสุขให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการต้านและสกัดกั้นพยาธิระบาดพัฒนาสีเมืองงานเพื่อตอบสนองรับใช้การพัฒนาเอาใจใส่เรื่องการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบโดยเฉพาะเป็นการค้าขายเถื่อนนี่ก็ต้องได้จำกัดบรรดาอย่าค้าขายยาเสพติดนี่กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ก็ต้องรับการแก้ไขรวมทั้งการแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งเป็นเวลาแห่งชาติที่ต้องได้สุ่มใส่ปฏิบัติและนอกจากนั้นเพิ่นก็เน้นนักให้แขวงพงศรีเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างพักผ่อนปลอดใส่เข้มแข็งนักแน่นให้มีคุณภาพเอาใจใส่เรื่องงานพนักงานซึ่งว่าเป็นเรื่องงานตัดสินผลได้ผลเสียของการนำพาของพักพนักงานก็ต้องมีคุณภาพการเมืองมีความผิดชอบมีจรรยาบรรณเหตุสำเร็จหน้าที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนคุ้มครองพนักงานเรื่องเฟ้นซับซ้อนพนักงานบรรจุให้บรรดาตาแสงและฝึกอบรมให้ตาแสงเอาใจใส่เรื่องงานกวดกายให้เข้มแข็งเรื่องงานสภาให้เป็นองค์การที่ตัดสินปัญหาสำคัญแล้วก็สุกยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องการต่างๆเป็นตัวแทนให้ประชาชนแท้ๆคณะพักต้องเป็นหัวจักเป็นหัวหอกนำพาซีน้ำจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพิ่มทวีความสามัคคีตกลงตัดสินปัญหาเป็นหมู่คณะปรึกษาหรือบทเรียนนำประดิษฐ์การนำพนักงานปั๊มน้ำเพื่อพัฒนาแขวงพงศรีอยู่เรื่อยๆและในโอกาสนี้ท่านวันไซพงศ์สวรรค์ก็ได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์จำนวน35สุดมูลค่า654ล้าน465,000กีบให้แขวงพงศรีประแจกย้ายมอบให้บรรดาตาแสงแล้วก็มอบเงินสด300ล้านกีบให้แขวงพงศรีมอบเงินสด100ล้านกีบให้เมืองบุญเหนือแล้วก็คณะกวดกาศูนย์กลางภาคก็มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์1ชุดให้คณะกวดกาเมืองบุญเหนือตื่มอีกอันนั้นก็เป็นข่าวของการนำคันสูงภาครัฐเนาะคือท่านวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงศูนย์กลางผู้ชี้นำหอบด้านอยู่แขวงพงศรีไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทางเมืองบุญเหนือเนาะก็ได้พบปะกับคณะพรรคหรือว่าการนำรักแรงของแขวงพงศรีนั่นเองส่วนบริษัทหุ้นส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีความสนใจการท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันที่3ชีวิตกรกฎผ่านมาท่านจงเจียเซี่ยงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทหุ้นส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำกัดพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าพบประธานภูธนุเพชรไสยสมบัติกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์ที่ห้องครับห้องของว่าการแขวงเพื่อเสนอจุดประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์ก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วมและการพบปะครั้งนี้ก็มีความหมายด้านยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีความทันสมัยยืนยงและมีมาตรฐานโดยสุ่มใส่ดึงดูดเอาทางแห่งทางธรรมชาติและความโดดเด่นของอ่างน้ำงึมหนึ่งอยู่เมืองแก้วอุดมมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับแนวหน้าและสองฝ่ายก็แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความพร้อมในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้โดยมุ่งเน้นใส่การสร้างความสุ่มและผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มรายรับให้บริษัทสร้างฐานรายรับให้ยืนยงให้ภาครัฐและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งสร้างเวทงานทำให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและในโอกาสนี้ท่านพุทธนุเพชรไสยสมบัติก็มีความเห็นชี้นำมีวิสัยทัศน์โดยเสนอให้บริษัทสมทบอย่างใกล้ชิดกับบรรดาแผนการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงเพื่อกำหนดพื้นที่จุดสุ่มที่มีทางแห่งสูงสุดอยู่อ่างน้ำเงิมพร้อมกันนั้นก็เน้นนักให้ขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่เมืองหรือจุดอื่นๆที่มีทางแห่งบ่มซ่อนอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์เพื่อลงสำรวจตัวจริงและก็จัดหางบทบีภาคเศรษฐกิจเทคนิคที่สมบูรณ์แบบเพื่อเสนอต่อภาคส่วนขันถึงภาครัฐตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพียงแต่เป็นนิมิตหมายอันดีในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพเข้าสู่แขวงเวียงจันทน์เท่านั้นยังเป็นบาดก้าวกระโดดที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวของแขวงเวียงจันทน์ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางมีเสน่ห์สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยืนยงในอนาคตนั่นเองเนาะก็ดีใจนำสาวแขวงเวียงจันทน์เนาะโดยเฉพาะแม่น
มีบริษัทเพิ่นว่าแม่นบริษัทหุ้นส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลาวนะสนใจพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแม่นสนใจพัฒนาอยู่เขตอ่างน้ำเงือม1เมืองแก้วอุดมนั่นเองส่วนแผนกยุติธรรมแขวงข้ามวนก็ได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงาน6เดือนต้นปีแล้วก็วางทิศทางเวียงงาน6เดือนท้ายปี2026เมื่อบ่ดนมานี้อยู่ที่แผนกการของตนเนาะก็มีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านลำพรศรีอักษรว่าการหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงข้ามวนก็รายงานให้ว่าทั่วแขวงก็มีพนักงานราชการในกองเขตยุติธรรมทั้งหมด114คนหญิง37คนหับผิดชอบหาคะแนนการและ10ห้องการยุติธรรมเมืองหลัง6เดือนต้นปีนี้เรื่องงานบริหารจัดตั้งงบประมาณรับส่งเอกสารมีจำนวน473ฉบับเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการและทะเบียนสารได้100ล้านกว่ากีบมอบของงบประมาณของรัฐแม่น800ล้านกว่ากีบมอบเข้ากองทุนยาเสพติด900ล้านกว่ากีบพร้อมนั้นได้จัดกองประชุมพบปะ2ฝ่ายกับแผนกคุณทําข่อยหาติ่งของเวียดนามส่วนเรื่องงานกฎหมายและโฆษณาก็ได้เผยแพร่กฎหมายผ่านทางออนไลน์ได้37ครั้งลง Facebook 120ครั้งลงห้องฐานได้5เมือง300กว่าคนได้แต่งตั้งคณะสอบสร้างและปรับปรุงนิติกรรมขันแขวงรวมทั้งเรื่องงานยุติธรรมภาคฐานแก้ไขข้อขัดแย้งเผยแพร่กฎหมายได้50บ้านก็มี 3,500 คนเข้าร่วมมาฟังเนาะรวมทั้งอยู่โรงเรียนก็มีจำนวน8โรงเรียน 1,900 คนเข้าร่วมมาฟังและนอกจากนั้นก็ได้ประเมินครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายได้291ครอบครัวมี574บ้านแบบอย่างไกลเกียร์ขอคัดแยงบ้านได้ทั้งหมด122เรื่องและแก้ไขสำเร็จ55เรื่องส่งต่อทอน33เรื่องกำลังแก้ไข44เรื่องแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย390กรณีส่วนสภาทนายความก็แก้ไขคดีได้76เรื่องสำเร็จ35เรื่องและให้คำปรึกษาโดยบ่มีค่าใช้จ่าย59เรื่องและเวียงงานการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลยุคแข่งขมวลกับมีคดีทั้งหมด 3,367 เรื่องปฏิบัติสำเร็จ150เรื่องโจส่งต่อ49เรื่องสำหรับทิศทางแผนการใน6เดือนท้ายปีนี้แขนงยุติธรรมแขวงขมวลก็ได้ตั้งเป้าหมายนำคดีออกมาปฏิบัติให้ได้900เรื่องขึ้นไปสู่ส่วนให้สำเร็จอย่างน้อย180เรื่องแล้วก็สืบต่อเผยแพร่กฎหมายกว้างขวางโดยการเปิดเฮียนสุดกฎหมายเฮียนกฎหมายใน15วันอยู่บรรดาเมืองแล้วก็ปรับปรุงเรื่องงานสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายยกสูงประสิทธิภาพการบริการด้านกฎหมายมีความว่องไวโปร่งใสกว่าเก่าและตอนท้ายท่านเดชศักดามณีคำกับซีน้ำให้พนักงานภายในแผนกยุติธรรมแขวงจงเพิ่มทวีความผิดชอบปรับปรุงแบบแผนวิธีเรียกประสานสะทบกับคะแนนการเกี่ยวข้องและญาติแย่งออกการสนับสนุนเพื่อให้เรื่องงานยุติธรรมอยู่หักฐานมีความเข้มแข็งครับประกันความยุติธรรมและความสงบในสังคมทั่วแขวงขมวนอย่างแท้จริงนั่นเองส่วนวันที่37กรกฎาคมนี้ท่านอูอองโกเนาะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาประจำลาวก็ได้ถวายมอบหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือพระอัฏฐกถาธรรมภาษาบาลีอักษรพม่าจากคณะสงฆ์และรัฐบาลเมียนมาไว้เป็นครั้งปัญญาและมูลมรดกพุทธศาสนาให้ศูนย์ข้อมูลพุทธศาสนาแขวงฮวางซึ่งเป็นโครงการคนคั่วและอนุรักษ์รักษามรดกพุทธศาสนาขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหัวบางรับโดยพระอาจารย์ใหญ่บัววันปุญญสาโรรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหัวบางหัวหน้ากรรมธิการสาธารณุปการจะมีท่านทองวันจันนิลารองประธานในรองสังฆราชแขวงพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะบริการพนักงานของศูนย์ข้อมูลพุทธศาสนาแขวงหัวบางเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและท่านทูตเมียนมามีความเห็นว่าการมอบพระไตรปิฎกและอัฏฐกถาให้แก่ศูนย์ข้อมูลพระพุทธศาสนาแขวงหลวงบางเป็นอีกก้าวหนึ่งของความหัวมืออันดีระหว่างเมียนมาและแขวงหลวงบางหวังว่าจะได้หัวมือกันดำเนินโครงการในด้านวรรณคดีและศาสนาโดยเฉพาะเป็นการแปลและจัดพิมพ์บันทึกการเดินทางของคณะสงฆ์หลวงบางที่เดินทางไปประเทศเมียนมาในปี1956เป็นภาษาเมียนมาและภาษาลาวซึ่งข้อที่เริ่มนี้จะช่วยเสริมสร้างสายพัวพันอันแน่นแฟนระหว่างคณะสงฆ์ของเวียดนามและลาวส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพระธรรมและพุทธศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศเพื่อสืบสานมิตรภาพอันดีงามให้ยืนยงต่อไปจากนั้นพระอาจารย์บวรปุญญสาโรมีคำเห็นกล่าวหับว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานคณะสงฆ์ลาวและคณะสงฆ์เวียดนามนี้ก็ได้รักษาสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา
เป็นมรดกห่วมของประชาชนทั้งสองประเทศกลายเป็นนิมิตหมายกลายเป็นมิตรภาพความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเคารพซึ่งกันและกันห่วมมือทานอุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสำหรับพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาที่ได้รับมอบในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นครั้งปัญญาอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนาเท่านั้นหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความห่วมมืออดีตระหว่างคณะสงฆ์ของสองประเทศและพระอาจารย์ใหญ่ได้ต่างนาคณะสงฆ์หลวงพ่อบางแสดงความขอบใจและสำนึกในบุญคุณอย่างสูงต่อรัฐบาลเมียนมากระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครทูตเมียนมาประจำลาวพร้อมด้วยทางทูตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการมอบพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาให้แก่แขวงหลวงพ่อบางในครั้งนี้เนาะอันนั้นก็เป็นข่าวบุญข่าวกุศลเนาะน้อมมือสาธุนำถ้าว่าได้อันนี้มาก็สิเฮ็ดให้การหัวมือหรือว่าการค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่มันมีข้อมูลแน่นขึ้นตื่มอีกเนาะขณะนี้ท่านกับพร้อมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐรายการพวกเขามีทั้งภาพมีทั้งเสียงเนาะภาพก็แม่นพวกเขาออกทางเพจ Facebook ลาวนาชันนาลเรดิโอส่วนเสียงท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้ทั้ง2ระบบทั้งระบบ AMขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังและก็ได้ส่งคําคิดคําเห็นเข้ามาหาพวกเราก็อย่าลืมว่าคําคิดคําเห็นเหล่านั้นน่ะจะเป็นบทเรียนเป็นบทเอียงเป็นข้อมูลที่ดีให้แก่พวกเราในการนำมาปรับปรุงการดำเนินรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่านั่นเองขอบใจหลายๆก็หวังว่าคงจะได้รับการความไม่ห่วงมือแล้วก็ข้อมูลข่าวสารคําคิดคําเห็นจากทุกท่านเติมอีกในอนาคตเนาะไปอีกข่าวหนึ่งเนาะข่าวนี้แม่นคณะโฆษกผมศูนย์กลางพักโดยเฉพาะกรมอบรมก็ได้ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวสำนักงานใหญ่ได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานนำพาคุ้มครองลักแหล่งของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนอยู่แขวงจำปาสักภายใต้หัวข้อเรื่องงานการนำพาสีน้ำตามทิศสีน้ำของพักหลักก็มีพนักงานของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชน4แขวงภาคกลางเข้าร่วมรวมมีสวรรค์เขตขมวนบริคำไซและไซสมบูรณ์และการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมของธนาคารการค้าต่างประเทศลำมหาชนหรือว่า BCEL สาขาแขวงสวรรณเขตโดยการเป็นฐานของท่านเพชรภูวันเฮืองปัญญาหัวหน้าธนาคารการค้าต่างประเทศลำมหาชนสาขาแขวงสวรรณเขตและท่านนางอุ่นเฮือนห่วงสวรรค์หัวหน้าแผนกจัดตั้งพนักงานธนาคารการค้าต่างประเทศลำมหาชนสำนักงานใหญ่ก็มีผู้ที่ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายเอกสารของท่านคำ

0: พนักงานนำพาคุ้มครองแหล่งของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนหากผู้เข้าใจเกี่ยวกับแบบแผนวิธีนำพาวิธีเวียกที่ถูกต้องกับแนวทางนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐและเพื่อเป็นการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาซีนำเวียกงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงและก็มีคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติอย่างแน่นจงหักพักดีต่ออุดมการสังคมนิยมปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนอย่างบริสุทธิ์ชัดซื่อมีความสำคัญเป็นปึกแผ่นมีความสมั่นต่อการนำพาของพรรคเป็นเจ้าการประกอบส่วนของในภารกิจปกครองศาสตร์และพัฒนาประเทศศาสตร์นั่นเองอันนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งเรื่องงานนำพาซีนำตามทิศซีนำของพรรคให้พนักงานนำพารักแรงพนักงานคุ้มครองของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนอยู่4แขวงภาคใต้จัดขึ้นอยู่แขวงจำปาสักเนาะภายใต้หัวข้อเรื่องงานการที่นำนำพาตามที่ที่นำของพรรครัฐ มี4แขวงจากสวรรณเขตคำวอนบริคำไซไซสมบูรณ์นั่นเองเอาเวลากันยังเหลือบ่หลายพอเฮาไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงสระวันเมื่อบดลมณีทานสอนใช้สีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ไปเยี่ยมยามกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นแพ้เผ่ากระตางเมืองตุ่มลานแขวงสระวันนักข่าวแขวงสระวันมีรายงานเกี่ยวกับข่าวนี้ให้ทานได้รับชมรับฟัง
1: ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันไว้เยี่ยมยามกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นเพของเผ่ากระตังโขกสุกมีไซเมืองตุ่มลานแขวงสระวันให้เขียนน้ำพระขนาดโดยท่านดาววงผ่อนแก้วเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสระวันและท่านบัวแก้วปงคำจันทร์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองตุ่มลานพร้อมด้วยคณะนำของแขวงแหนมเมืองตุ่มลานให้เกียรติต้อนรับด้วยท่านสุขมีไซคุณลาดสุวรรณวงศ์ตั้งหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นแพของเผ่ากระตางหรือเจ้าของโขกสุขมีไซเมืองตุ่มลานแขวงสระวันพร้อมด้วยประชาชนบ้านดินดากให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นแพของเผ่ากระตางหรือโขกสุขมีไซเมืองตุ่มลานแม่นหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นแพของเผ่ากระตางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองตุ่มลานตั้งอยู่บ้านดินดากซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและดีเดิมโดยท่านสุขมีไซคุณลาดสุวรรณวงศ์ซึ่งเป็นแม่นุ่มที่มีความหมักหากเกี่ยวกับการตำผูกทอไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นโดยเฉพาะของส่วนเผ่ากระตางย้อนการดำรงชีวิตที่ติดพันกับการตำผูกตั้งแต่น้อยตนเติบใหญ่เป็นวัยหนุ่มที่มีความคิดประดิษฐ์สร้างแด่แห่งบันดาลใจอยากให้สมสนถิ่นกำเนิดแด่ประชาชนในเขตบ้านของตนมีอาชีพมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้ลงมือดีเดิมเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นแพของเผ่ากระตางนับแต่ปี2017ได้นำเอาสินมัดมีจำนวน10ผืนไปวางขายอยู่ตลาดสวรรค์ใจแขวงสวรรณเขตเห็นว่าลูกค้ามีความนิยมและตอบรับอย่างดีหลังจากนั้นก็ได้นำเอาสินมัดมีมาเพิ่มอีก50ผืนเพื่อวางขายเห็นว่าผลตอบรับจากผู้สมใจดีนำเอาเงินที่ขายสินดังกล่าวมาเฮ็ดเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างตั้งเป็นกลุ่มผลิตมหอดปัจจุบันมีกลุ่มผลิตทั้งหมด7ห้วยครอบครัวมี16บ้านพร้อมทั้งมีการไปวางแสดงขายตามงานสำคัญต่างๆของภาคของชาติทางภายในและต่างประเทศการเคลื่อนไหวเยี่ยมย่ำในครั้งนี้ก็ได้หาฟังการในงานเกี่ยวกับการที่เดิมสร้างกลุ่มการผลิตและเที่ยวชมการผลิตแผ่นแพร่ของกลุ่มการผลิตอยู่ภายในบ้านดินดากโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้แสดงความย่องยอสมเซยต่อการนำของแขวงการนำของเมืองที่ได้เอาใจใส่สุขโยส่งเสริมเพื่อให้เกิดมีกลุ่มการผลิตแผ่นแพร่ของเผ่ากระตังนอกจากนี้ท่านยังได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสุขโยและส่งเสริมกลุ่มนำใส่เข้าในการผลิต
0: จากสารวัตรพวกเขาไปต่อกันที่ข่าวจากอุดมไซกองประชุมสรุปตีราคาการนำพาซีนำของกระทรวงการคลังแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงอุดมไซประจำ6เดือนต้นปี2016จัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้ที่แผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงก็เป็นประธานของทานนางปิ่นคำอุ่นลาคอนเลขาคณะกรรมการหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงมีบางส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: กองประชุมเพื่อยกให้เห็นด้านดีผล

0: งานด้านอ่อนขอโครงข้างต่างๆในการเคลื่อนไหวนำพาซี่นำของคณะพรรคฮากทานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพรรคและเวียกงานวีซ่าเฉพาะในตลอดระยะ6เดือนผ่านมาเป็นต้นแมนนำพาซี่นำเวียกงานทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งแบบแผนนำพาและวิธีเฮ็ดเวียกด้านการปฏิบัติหน้าที่การเมืองก็คือเวียกงานวีซ่าเฉพาะเป็นต้นแมนเวียกงานป้องกันความสงบและหากษาความปลอดภัยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเพื่อรองรับการหันเป็นดิจิตอลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคม ICT และดิจิตอลพัฒนาระบบบริหารรัฐเป็นทันสมัยความปลอดภัยไซเบอร์คุ้มครองอินเทอร์เน็ตและแก้ไขปัญหาสื่อสังคมออนไลน์การคุ้มครองคืนความถี่วิทยุสื่อสารด้านจุลภาคหรือภาคธุรกิจเซนด้านไปรษณีย์โทรคมนาคมเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนก่อสร้างและขยายพรรคเวียกงานกวดกาพรรครัฐโดยรวมแล้วเห็นว่าการนำพาซี่นำของคณะพรรคฮากทานแม่นมีผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้โอกาสดังกล่าวก็ได้หาฟังการรายงานและประกอบคำคิดทำเห็นจากบรรดาหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคฮากทานโดยเฉพาะแม่นการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภายใต้การนำพาซี่นำของคณะหน่วยพรรคบริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนและหน่วยพรรคบริษัท ETL จำกัดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันทั้งเป็นบนเองสมทบกับทิศทางแผนการเคลื่อนไหวในต่อหน้าเน้ใส่เหตุให้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพรรคและเวียกงานวีซ่าเฉพาะให้ได้หาผลสำเร็จและบรรลุตามระดับคาดหมาย
1: จากอุดมสายพวกเขาไปปิดท้ายด้วยข่าวอยู่ทางแขวงเสียงขวงกองผสมเปิดกว้างครบคณะบริงานผักเมืองครั้งที่4สมัยที่6ขององค์การผักเมืองหมอกแขวงเสียงขวงจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมผ่านมาอยู่ที่สโมสรเมืองภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพุยโนรากรรมการผักแขวงเลขาผักเมืองก็มีผักส่วนเกี่ยวของเขาหวมนักข่าวแขวงเสียงขวงมีรายงาน
2: ในที่ประชุมได้รับฟังบทสรุปตีราคาการนำพาจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6ด้านในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารงานภาคเมืองซึ่งยกให้เห็นคณะภาคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจประชาชนบรรดาเผ่ามีแนวคิดอุ่นเอี่ยนทุนเที่ยงสมั่นต่อการนำพาของพรรคมีสติเคารพระเบียบกฎหมายของรัฐเอาใจใส่ซี่นำกำลังเคลื่อนไหวอยู่จุดต่างๆกวดกาคนเข้าออกลงที่ตามเป้าหมายค้าขายยาเสพติดในทั่วเมืองกำแน่นสภาพการเคลื่อนไหวเข้าออกเรียบตามชายแดนขอบเขตความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดส่งเสริมกระบวนการผลิตเป็นสินค้าการปลูกการเลี้ยงของประชาชนตามท่าแห้งของบ้านมีท่วงท่าดีขึ้นเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องพื้นฐานโครงร่างได้รับการพัฒนาสุขโยส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนรักษาหิตของประเพณีอันดีน้ำของศาสตร์ของเผ่าและหัดแน่นความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นาตลอดระยะ6เดือนต้นปี2026สามารถเก็บและรับเข้างบประมาณได้780ล้านกีบเทียบใส่เพนการปีปฏิบัติได้ 17.58 ส่วนร้อยในนี้ไหลรับสวยสาอากรปฏิบัติได้519ล้านกว่ากีบรายรับคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐปฏิบัติได้223ล้านกว่ากีบรายรับภาษีที่ดินปฏิบัติได้38ล้านกว่ากีบจากนั้นผู้กำหวมก็ได้ประกอบกับคิดกำเห็นใส่ห่างบทสรุปอย่างโกงไปโกงมาในตอนท้ายสหายผลจัตวาวันทองพงสวรรค์ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งสหายได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จในระยะผ่านมาและเรียกร้องให้คณะพรรคแต่ละขั้นจงสืบต่อเฮ็ดเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานรัฐกรทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าให้ลึกซึ้งถึงทองเพิ่มทวีความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านและเอาใจใส่ส่งเสริมกระบวนการผลิตปิ้นสินค้าการปลูกการเลี้ยงของประชาชนเพื่อในใส่แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ภายในเมืองหมอกให้มีชีวิตการเป็นอยู่นับมือดีขึ้นเทื่อละกาว
1: อันนั้นก็แมนข่าวคราวทั้งหมดที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังจากรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันอังคารวันที่4สิงหาคม2026เวลาหมดแล้วอวยชัยพรแก่เพื่อนบริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จหน้าที่เวียงงานทุกประการมื้อนี้ปองใจเจริญสุขผู้นำรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซินทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ท่านสันติภาพพรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเน้นให้คะแนนการเงินแขวงสวรรณเขตเล็งอัดซองวางให้เข้าสู่ระบบกองประชุมส